รองแก้มซ้ายขาหยดลงใช่ค่ะถ้าไม่มีสีแล้วจุ่มใหม่ได้เลยลูกแล้วก็ไปหยดบนกระดาษระวังครับค่อยๆหยดลูกเปลี่ยนสีได้ไปจุ่มสีใหม่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องมาตินรอแป๊บนึงนะเปลี่ยนสีได้นะคะลูกหยดลงไปบนกระดาษเลยน้องขนมเปลี่ยนสีได้นะคะ

0: หยดลงไปบนกระดาษเลยลูกน้องขนมครับถ้าสีไม่ไหลแล้วหยดใหม่ได้เลยลูกถ้าสีไม่หยดแล้วจุ่มใหม่ได้เลยนะคะเอาหยดลงไปบนกระดาษเลยถูกต้องครับระวังลูกเดี๋ยวสีเลอะนะจับคู่กันเองเลยครับคุณเก่งไปจุ่มใหม่ได้ลูกค่ะเสร็จแล้วเหรอคะมาลุกขึ้นมาหาครูพัดลูกมามาค่ะเดี๋ยวสีเป็นรูปอะไรลูก
1: บ้าน
0: เป็นบ้านบ้านของใครคะ
1: แก้ม
0: บ้านของแก้มใสแล้วที่บ้านนี้มีใครอยู่บ้างลูกมีพ่อมีใครอีกคะโอเคค่ะ

0: บ้านของแก้มใสมีพ่อกับแม่นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดเขียนหนังสือให้ตั้งใจดูครูพัดเขียนนะบ้านของแก้มใสถือแบบนี้เลยครับถือเลยแล้วหนูเอาไปตากตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเช็ดครับไม่เป็นไรหยิบผลงานมาก่อนลูกว่าแต่ระวังนะ
1: ทำเป็นต้นไม้
0: อะไรครับ

0: ่าให้เธอสีนะ
1: ขาวเหลือง
0: ค่ะ
1: แม่มันก็หินเลยให้หนูกินน้ำ
0: ได้ค่ะ
1: ชาบูก็ดีหลายตกแล้ว
0: เสร็จแล้วเหรอคะแป๊บทำเป็นรูปอะไรลูก
1: ทะเลเรือ
0: รูปอะไรนะครับ
1: เรือ
0: เรืออยู่ที่ไหนลูกเรืออยู่ที่ทะเลเดี๋ยวครูพัดเขียนให้นะเอาไปเก็บได้เลยเสร็จแล้วล่ะคะ
1: หนูว่าเป็นพ่อแม่อันนี้แม่ทองหนึ่งพ่ออันนี้ชื่อคันไอ้หนูหมื่นค
0: ่
1: ะ
0: แม่กำลังท้องยืนอยู่กับคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ดูครูพัดเขียนด้านนี้ค่ะแม่กำลังท้องยืนอยู่กับพ่อ

0: ค่อยๆวาดลูกเสร็จแล้วล่ะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะทำเป็นอะไรลูก
1: ทำเป็นของของแม่แม่ก็ใส่ชุดคริสต์มาส
0: แม่ใส่ชุดคริสต์มาสเหรอคะ
1: แล้วพ่อก็ใส่ชุดคริสต์มาสเหมือนกันนี้เอาก็ใส่ชุดคริสต์มาส

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะน้องมาติงวาดเป็นรูปอะไรนะครับแอปเปิ้ลกับอะไรลูก
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ล

เด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะแนะนำวิธีการเปิดหนังสือนิทานเวลาเด็กๆเปิดหนังสือนิทานเด็กๆลองจับที่ด้านล่างหนังสือแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเบาๆแบบนี้ลูกเราจะเปิดหนังสือทีละแผ่นหรือว่าทีละหน้านะคะเปิดแบบนี้เบาๆเห็นไหมคะแล้วเด็กๆดึงหนังสือได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆต้องค่อยๆเปิดเบาๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัชจะมาอ่านหนังสือนิทานให้ฟังน้องการฟังนิทานด้วยกันไหมคะนี่อ๋อเก็บตุ๊กตาใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆนี่นะคะคือปกหน้าเรามาดูส่วนประกอบของหนังสือกันน้องแก้มใสค่ะอันนี้คือปกหน้านะคะหันมาด้านหลังอันนี้คือปกหลังและด้านนี้คือสันปกค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งใจฟังนิทานกันนะนิทานเรื่องหนูชอบโรงเรียนเรื่องโดยเกวรินทร์ชุ่มช่างทองภาพโดยอโนชาข้าเบญจา

คะนี่เลยเอเขาจะไปโรงเรียนกันแล้วเมื่อตอนเช้าตรู่น้องแก้มได้แต่เฝ้าดูพี่ก้าวออกจากบ้านอย่างอารมณ์ดีพี่ก้าวจะไปไหนคะแม่น้องแก้มถามไปโรงเรียนไงจ๊ะแม่บอกที่โรงเรียนมีอะไรนะพี่ก้าวถึงชอบไปทุกวันเลยเอ๊มีใครชอบมาโรงเรียนเหมือน

พี่ก้าวอาบน้ำเองใส่ชุดนักเรียนเองด้วยน้องแก้มเก่งจังพี่ก้าวบอกเก่งเหมือนพี่ก้าวเลยวิดูสิคะก่อนไปโรงเรียนเขาทำอะไรกันด้วยคะก่อนไปโรงเรียนต้องทำอะไรด้วยลูกต้องกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารถูกต้องเลยน้องแก้มกินอาหารเช้าจนหมดเป็นคู่หูจอมพลังกับพี่ก้าวพร้อมไปโรงเรียนแล้วครับพร้อมไปโรงเรียนแล้วค่ะมีใครวันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วบ้างคะรับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วน่ารักมากค่ะแม่บอกดูแลน้องด้วยนะจ๊ะพ่อบอกว่าเดนวันนี้จะมารับนะพี่ก้าวรับคำและพูดว่าสวัสดีครับน้องแก้มก็พูดว่าสวัสดีค่ะพร้อมกับประนมมือไหว้โอ้โหลองสังเกตดูสิคะน้องแก้มใส่มาหนึ่งคะมาที่ไหนลูกมาที่ห้องเรียนเหมือนกับห้องเรียนของเราเลยใช่ไหมคะเหมือนกับโรงเรียนของเราเลยพี่ก้าวจูงมือน้องแก้มไปหาคุณครูและรอดูหน้าห้องไม่ยอมไปไหนน้องแก้มบอกว่าไม่เป็นไรค่ะหนูอยู่กับคุณครูได้ของเล่นก็เยอะเพื่อนเล่นก็แยะน้องแก้มเก่งจังพี่ก้าวชมเก่งเหมือนกับพี่ก้าวเลยน้องแก้มไปโรงเรียนไม่มีน้ำตาด้วยเห็นไหมคะยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเด็กๆเลยว้าวน้องแก้มสนุกสนานอยู่ในห้องเรียนได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆชื่อขวัญชมพู่มุกฟ้าภูมินนท์น้องแก้มได้ฟังนิทานสนุกสนุกที่คุณครูเล่ามีทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายมังกรนางฟ้า

0: านให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี
1: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยกันแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีตัวอย่างผลงานนะคะของเพื่อนๆในห้องเรียนของเรามาให้เด็กๆได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนี่เลยค่ะเด็กๆผลงานของใครนะของใครคะของน้องขนุนถูกต้องเลยค่ะน้องขนุนลุกขึ้นมาหาคุณครูเลยครับครับมาด้านนี้เลยลูกถือผลงานของตนเองเลยครับน้องขนุนคะกิจกรรมหยดสีวันนี้น้องขนุนหยดสีเป็นรูปอะไรลูก
2: พ่อกับแม่ค่ะ
1: เป็นรูปพ่อกับแม่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าน้องขนุนนะคะก็ใช้สีน้ำนะคะหลากหลายสีเลยค่ะมีทั้งสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินด้วยเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเวลาสีต่างๆมาเจอกันก็อาจจะทำให้เกิดสีใหม่ด้วยนะคะปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะเอาผลงานฝากคุณครูไว้ก่อนเลยค่ะเด็กๆคะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะมีความตั้งใจในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆก็ตั้งใจทำมากเลยและเด็กๆนะคะก็เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะหลังจากนั้นเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมของเราด้วยมุมประสบการณ์ของเราที่เด็กๆเข้าไปเล่นสนุกไหมคะสนุกมากเลยแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมช่วยกันดูแลด้วยนะคะนั่นก็คือเวลาที่เด็กๆเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วก็ดื่มน้ำกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาทำกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูแตะตาหูจมูกปากแก้มเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมารู้จักกับเกมการศึกษาใหม่ที่วันนี้ค่ะคุณครูนะคะนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตที่ภาพเกมการศึกษาของคุณครูเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะให้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนชนิดของข้าวนั่นเองให้เด็กๆสังเกตที่ชนิดของข้าวชนิดแรกเลยค่ะคืออะไรคะข้าวเลยนะคะข้าวเปลือกถูกต้องเลยค่ะลูกนี่นะคะก็คือข้าวเปลือกนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือข้าวอะไรคะข้าวอะไรคะข้าวเหนียวค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือข้าวเหนียวเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะข้าวเหนียวอีกหนึ่งครั้งค่ะข้าวเหนียวถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อมาค่ะคือข้าวอะไรคะข้าวสารถูกต้องเลยครับนี่นะคะก็คือข้าวสารนั่นเองค่ะคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะต่อมาค่ะคือข้าวอะไรคะนี่นะคะก็คือข้าวกล้องนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะข้าวกล้องอีกหนึ่งครั้งค่ะข้าวกล้องถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวกล้องนั่นเองค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเด็กๆและข้าวชนิดสุดท้ายที่วันนี้คุณครูนำมาให้เด็กๆได้สังเกตค่ะคืออะไรรู้ไหมเอ่ยนี่นะคะคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเด็กๆแล้วเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนชนิดของข้าวนั่นเองค่ะเอ๋เด็กๆคะเด็กๆอยากให้คุณครูพัฒน์จับคู่ชนิดของข้าวอะไรดีคะข้าวอะไรลูก
1: ข้าวเบอร์ร
0: ี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะคุณครูพัดก็จะนำข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะมาวางไว้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนออกมาช่วยคุณครูจับคู่ได้ไหมคะใครดีนะชี้หมอหมอชี้หมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องไม้ค่ะเอามาวางชิดติดกันเลยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะน้องไม้นะคะสามารถจับคู่ภาพเหมือนนะคะของข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะได้ไปลองเล่นเกมการศึกษากันค่ะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะเด็กๆก็จะต้องจับคู่ให้ครบทุกคู่เลยนะคะและเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่นะคะได้เลยแต่ว่าเด็กๆนะคะจะต้องรอให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะเด็กๆถึงจะไปหยิบเกมการศึกษานะคะจากที่มุมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเวลาเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันกับเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนถือเกมการศึกษาอยู่ในมือเด็กๆไปหยิบออกมาจากมือเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆจะต้องรอก่อนนะคะและเด็กๆค่ะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเด็กๆลุกจากเก้าอี้เด็กๆจะต้องเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยเด็กๆทำได้ไหมคะ ทำได้น่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรลูกพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งที่เก้าอี้ได้เลยค่ะเก้าอี้ได้เลยลูก

แต่เรามาลองจับคู่กันดูเลยค่ะจะหยิบภาพไหนก่อนดีคะเอาภาพไหนคะน้องยาริรามาวางนี่ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเด็กๆช่วยกันหาค่ะภาพมาวางที่นี่ค่ะต่อไปเราจะภาพไหนคะอ๋อน้องหมึกหมูจับคู่กันได้แล้วภาพนี้ค่ะหนูเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้หนูวางถูกไหมภาพนี้น้องหมุนหนูใช่ไหมคะวางกับคู่กันเลยเป็นเหลือนิดนึงภาพต่อไปค่ะข้าวเลยคะอันนี้คือข้าวสารลูกไหนลองหาภาพข้าวสารมาวางกับคู่กันสิคะถูกต้องเลยค่ะภาพต่อไปค่ะไหนใครจะวางภาพอะไรลูกน้องขนมลองเอามาวางกับเพื่อนได้เลยครับเดี๋ยวเราก่อนนะคะ

0: selamat makan kan? แต่ว่ามาเหมือนกันนะครับภาพนี้หมุนไหมหมุนภาพเกมไหมจับภาพเกมไหมภาพนี้ถูกแล้วครับหมุนภาพนี้ลูกให้วางเหมือนกับภาพแรกเลยถูกต้องนะครับเอามาวางได้เลยมาค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆนะครับจับคู่ภาพอะไรบ้างอันนี้ภาพอะไรคะข้าวอะไรลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้ค่ะใครจำได้บ้างข้าวกล้องอันนี้ล่ะคะ
1: ข้าวเหนียว
0: ข้าวสารอันนี้ค่ะข้าวเหนียวถูกต้องเลยข้าวเหนียวจะเป็นสีขาวนวลแล้วอันนี้ล่ะคะข้าวอะไรนะข้าวเปลือ
1: ก
0: ถูกต้องเลยเด็กๆจับคู่กันได้ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

0: ครูสิคะ
1: โอ้โหเอามาวางด้านนี้เลยเหรอคะเริ่มจากเลข1ก่อนค่ะไหนเลข1มาวางได้เลยเราเอารูปภาพที่เป็นเลข1มาวางตรงนี้เลยค่ะเอาภาพร่มมาด้วยลูกเอาภาพร่มมาวางตรงนี้เลยค่ะ

0: เด็กๆลองช่วยกันตรวจสอบก่อนค่ะอันนี้ภาพอะไรคะ
1: ภาพลม
0: ภาพลม
1: หมวก
0: หมวก
1: เม
0: ื่อกันฝนแล้วนี่แหละคะรองเท้าบูทถูกต้องเลยเด็กๆเรียนจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่ด้วยกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาลุกจากเก้าอี้เก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆของคุณครูพัทค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาทบทวนกันค่ะว่าในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรกับคุณครูพัทแล้วก็เพื่อนๆไปบ้างค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อวานนะคะตัวแทนของเด็กๆค่ะก็ออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำค่ะทั้งกิจกรรมที่ทำที่โรงเรียนหรือว่ากิจกรรมที่เด็กๆนะคะได้ทำที่บ้านนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็ได้ขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่2ของเราค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เคลื่อนไหวเรียนแบบนั่นเองค่ะโดยเป็นเคลื่อนไหวเรียนแบบนะคะท่าทางของการทำนาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการหว่านข้าวนะคะการเกี่ยวข้าวหรือว่าการไถนานั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะในกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับลักษณะของข้าวเปลือกและข้าวสารค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้สังเกตเห็นนะคะภาพของครกมือแล้วก็ครกกระเดือกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเครื่องสีข้าวจำลองด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะเอาข้าวเปลือกของเรานะคะใส่ลงไปที่เครื่องสีข้าวจะออกมาเป็นอะไรคะออกมาเป็นอะไรลูก
1: เป
0: ็นข้าวสารถูกต้องเลยครับน้องกวินนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็จะได้สังเกตนะคะลักษณะของข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวสารด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็จะได้เรียนรู้นะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมหยดสีนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะหลังจากนั้นเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆวันนี้เด็กๆเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะเวลาที่เด็กๆ เขาเล่นมุมประสบการณ์นะคะเมื่อคุณครูร้องเพลงหมดเวลาหรือว่าเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะและหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะได้เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนชนิดของข้าวนั่นเองค่ะคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆหลายคนเลยค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เด็กๆค่ะอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะคะเมื่อคุณครูให้คำแนะนำในการเล่นเกมการศึกษานะคะเด็กๆก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะคุณครูพัชนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราค่ะก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะพาเด็กๆค่ะไปรับประทานอาหารกลางวันกันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราจะต้องมาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็มาสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรลูกน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะวันนี้

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: โอ้โห

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ให้กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: ฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับเป็นการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแน่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเก็บของเล่น

Oh! Ah!

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรไทยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวสอน
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1200

0: ร้อยห้าศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสือไทยลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
1: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
0: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
1: เกียนแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
1: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
3: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
3: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
3: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไป
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
4: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในตอนเช้าแบบนี้นะคะกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก่อนที่เราจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนคะมาทำอะไรลูกก่อนทำกิจกรรมเราจะต้องมาร้องเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราเจอกันนั่นเองเราก็จะต้องร้องเพลงสวัสดีเพื่อเป็นการทักทายกันค่ะเด็กๆคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงและทำท่าทางได้ไหมคะได้ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกัน

0: สวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดบอกเด็กๆไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็อยากจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆนั่นเองโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังค่ะอาจจะเป็นการเดินทางมาโรงเรียนอาหารเช้าที่เด็กๆรับประทานหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆเคยไปนะคะเด็กๆค่ะอยากมีเรื่องอะไรนะคะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้มีเด็กๆคนไหนคะที่มีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะก่อนที่คุณครูพัดจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ทำค่ะคุณครูพัดจะขอเลือกใครดีนะวันนี้เอามือไว้บนตักก่อนไหนใครจอกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยมีเรื่องอะไรที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: เล่นบ้านบอลค่ะ
0: หนูไปเล่นบ้านบอลไปเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับพ่อค่ะ
0: ไปเล่นกับคุณพ่อเล่นที่ไหนลูก
1: เล่นที่บิ๊กซีค่ะ
0: เล่นที่บิ๊กซีนอกจากไปเล่นบ้านบอลแล้วเล่นอะไรอีกคะ
1: เล่นเครื่องเล่น
0: มีเครื่องเล่นด้วยเครื่องเล่นอะไรลูก
1: เครื่องเล่นรถค่ะ
0: มีรถมีอะไรอีกคะ
1: มีม้าหมุนค่ะ
0: มีม้าหมุนด้วยแล้วที่หนูไปเล่นมีเพื่อนเพื่อนเล่นด้วยไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีเพื่อนไปเล่นเยอะไหมคะลูก
1: เยอะค่ะ
0: มีเพื่อนเล่นเยอะเลยแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยไปเล่นรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกสบายค่ะ
0: รู้สึกสบายและตอนที่ไปเล่นสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: เล่นกับคุณพ่อแล้วเล่นกับใครอีกลูก
1: เล่นกับคุณแม
0: ่เล่นกับคุณแม่ด้วยแล้วน้องหมุยหมุยอยากจะไปเล่นบ้านบอลอีกไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: รอบหน้าพาคุณครูพัดไปด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: น่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยได้ค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะอยากจะเล่าเรื่องนะคะที่น้องหมุยหมุยไปเล่นบ้านบอลมานั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถนำเรื่องราวต่างๆนะคะอย่างเช่นน้องหมุยหมุยเลยการที่เด็กๆนะคะไปเล่นบ้านบอลหรือว่าไปท่องเที่ยวนะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะคุณครูพัดจะให้จานข้าวเด็กๆค่ะจานข้าวจานเล็กค่ะมีจานข้าวหรือยังคะจานข้าวจานใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องกันค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกันค่ะ
0: น้องกันค่ะน้องกันค่ะน้องกันมีเรื่องอะไรที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังลูก
1: หนูไปบ้านบอลค่ะ
0: หนูไปบ้านบอลไปเล่นบ้านบอลที่ไหนคะ
1: ที่เมียนที่เมียนไดโนเสาร
0: ์เป็นบ้านบอลที่มีไดโนเสาร์ด้วยใช่ไหมคะน้องกันไปเล่นกับใครลูก
1: ไปเล่นกับแม่
0: ไปเล่นกับแม่เล่นกับใครอีกคะ
1: กับพ่อ
0: กับคุณพ่อสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: แล้วนอกจากบ้านบอลที่น้องกันบอกมีไดโนเสาร์แล้วมีอะไรอีกบ้างลูก
1: มีเครื่องเล่น
0: มีเครื่องเล่นด้วยแล้วเวลาที่หนูไปเล่นสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: แล้วมีเพื่อนๆไปเล่นเยอะไหมลูก

0: เยอะค่ะ
1: มีเพื่อนเล่นเยอะเลยแล้วเวลาที่น้องกันไปเล่นข้างนอกน้องกันอยู่ห่างจากคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ถูกต้องเลยต้องอยู่ใกล้ใครคะ
0: แม่กับคุณพ่อ
1: ถูกต้องเลยค่ะเหมือนที่น้องการบอกเลยนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะออกไปข้างนอกเด็กๆก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองของเด็กๆนะคะหรือว่าอยู่ในสายตาของคุณพ่อนั่นเองปรบมือให้กับน้องการด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะคุณครูพัชขอชี้น้องบาสครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องบาส
1: น้องบาสครับ
2: น้องบาสครับ
1: น้องบาสครับน้องบาสมีเรื่องอะไรที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังลูก
2: ตอนมาโรงเรียน
1: เรื่องตอนที่มาโรงเรียนใช่ไหมครับมาโรงเรียนทำไมลูก
2: มาโรงเรียนเจอเพื่อน
1: ๆมาโรงเรียนเจอเพื่อนๆเจอใครอีกคะ
2: คุณครู
1: เจอคุณครูแล้วเป็นอย่างไรลูก
2: สนุก
1: สนุกแล้วน้องบาสเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องบาสชอบเล่นอะไรครับ
2: ของเล่น
1: ชอบเล่นของเล่นเล่นที่มุมไหนลูกมุมบล็อกน้องบาสชอบไปเล่นมุมบล็อกใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วน้องบาสตอบบล็อกเป็นอะไรลูก
2: เป็นงู
1: เป็นงูงูตัวยาวๆหรือว่าตัวสั้นๆคะ
2: ต
1: ั
2: วยาว
1: ตัวยาวๆเลยตอบเป็นงูกี่ตัวคะ
2: 1ตัว
1: 1ตัวแล้วนอกจากที่มาโรงเรียนได้เจอคุณครูเจอเพื่อนๆแล้วก็ชอบเล่นที่มุมบอกแล้วน้องบาสชอบทำกิจกรรมอะไรอีกลูก
2: ศิลปะสร้างสรร
1: ค์ชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชอบทำอะไรบ้างครับ
2: กิจกรรมปั้น
1: ชอบทำกิจกรรมปั้นแล้วชอบกิจกรรมไหนอีกบ้างลูก
2: กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียน
1: กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วชอบกิจกรรมไหนอีกบ้างไหมครับชอบสองกิจกรรมใช่ไหมครับชอบกิจกรรมปั้นแล้วก็วาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่แล้วเวลาที่น้องบาสทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูก
2: เล่ากับคุณครู
1: ถูกต้องเลยเด็กๆนะคะทุกๆคนเลยเวลาที่เด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะต้องมาเล่าให้กับคุณครูฟังคุณครูจะได้จดบันทึกนะคะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองเวลาที่คุณพ่อคุณแม่มาดูผลงานของเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆค่ะจะได้ทราบนะคะว่าเด็กๆค่ะทำผลงานเป็นอะไรหรือว่าวาดรูปอะไรนั่นเองแล้วเวลาที่คุณครูเขียนคำบรรยายให้น้องบาสเสร็จแล้วต้องทำยังไงครับต้องเอาไปตาถูกต้องเลยถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นสีน้ำก็ต้องเอามาตาแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรมสีเทียนเด็กๆก็สามารถนำไปเก็บที่ช่องเก็บผลงานได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ยอดเยี่ยมเลยครับแล้วน้องบาสชอบมาโรงเรียนไหมลูก
2: ชอบ
1: ชอบมาโรงเรียนน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะก็สามารถบอกได้ค่ะว่าน้องบาสนะคะเมื่อมาโรงเรียนน้องบาสนะคะพบเจอใครบ้างหรือว่าน้องบาสชอบทำกิจกรรมอะไรนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนค่ะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรหรือว่าชอบเล่นอะไรนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมหลากหลายเลยกับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะลองขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะเอ๊ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มไหนใครจะมายกมือค่ะน้องกวินครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรครับ
4: ชื่อน้องกวินค่ะ
1: น้องกวินน้องกวินครับน้องกวินมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างลูก
4: ไปโรงเรียน
1: เรื่องไปโรงเรียนไปโรงเรียนอย่างไรลูก
4: อย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่มารับครับ
1: อ๋อให้คุณพ่อคุณแม่มารับใช่ไหมครับแล้ววันนี้ใครมาส่งลูก
4: คุณแม
1: ่คุณแม่มาส่งแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่จะมารับใช่ไหมคะแล้วเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนน้องกวินชอบทำอะไรลูก
4: เล่นวงศิลปะ
1: ชอบทำกิจกรรมศิลปะใช่ไหมครับน้องกวินบอกว่าชอบทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชอบเล่นอะไรบ้างลูกชอบทำอะไรบ้างครับ
4: ชอบอ่านหนังสืออ
1: ๋อหลังจากที่น้องกวินทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วชอบเข้าเล่นที่มุมหนังสือใช่ไหมครับเคยไปอ่านหนังสืออะไรบ้างลูก
4: หนังสือแล้วก็เล่นของเล่น
1: อ่านหนังสือเสร็จแล้วแล้วก็เล่นของเล่นด้วยแล้วเวลาที่น้องกวินได้ยินคุณครูร้องเพลงหมดเวลาทำยังไงครับ
4: เก็บ
1: ของเล่นน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆค่ะอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนั่นเองเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ลองไปพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆค่ะที่เด็กๆอยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางสนทนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่คุณครูพัดนะคะได้ให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆอยากจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะคุณครูพัดนะคะได้ยินคุณครูปลายทางค่ะชื่นชมเด็กๆให้คุณครูฟังด้วยนะคะว่าเด็กๆค่ะก็สามารถออกมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เด็กๆค่ะอยากจะออกมาเล่าให้กับเพื่อนๆเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัดอีก1คนค่ะที่จะออกมาสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะเอวันนี้ใครจะออกมาอีก1คนดีคะให้เอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องเกสค่ะน้องเกสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกสค่ะ
0: น้องเกสค่ะน้องเกสมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปปั่นรถมา
0: หนูอะไรนะคะ
1: หนูไปปั่นรถมา
0: หนูไปเล่นบ้านบอลมาไปเล่นกับใครคะ
1: เล่นกับพ
0: ่
1: อ
0: ไปเล่นกับคุณพ่อเอ๊ะแล้วที่บ้านบอลที่น้องเกสไปเล่นมีลูกบอลสีอะไรบ้างลูก
1: สีชมพู
0: มีลูกบอลสีชมพูมีสีอะไรอีกคะ
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าสีอะไรอีกลูก
1: สีเขียว
0: มีสีเขียวด้วยแล้วไปเล่นบ้านบอลกับคุณพ่อสนุกไหมคะแล้วคุณแม่กับน้องของน้องเกียรติได้ไปด้วยไหมลูกไปเล่นกับคุณพ่อสองคนใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องเกียรติไปเล่นบ้านบอลมีเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่เยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: มีเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่เยอะเลยแล้วเวลาที่น้องเกียรติเล่นบ้านบอลเสร็จแล้วไปไหนต่อคะ
1: กินไอติม
0: ไปกินไอติมด้วยไปกินไอติมหรือว่าไอศครีมน้องเกียรติกินไอติมรสอะไรคะ
1: รสช็อกโกแลต
0: ได้กินไอติมหรือว่ารับประทานไอศครีมรสช็อกโกแลตอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่านะคะหรือว่าพูดคุยค่ะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะที่เด็กๆค่ะอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนั่นเองค่ะโดยเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาเล่าได้ทุกคนเลยเดี๋ยวปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยววันถัดไปนะคะคุณครูพัดค่ะก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะเพื่อฝึกเด็กๆนะคะให้กล้าแสดงออกแล้วก็ได้ฝึกการพูดด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรลูก
1: พร้อม
0: แล้วครับพร้อมแล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะมาแนะนำเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดจะใช้ในวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะเด็ก
1: ๆพังเลยค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะที่เด็กๆเห็นคุณครูพัดถืออยู่นี้นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองแสดงว่าเด็กๆนะคะก็จำเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาเด็กค่ะได้ฟังจังหวะกันเด็กๆฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจะต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าถูกต้องค่ะแล้วถ้าคุณครูพัฒให้จังหวะแบบนี้ค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะ
1: เร็ว
0: จังหวะเร็วถ้าเด็กได้ยินจังหวะเร็วจะต้องเคลื่อนไหวแบบ
1: เร็ว
0: เร็วแต่ถ้าคุณครูพัฒให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดถูกต้องเลยเด็กๆก็จะต้องหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะนี่นะคะก็คือจังหวะที่เราจะใช้ในการเคลื่อนไหวในวันนี้ค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัฒค่ะก็จะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองวันนี้คุณครูพัฒก็มีอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวกันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะริบบิ้นถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือริบบิ้นค่ะคุณครูพัฒมีริบบิ้นสีอะไรคะนี่ก็คือริบบิ้นสีแดงนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกสีริบบิ้นนะคะตามความสนใจของเด็กๆได้เลยค่ะแต่ว่าคุณครูพัฒไม่ได้มีแต่ริบบิ้นสีแดงนะคุณครูพัฒมีสีอะไรด้วยคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีอะไรลูก
1: ส
0: ีเขียวถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีเขียวค่ะคุณครูพัฒยังเหลืออีกหนึ่งสีค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีฟ้าถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือริบบิ้นสีฟ้านั่นเองคุณครูพัฒก็จะนำริบบิ้นนะคะให้เด็กๆค่ะโดยให้เด็กๆนะคะหยิบริบบิ้นจากในตะกร้าคน

0: ละ1เซนคนละกี่เส้นคะ1เส้นถูกต้องเลยเด็กๆหยิบริบบิ้นของตนเองเสร็จแล้วแล้วเด็กๆส่งตะกร้าให้กับเพื่อนๆได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้น่ารักมากค่ะเดี๋ยวเริ่มจากน้องอาก้าเลยค่ะขอบคุณครับหยิบริบบิ้น1เส้นแล้วส่งให้เพื่อนเลยลูกหยิบสีไหนก็ได้นะคะตามความสนใจของเด็กๆเลยค่ะริบบิ้นของคุณครูนะคะมีทั้งริบบิ้นสั้นแล้วก็ริบบิ้นยาวเลยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะน่ารักมากค่ะที่เด็กๆนะคะรู้จักการรอคอยค่ะตอนนี้เพื่อนๆ เรากำลังเลือกริบบิ้นอยู่ค่ะหยิบได้เลยลูกน่ารักมากค่ะหยิบคนละ1เส้นนะคะหยิบแล้วส่งมาให้เพื่อนได้เลยนะคะส่งตะกร้าให้เพื่อนได้เลยลูกมาเลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ริบบิ้นกันทุกคนแล้วใช่ไหมเอ่ยคุณครูพัดค่ะก็จะหยิบริบบิ้นมา1เซนเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันประกอบอุปกรณ์นั่นก็คือริบบิ้นนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะได้ริบบิ้นที่สีแตกต่างกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้คุณครูหญิงนะคะช่วยคุณครูพัดในการให้จังหวะในการเคลื่อนไหวกับเด็กๆนั่นเองตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลุกขึ้นหาพื้นที่ของตนเองกันเลยค่ะยืนขึ้นหาพื้นที่เลยค่ะขอบคุณค่ะนับ1ถึง5นะคะครูพัดหาพื้นที่กับเด็กๆด้วยวันนี้1 2 3 4 5วิหยุดนิ่งเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยมีใครชิดกับเพื่อนไหมเอ่ยเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
1: แล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรลูก
1: คร
0: ับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กเด็กหยุดนิ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่กันต่อเลยค่ะ

ฉันว่าหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเด็กๆคะเวลาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆอย่าลืมระมัดระวังเพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดกันหรือยังเอ่ยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อค่ะอย่าลืมฟังจังหวะจากคุณครูหญิงด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะหยุดกันแล้วยังไงน้องสแตมป์ครับจังหวะหยุดแล้วยอดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: สวัสดีหยุดแล้วค่ะหยุดเรื่องอะไรหยุดแล้วนะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวรอบนี้ค่ะคุณครูพาร์ทค่ะจะให้เด็กๆค่ะลองสังเกตดูซิว่าเด็กๆได้ริบบิ้นสีอะไรเด็กๆคนไหนที่ได้ริบบิ้นสีเดียวกับเพื่อนให้เด็กๆไปจับกลุ่มกับเพื่อนที่ริบบิ้นสีเดียวกันได้เลยค่ะไหนคะใครมีสีเหมือนคุณครูไหนคะมาเลยค่ะไหนใครมีริบบิ้นสีเหมือนเพื่อนมาจับกลุ่มกับเพื่อนไว้เลยค่ะสีเขียวมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
1: มีเพื่อนเ
0: ลยยอดเยี่ยมเลยค่ะไหนเดี๋ยวคุณครูพัดลองถามดูนะเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะน้องมีอาได้สีอะไรคะ
2: ได
0: ้สีฟ้าเด็กๆคะกลุ่มของคุณครูพัดได้สีอะไรลูกสีฟ้าถูกต้องเลยกลุ่มนี้ล่ะคะกลุ่มนี้ได้ริบบิ้นสีอะไรลูกสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องเลยค่ะและกลุ่มนี้ค่ะได้ริบบิ้นสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตสีริบบิ้นของตนเองแล้วสามารถจับกลุ่มได้เดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะนำริบบิ้นมาคืนคุณครูแต่ว่าเด็กๆจะต้องเข้าแถวเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวนะคะเชิญเลยเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนเรียงกันภายหลังนิดนึงหนุกอย่ามัวแช่เชื่อเดินตามเพื่อนให้ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพันว่องไวเอ๊ะเข้าแถวกันเรียบร้อยหรือยังคะน้องขนุนแถวผู้ชายด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวเด็กๆนำริบบิ้นมาใส่ตะกร้าคืนคุณครูนะคะแล้วเด็กๆหาที่นั่งเพื่อผ่อนคลายได้เลยเชิญเลยค่ะ

ขอบคุณครับเด็กๆได้ที่นั่งกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆคนไหนนั่งใกล้กับโต๊ะกับเก้าอี้ถอยห่างจากโต๊ะกับเก้าอี้นิดนึงนะคะลูกเดี๋ยวไปโดนแล้วจะเจ็บนะน้องขนุนถอยหลังหน่อยครับมาค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันพร้อมไหมคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

ให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออก

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวเรามานั่งที่กันนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับเด็กๆลองดูเลยค่ะเก้าอี้ตรงไหนว่างนั่งได้เลยลูกน่ารักมากค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเราในวันนี้นะคะเราค่ะก็ได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ได้ใช้ริบบิ้นนะคะในการให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะเด็กๆคะสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยข้าวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยข้าวนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำนาและอาชีพชาวนานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมที่คุณครูนำมาฝากค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีวีดิทัศน์นะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยเด็กๆพร้อมที่จะชมวีดิทัศน์ของคุณครูกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆจะต้องนั่งให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ต้องนั่งแบบไหนคะนั่งแบบจุๆเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆเสียงดังเด็กๆจะได้ยินวีดิทัศน์ที่คุณครูนำมาไหมคะไม่ได้ยินถ้าเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราค่ะไปชมวีดิทัศน์ที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะ
1: สวัสดีครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่มะตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องข้าวน้องๆครับข้าวเป็นอาหารหลักที่เราทุกคนรับประทานมาตั้งแต่เด็กจนโตข้าวมีประโยชน์มากมายนับไม่ถ้วนน้องๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับน้องๆครับข้าวมีอยู่หลายชนิดเช่นข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวทำเป็นอาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเมื่อเรารับประทานข้าวจะทำให้มีเรี่ยวแรงมีกำลังในการทำงานการเดินการวิ่งและทำกิจกรรม

นอกจากนั้นข้าวยังช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเมื่อเรารับประทานข้าวจะช่วยให้เรามีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแต่หากน้องๆคนไหนไม่รับประทานข้าวก็จะทำให้ร่างกายผ่ายผอมอ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บป่วยเช่นปวดท้องเป็นโรคกระเพาะและข้าวยังมีวิตามินที่สำคัญอีกหลายชนิดเมื่อเรารับประทานข้าวจึงช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคอ่อนเพลียเบื่ออาหารโรคเหน็บชาโรคปากนกกระจอกโรคแผลที่มุมปากโรคตาสู้แสงไม่ได้โรคโลหิตจางและโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะครับน้องๆครับเมื่อเรารู้จักประโยชน์ของข้าวมาบ้างแล้วพี่ก็จะพาน้องๆมาทำความรู้จักการปลูกข้าวและลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นข้าวซึ่งการปลูกข้าวเรานิยมเรียกง่ายๆว่าการทำนาและเราก็จะนิยมเรียกผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวว่าชาวนานะครับน้องๆครับการปลูกข้าวหรือการทำนาชาวนาต้องใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะปลูกโดยอาจจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเพาะเป็นต้นกล้าก่อนปักดำหรือจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกหว่านลงไปในแปลงนาเลยก็ได้ซึ่งการทำนาก็จะมีขั้นตอนในการเพาะปลูกอยู่หลายขั้นตอนเช่นการไถพรวนดินให้มีสภาพพร้อมที่จะปลูกข้าวซึ่งในการปลูกข้าวแบบที่ใช้วิธีปักดำต้นกล้าจะมีระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเมล็ดจนถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ110วันถึง140วันซึ่งก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของข้าวเราแบ่งระยะเวลาในการเจริญเติบโตข้าวเป็นระยะต่างๆดังนี้นะครับระยะแรกคือระยะฟักตัวคือช่วงระยะเวลาที่เมล็ดข้าวเปลือกเริ่มงอกออกมาเป็นหน่อเล็กๆซึ่งเมล็ดข้าวจะงอกได้ง่ายมากหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความเข้าใจให้น้องๆดูภาพตัวอย่างประกอบน้องๆครับภาพตัวอย่างที่น้องๆอยู่นี้เป็นภาพขยายใหญ่มากกว่าเมล็ดข้าวของจริงนะครับระยะที่2ก็คือระยะต้นกล้าคือช่วงที่เมล็ดข้าวเปลือกงอกจนกระทั่งแตกเป็นกอใช้เวลาประมาณ 10-20 วันอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวนะครับระยะที่3คือระยะแตกกอคือช่วงหลังจากการปักดำกล้าของต้นข้าวแล้วประมาณ 30-50 วันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่4คือระยะการก่อช่อดอกต้นข้าวจะมีจุดเกิดช่อดอกขึ้นภายในลำต้นและจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงต่อไปซึ่งระยะเวลาการก่อช่อดอกจะประมาณ60วันก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่5ระยะตั้งท้องเมื่อช่อดอกเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ30วันจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงที่ข้าวออกรวงระยะที่6ระยะเมล็ดข้าวสุกแก่คือช่วงเวลาที่เมล็ดข้าวสุกเหลืองอารามเต็มท้องนามีความสวยงามมากซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาพร้อมเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆครับตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้แล้วว่ากว่าที่เราจะมีข้าวรับประทานนั้นมีลำดับขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลายาวนานมากในการทำนาชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยมากและกว่าที่คุณพ่อคุณแ

0: เพื่อหาเงินมาซื้อข้าวให้เรากินได้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเช่นกันดังนั้นน้องๆทุกคนจึงต้องรู้จักคุณค่าของข้าวอย่ากินทิ้งกินขว้างต้องกินข้าวให้หมดจานทุกครั้งนะครับ
1: ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์สื่อการสอนประถมวัยเรื่องข้าวเผยแพร่โดยซิมเซ็นเตอร์เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูพัฒน์นะคะได้ให้เด็กๆไปชมวีดิทัศน์มาแล้วค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการทำนาและอาชีพชาวนานั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เรานะคะปลูกข้าวค่ะเราจะเรียกว่าการทำนานั่นเองและคนที่ปลูกข้าวนะคะเราก็จะนิยมเรียกว่าชาวนาค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆด้วยเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆมาปลูกข้าวกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสังเกตกันเลยค่ะว่าเวลาที่เราจะปลูกข้าวนะคะในวันนี้คุณครูพัฒน์ค่ะมีอุปกรณ์อะไรมาให้เด็กๆบ้างค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆอุปกรณ์อย่างแรกของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือดินนั่นเองค่ะเรานะคะจะใช้ดินในการปลูกข้าวในวันนี้ค่ะเรานะคะจะใช้ดินในการปลูกข้าวในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อมาของเราเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะนี่นะคะก็คือข้าวเปลือกค่ะเด็กๆนี่นะคะเป็นข้าวเปลือกที่คุณครูค่ะนำไปแช่น้ำไว้แล้วค่ะข้าวเปลือกเหมือนกับที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในเมื่อวานเลยเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อมาของเราเลยค่ะเด็กๆนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือช้อนปลูกนั่นเองค่ะนอกจากคุณครูจะมีช้อนปลูกแล้วนะคะคุณครูค่ะก็มีซ่อมพรวนด้วยค่ะนี่นะคะก็คือช้อนปลูกและซ่อมพรวนที่เรานะคะจะใช้ในการปลูกข้าวของเราในวันนี้ค่ะต่อมาค่ะคุณครูนะคะได้มีถ้วยค่ะสำหรับให้เด็กๆนะคะในการใส่ดินแล้วก็ปลูกข้าวของเราค่ะต่อมาค่ะนี่นะคะก็คือฟอกกี้นะคะที่เราจะใช้ในการรดน้ำข้าวที่เราจะปลูกในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตวิธีการปลูกข้าวก่อนที่คุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆแล้วก็เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ไปปลูกข้าวกันค่ะโดยให้เด็กๆนะคะใช้ช้อนปลูกนะคะในการตักดินค่ะใส่ลงไปในถ้วยที่คุณครูจัดเตรียมไว้เลยใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆนะคะใส่ดินค่ะไม่ต้องใส่ให้ล้นถ้วยของเด็กๆนะคะแบบนี้เลยแต่ว่าตอนเด็กๆตักนะคะเด็กๆสามารถนำมาวางไว้ที่จานกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ได้นะคะตักไปแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะหยิบข้าวเปลือกที่คุณครูแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมาโรยลงไปนะคะที่บนดินของเราเลยค่ะโรยลงไปเลยค่ะเด็กๆโรยลงไปแบบนี้เลยแล้วให้เด็กๆนะคะใช้ฟอกกี้ค่ะในการรดน้ำของเราค่ะค่อยๆฉีดลงไปแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเด็กๆทำได้ไหมคะ
2: ได้
1: ทำได้เลยคะ
2: ได
1: ้ทำได้ค่ะทำได้ครับโดยคุณครูนะคะก็มีอุปกรณ์จัดเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะได้ใส่ดินนะคะไว้บางส่วนไว้ให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวเด็กๆตักดินนะคะเพิ่มไปที่ถ้วยของเด็กๆได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรลูก

พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับเด็กๆค่ะเวลาตอบคุณครูเด็กๆไม่ต้องตะโกนเสียงดังนะเพราะว่าถ้าเด็กๆตะโกนเสียงดังจะเป็นยังไงคะจะเจ็บคอถูกต้องเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่นะคะให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันค่ะ

เดี๋ยวเด็กๆนะคะลองตักดินนะคะใส่ลงไปในถ้วยเลยเดี๋ยวเราแบ่งกันนะคะเด็กๆเอามือจับไว้ที่ถ้วยทางลูกเดี๋ยวเราก็มีนะคะ

有同学过来吧。น้องกันน่ารักมากเลยลูกแบ่งปันกับเพื่อนด้วยเด็กๆค่ะเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของกันด้วยนะคะน่ารักมากค่ะน้องเกรทขยับเข้าไปได้ลูกขยับเข้าไป

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ไปปลูกข้าวกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนเลยค่ะได้ปลูกข้าวกันทุกคนเลยไหนใครได้ปลูกข้าวกันมาคะยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าคุณครูนะคะให้เด็กๆทุกคนเลยค่ะได้ลองปลูกข้าวของตนเองนั่นเองแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเมื่อข้าวเปลือกนะคะที่เรานำไปปลูกแล้วค่ะเมื่อโตขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูพัดนะคะก็ได้ลองปลูกข้าวมาก่อนแล้วค่ะเด็กๆคุณครูพัดนะคะได้นำข้าวเปลือกค่ะมาปลูกข้าวไว้ก่อนแล้วพอข้าวเปลือกของคุณครูพัดโตขึ้นค่ะก็จะเป็นต้นข้าวแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นต้นอ่อนของต้นข้าวนั่นเองค่ะเมื่อต้นข้าวโตขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีการออกรวงแล้วก็เก็บเกี่ยวไว้ให้เด็กๆได้รับประทานนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของต้นอ่อนของต้นข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองสอบถามเด็กๆดูค่ะว่าเด็กๆได้ไปปลูกข้าวกันมาแล้วเด็กๆจำได้หรือเปล่านะว่าเวลาที่เด็กปลูกข้าวเราจะทำอย่างไรคุณครูพัดจะถามใครดีนะต้นข้าวต้นเล็กค่ะต้นข้าวต้นใหญ่ต้นข้าวต้นใหญ่มากเลยคุณครูพัดขอมอบให้น้องขนมหวานค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานคะเราปลูกข้าวยังไงคะ
1: ปลูกข้าวแล้วก็ใส่ดินแล้วก
0: ็ใส่ข้าวใส่ดินใช่ไหมคะแล้วก็ใส่อะไรนะคะ
1: ใส่ข้าว
0: ใส่ข้าวเปลือกพอเราใส่ข้าวเปลือกเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะ
1: เอาต้นไม
0: ้แล้วก็รดต้นข้าวใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องขนมหวานนะคะก็จำได้ว่าเรานะคะปลูกข้าวอย่างไรนั่นเองปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถบอกวิธีการปลูกข้าวได้นะคะโดยวันนี้ค่ะเด็กๆทุกคนเลยก็ได้ปลูกข้าวกันแล้วเดี๋ยวเมื่อต้นข้าวของเรานะคะเติบโตขึ้นเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆเอากลับบ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมาปลูกต้นข้าวไว้ที่โรงเรียนก่อนในทุกๆวันเลยเด็กๆจะต้องช่วยกันรดน้ำต้นข้าวของตนเองด้วยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆค่ะยกมือขึ้นมาทั้ง2ข้างเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะมายกมือไปพร้อมๆกันเลยนะคะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาขยับนิ้วมือของเรากันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกเดี๋ยวเรามาทำอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะมาขยับนิ้วมือไปพร้อมๆกันเลยค่ะนิ้วหัวแม่มือกระดุกกระดิกนิ้วชี้กระดุกกระดิกนิ้วกลางกระดุกกระดิกนิ้วนางกระดุกกระดิกนิ้วก้อยกระดุกกระดิกยอดเยี่ยมมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะที่เราค่ะจะใช้ในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองแต่ว่าเรานะคะจะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบดินน้ำมันแล้วก็แผ่นรองปั้นนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะและกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าเด็กๆทำกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องหยิบกระดาษปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะและเด็กๆค่ะก็ไปนั่งโต๊ะนะคะที่คุณครูเตรียมไว้สำหรับวาดภาพด้วยสีเทียนเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆวาดภาพด้วยสีน้ำเป็นต้นข้าวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากนี้เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีน้ำและผู้กันนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูค่ะได้เตรียมสีน้ำนะคะเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเด็กค่ะอุปกรณ์ต่อมาค่ะคืออะไรคะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้หรือว่ากระดาษแข็งอื่นๆก็ได้ค่ะต่อมาค่ะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการวาดภาพด้วยสีน้ำเป็นต้นข้าวให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะวาดภาพสีน้ำเป็นต้นข้าวเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะเริ่มจากสีเขียวก่อนเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถปาดสีน้ำนะคะที่บริเวณปากของภาชนะได้ค่ะและให้เด็กๆนะคะนำสีนะคะไปวาดภาพบนกระดาษเลยค่ะวาดเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเส้นตรงๆหรือว่าเส้นโค้งๆก็ได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณครูพัดนะคะก็จะนำผู้กันค่ะที่เป็นสีเขียวไปใส่ไว้ที่ไหนลูกใส่ไว้ที่สีเขียวถูกต้องเลยแล้วคุณครูนะคะก็จะเปลี่ยนสีค่ะเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองสีอะไรลูกสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะปาดที่บริเวณปากของภาชนะเช่นเดิมเลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ค่อยๆวาดลงไปแบบนี้เลยค่ะเป็นต้นข้าวหรือว่ารวงข้าวของเราค่ะแบบนี้เลยถ้าสีของเราหมดแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถจุ่มที่สีน้ำใหม่ได้ค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะต้นข้าวหรือว่ารวงข้าวของเรานะคะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะก็ค่อยๆใช้ผู้กันนะคะในการวาดภาพค่ะเป็นต้นข้าว

านะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆดูผลงานของคุณครูพัฒน์ค่ะนี่เลยค่ะเป็นอะไรคะเด็กๆบางคนก็บอกว่าเหมือนต้นไม้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะวาดเป็นต้นข้าวนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูฟังด้วยนะคะและผลงานที่เป็นสีน้ำเราก็จะต้องนำไปตากให้แห้งด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมไหนบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมดนตรีแล้วก็มุมอุ๊ยเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมุมบล็อกเป็นป้ายสีอะไรลูกสีแดงแสดงว่าเป็นยังไงคะปิดถูกต้องเลยไหนลองสังเกตป้ายสีเขียวอีกค่ะอยู่ที่มุมไหนคะถูกต้องเลยมุมบทบาทสมมติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเขาเล่นได้ที่มุมหนังสือมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมติค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะจะต้องเก็บของเล่นเขาที่นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามเลยค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้เด็กๆเข้าแถวเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกับหลังหันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองป้าเลยลูกเดินได้เลย

0: เด็กๆร้องว่ารวงข้าวหรือว่าต้นข้าวของเราได้เลย
1: เด
0: ็
1: กๆว่าพ่อแม่
0: อ๋อจะว่าคุณพ่อคุณแม่ไปไหนคะไปทุ่งนาเหรอ

0: ับประตูอะไรคะ
1: เป็นบ้าน
0: ที่บ้านหนูมีอะไรด้วยต้นอะไรเนี่ย
1: มีของเล่น
0: มีของเล่นแล้วก็มีอะไรด้วยคะ

0: ข้าวใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาไปตากนะครับเด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้เลยค่ะเสร็จแล้วหรอคะเดี๋ยวอีเขาที่ได้ลูกโอ้โหทำเป็นอะไรครับ
1: นี่แค่บอลเพชร

0: เด็กๆค่ะเด็กๆเตรียมตัวเก็บของเล่นนะคะเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของได้เสร็จแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้ตัวแทนเด็กๆของคุณครูพัดนะคะมาพูดนะคะเกี่ยวกับผลงานที่เด็กๆค่ะจะนำเสนอกับเพื่อนๆในวันนี้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับผลงานต่างๆได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะลองดูสิคะว่าวันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆให้คุณครูได้ฟังบ้างไหนให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะหยิบผลงานที่ตัวเองอยากจะออกมาเล่าได้เลยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องมีอาค่ะ
0: น้องมีอาหรือว่าน้องยาลินดานั่นเองน้องมีอาลองโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานในกิจกรรมวาดภาพสีเทียนวันนี้น้องมีอาทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นรูปคนค่ะ
0: ทำเป็นรูปคนเอ๊ะมีใครบ้างคะ
1: มีแม่
0: มีแม
1: ่เอ๊ะมีพ่อ
0: มีพ
1: ่
0: อ
1: แล้วก็มีย่าเก๋
0: แล้วก็ใครนะคะ
1: มีย่าเก
0: ๋ย่าเก๋แล้วมีใครอีกคะหรือว่าหมดแล้ว
1: จังค่ะ
0: มีใครอีกลูก
1: มีพ่อ
0: มีคุณพ
1: ่อหมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะน้องยาลินดานะคะหรือว่าน้องมีอาค่ะบอกว่าวาดภาพนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีย่าเก๋ด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะจะเอาผลงานไปเก็บได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนอีก1คนค่ะใครดีนะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่ออกมาได้เลยค่ะวันนี้จะนำเสนอผลงานอะไรคะผลงานนี้ใช่ไหมลูกหยิบได้เลยค่ะไหนของหนูลูกค่ะคุณครูช่วยมาด้านนี้ได้เลยค่ะหันผลงานไปให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะน้องเดมี่วาดภาพสีน้ำเป็นอะไรนะคะ
1: เป็นข้าว
0: เป็นต้นข้าวยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่าวาดภาพสีน้ำเป็นต้นข้าวนั่นเองปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูตากผลงานไว้ให้ก่อนนะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆยังเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำดื่มน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาหรือว่าจะไปเล่นเกมการศึกษานะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันค่ะให้เด็กๆนะคะแปลงร่างมือของเด็กๆเป็นหนวดหมึกเลยค่ะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางมาเตรียมความพร้อมไปพร้อมกันค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นๆแล้วก็ยักยักยักหมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะมาแนะนำเกมการศึกษาใหม่ให้กับเด็กๆได้รู้จักค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้เล่นเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าว4ลำดับนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะจะต้องมาสังเกตภาพบนเกมการศึกษาของคุณครูค่ะภาพแรกเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยนี่นะคะก็คือเมล็ดข้าวเปลือกนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะเป็นเมล็ดข้าวเปลือกนะคะคุณครูพัทก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะภาพต้นข้าวนอกจากจะมีต้นข้าวแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกลูกสีเหลืองๆคืออะไรนะคือรวงข้าวนี่นะคะก็คือต้นข้าวที่มีรวงข้าวออกมาแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อมาค่ะภาพอะไรคะภาพต้นข้าวถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะบอกว่าสังเกตเห็นภาพต้นข้าวนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้ค่ะต่อมาค่ะภาพสุดท้ายค่ะภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูกเห็นข้าวเห็นเมล็ดข้าวเปลือกใช่ไหมคะนอกจากจะเห็นเมล็ดข้าวเปลือกแล้วเห็นอะไรอีกลูกเห็นใบข้าวใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะคะจะเริ่มจากอะไรคะลูกเริ่มจากอะไรนะที่วันนี้เราลองปลูกลูกจากอะไรคะจากเมล็ดข้าวเปลือกเมล็ดข้าวเปลือกอยู่ตรงไหนคะอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะใช่คุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเพราะว่านี่นะคะก็เป็นการเจริญเติบโตแรกของต้นข้าวของเราเลยค่ะเริ่มจากข้าวเปลือกนั่นเองแล้วลำดับต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพที่เหลือค่ะเด็กๆคิดว่าการเจริญเติบโตต่อไปของต้นข้าวจะเป็นอย่างไรคะจะเริ่มโตแล้วจะมีอะไรงอกออกมาจากเมล็ดข้าวเปลือกลูกเริ่มมีรากแล้วก็เริ่มมีใบด้วยใช่ไหมคะก็คือภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำไปวางเรียงลำดับต่อมาเลยค่ะต่อมาค่ะเหลือ2ภาพค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าลำดับต่อไปเมื่อใบข้าวของเราเริ่มงอกแล้วจะเป็นอย่างไรต่อคะก็จะเริ่มมีใบเยอะมากเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะภาพที่มีใบเยอะมากเลยคืออันไหนนะน้องยาดินดามาช่วยคุณครูหาได้ไหมคะได้เลยค่ะออกมาได้เลยค่ะภาพไหนนะที่มีใบเยอะมากเลยเหมือนที่น้องบอกเลยถูกต้องเลยค่ะ

0: วางไว้เลยเราเรียงต่อจากตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราเรียงลำดับนะแล้วเหลืออีกหนึ่งภาพหนูเอามาวางต่อได้เลยค่ะเด็กๆค่ะลองสังเกตดูค่ะน้องยารินดาเรียงลำดับถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องยารินดาเลยค่ะนี่นะคะก็คือการเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าว4ลำดับนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกมการศึกษาเกมเรียงลำดับขนาดของการเจริญเติบโตแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะมาแนะนำนะคะการจัดเก็บเกมการศึกษาให้กับคุณครูปลายทางด้วยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆได้ลองสังเกตดูนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของการจัดเก็บเกมการศึกษาค่ะที่มุมด้านบนนะคะคุณครูค่ะมีการเขียนนะคะห้องเรียนค่ะหรือว่าอนุบาล1ไว้นั่นเองค่ะมุมต่อมาค่ะเลข8นี้นะคะหมายถึงหน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะเลข3ด้านหลังนะคะหมายถึงว่าวันนี้ค่ะคือวันที่3ที่เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่8ค่ะและเลข4ด้านล่างนี้ค่ะเป็นตัวเลขจำนวนชิ้นเกมนะคะที่อยู่ในเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะก็มีการปั๊มสัญลักษณ์นะคะเป็นรูปภาพเพื่อให้เด็กๆได้ช่วยกันสังเกตด้วยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะจัดเก็บเกมการศึกษาเด็กๆก็อย่าลืมสังเกตตัวเลขหรือว่าตัวปั๊มที่คุณครูปั๊มไว้ที่เกมการศึกษาได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการจัดเก็บเกมเพิ่มเติมแล้วค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: แล้ว
0: พร้อมแล้วอะไรลูก
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันเลยค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัฒน์ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆจะต้องยกเก้าอี้แบบไหนลูกแบบเบาๆถูกต้องเลยพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะเบาๆนะลูกมาตัวนี้ได้เลยค่ะ

0: ลองมาช่วยกันเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวกันค่ะจะเก็บจำได้ไหมคะว่าวันนี้ที่เด็กๆปลูกข้าวเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากอะไรเด็กๆต้องลองมองจากภาพเตรียมการศึกษาค่ะเอามาวางด้านบนเลยลูกจะได้ช่วยกันมองนะคะไหนน้องขนมหวานที่คุณพ่อขอดูภาพของน้องขนมหวานไหมคะเราเริ่มจากไหนคะวันนี้ที่เราปลูกข้าวจากเมล็ดข้าวเปลือกใช่ไหมคะเอ๊ะอยู่ภาพไหนนะลองมองภาพของตัวเองสิคะอยู่ไหนลูกถูกต้องเลยค่ะมาวางเลยค่ะน้องเดนนี่เราเริ่มจากเมล็ดข้าวเปลือกแล้วจะเป็นยังไงต่อคะการเจริญเติบโตต่อไปโอ้โหถูกต้องเลยครับต่อมาค่ะเมื่อเริ่มมีใบงอกออกมาจากเมล็ดข้าวเปลือกแล้วจะเป็นยังไงต่อคะ
1: โต
0: เป็นแบบไหนไหนลองดูสิคะมีอะไรขึ้นมามีใบขึ้นมาลูกไหนดูสิคะภาพไหนที่เป็นภาพที่มีใบเยอะๆเลยภาพไหนคะเอามาวางได้เลยหนูเก่งมากเลยคะเอามาวางได้เลยครับวางต่อเลยค่ะวางด้านนี้หนูต่อมาค่ะภาพสุดท้ายอยู่ไหนแน่เอามาวางได้เลยค่ะเป็นภาพที่ต้นข้าวเราโตเต็มที่แล้วมีรวงข้าวออกมาด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลย
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บเตรียมการศึกษานะคะวางเบาๆนะลูกนะใครจะไปเปลี่ยนเตรียมให้คุณครูดีนะน้องอาก้ายืนขึ้นครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกันไปนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยลูก

0: เด็กๆลองเรียงลำดับกันดูนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะ
1: ได้ถึงภาพนี้ค่ะ
0: เราเรียงจากภาพเล็กสุดไปใหญ่สุดถูกต้องเลยเด็กๆลองเล่นกันดูนะภาพนี้วางให้เหมือนกับเพื่อนเลยค่ะวางภาพนี้ใหม่น้องอาก้าครับวางภาพนี้ใหม่ถูกต้องเลยเดี๋ยวเด็กๆลองเล่นกันนะเดี๋ยวคุณครูมาตรวจสอบนะคะมาเลยค่ะคะเตรียมอะไรลูกมาค่ะเอามาวางหน้านี้เลยค่ะน้องการกระจายให้เพื่อนเล่นด้วยลูกน้องการกระจายภาพเกมให้เพื่อนๆเล่นด้วยกระจายให้เพื่อนได้ค่ะเอาวางไว้เลยน้องมือจับได้แล้วใช่ไหมคะจับพูดได้แล้วมาวางตรงนี้เลยลูกน้องมือมาวางหน้านี้เลยมาวางเลยค่ะน้องหมูมาวางตัวนี้ค่ะไม่เชื่อต่อมาค่ะเอาภาพไหนคะเข้าสายใช่ไหมคะวางด้านนี้วางด้านล่างเราต้องวางต่อจากด้านล่างค่ะต่อมาค่ะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราดูสิคะวางถูกหรือยังวางภาพนี้ใหม่ค่ะภาพนี้ถูกต้องเลยเอามาวางเว้นระยะนิดนึงค่ะแล้วภาพสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายวางเรื่องนี้เลยหรือว่า

ี๋ยวเรามาตรวจสอบมันค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะข้าวเหนียวข้าวสารข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวเปลือกถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวช่วยกันเก็บใส่ตะกร้านะคะ

0: เรียนการศึกษาจากตะกร้าและหยิบเกลือใหม่ได้เลยนะคะเก่งมากค่ะไปด้านนี้เลยถูกต้องนี่ทำไงคะวางด้านนี้หันให้เหมือนกับเพื่อนเลยนะน้องอาตาคะหันให้เหมือนเพื่อนเลยนี่ค่ะไหนคุณครูดูสิคะ
1: แหมเล่นเลย
0: เราต้องเอาเริ่มจากเลขหนึ่งไหนคะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งมาวางด้านนี้เลยครับแล้วลองสังเกตดูค่ะเลขนี้คือเลขอะไรคะ
1: เลขหนึ่ง
0: เลขหนึ่งมาวางเลยต้องวางให้เหมือนกันนะอันนี้ค่ะ
1: เลขสอง
0: ต่อมาเลขอะไรเลขสองอยู่ไหนคะมีร่มสองคันด้วย

0: ขาก็บอกอยู่ไหนอยู่ไหนลูกสาวอยู่ไหนอยู่ไหนคะเจอแล้วลูกเพื่อนเจอแล้วถูกต้องไหมคะอันนี้เลขอะไรลูก
1: เลขหนึ่ง
0: เลขสอง
1: สาม
0: ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาและคุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะเก็บเกมการศึกษาไว้ที่มุมเกมการศึกษาแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะ

0: อย่าลืมเก็บเก้าอี้ให้คุณครูด้วยนะลูกนะ
1: เด็กๆลุกขึ้นเลยค่ะ
2: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางก็เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยเมื่อคุณครูนะคะเข้าไปให้คำแนะนำหรือว่าชี้แนะเกี่ยวกับการเล่นเกมการศึกษานะคะเด็กๆก็สามารถเล่นได้ถูกต้องค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยคุณครูเก็บเกมการศึกษาไว้ที่มุมเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นั่นก็คือเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของต้นข้าวนั่นเองค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายใครลูก
3: เพื
2: ่อบ๊ายบายเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะOne.

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่า ที่มีขาสั้นและเชื่องช้า การหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็จะมาวิ่งแข่งกัน
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
4: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่า
2: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
0: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายหรือ2กระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
2: คำตอบคือข้อ2ครับกระต่ายจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้ว
0: ถูกต้องจ้ะ แม้ว่ากระต่ายจะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่แต่พอความชะล่าใจกลับทำให้เจ้ากระต่ายพ่ายแพ้เต่าจนได้และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
4: เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายครับ
0: ถูกต้องจ้ะสุดท้ายเจ้าเต่าก็สามารถเอาชนะกระต่ายได้ด้วยความพยายามของเขาเหมือนกับเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันเล่านิทานจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไรแล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: ราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

การเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทั้งลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทานจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูก

0: หมูตัวที่หนึ่งจึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่หนึ่งเพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่สองเพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่สามเพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: โอ้สวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม่โทรต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน

0: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
0: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
0: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
0: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
0: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเรานั่นสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังลองกับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอะพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
6: มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่นแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวรู้ตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วน่ะ
7: พระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ที่ลิลลี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำเพื่อชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
3: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: โอ้โหผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วกล้าแห่งเงาเอ๋ย
1: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละกล้าแห่งเงา
0: โอ้โหโหโหโหโหโหนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ
1: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
2: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
1: หยุดนะ
2: หยุดนะ
1: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกเอ๊ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: โฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่พลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮ
1: น้อยเฮ้ย
3: ยาผู้กล้ามาแล้วยา
4: เราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปลาเทงเงา
1: ตึงกล้าตึงกล้าผิดข้าง
2: เอาเหร
4: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงาเอ้าไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
5: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
6: นี่เธอคือผู้กล้าแทงเงาอีกคนนึงสินะ
2: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพวกเรา
4: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
1: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนเนี้ยท่าทางจะมีพลังประหลาดประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
4: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปลาแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
1: นั่นนะสิ
7: วัดทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
4: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
4: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได้
2: จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวก

0: เราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนคนที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปราดแห่งเงาไปได้เลย
1: แจ๋วเธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดภวักพะวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
2: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
3: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
4: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
1: ฮะเอ้ยไม่พิรุธแล้ว

0: านเขาทำอะไรกันอยู่น่ะท่านผู้เฒ่า
1: คงกำลังดูเชิงกันอยู่ใครเสียสมาธิก่อนก็คงต้องเสียทีแน่นอน
2: แต่ฉันว่ามันชักจะนานไปสักหน่อยแล้วนะป่านนี้ปราดแห่งเงาไปถึงไหนแล้วเนี่ย
3: นั่นสิถ้ายังดูเชิงกันอยู่อีกสักพักเผลอๆปราดแห่งเงาอาจจะทำธุระจนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้นะ
0: แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามไล่จับไง
3: ดีที่ไหนเราขืนปล่อยให้แผนการของปราดแห่งเงาสำเร็จก็แย่นะสิ
0: เออจริงแฮะลืมคิดไปอ่ะ
2: ดูสิพวกนายคุยเรื่องไร้สาระกันตั้งนานยังไม่มีใครขยับเลยมันดูเชิงกันนานเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้เฒ่า
1: อืม
4: ร้ายกาจจริงๆผู้กล้าแห่งเงาคนนี้
2: ไม่น่าเชื่อว่าจะมองแผนการของพวกเราออก
3: เฮ้ยเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันจะร้ายกาจยังไงเล่า
0: ก็การที่เขายังไม่ลงมือนี่แหละที่ร้ายกาจเพราะเขารู้ว่าเรารอให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เลยยังไม่ยอมลงมือยังไงล่ะ
4: ช่างเป็นผู้หญิงที่สุขุมเยือกเย็นจริง
3: ๆโอ้โหซับซ้อนปานนั้น
2: วิ่งสงสัยต้องกระตุ้นกันสักหน่อยแล้วหนังเสือลูกเสือ
3: ได้เลยแหมรอตั้งนาน
4: เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่ง

0: ขอดูหน่อยเถอะว่าเธอจะรับมือเงื่อนลูกเสือของฉันยังไง
1: ฮะเลือกไปหนังสือพละศึกษาตำราทำอาหาร

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆพลังของพวกเราก็หายไปล่ะ
1: นี่ล่ะพวกฉันโดนไปก่อนหน้านี
2: ้ไม่ว่าพวกเธอจะใช้พลังของหนังสือได้แบบไหนก็ตามไม่อยู่ต่อหน้าพลังลบล้างของฉันก็ไร้ความหมาย
0: พลังลบล้างเหรอ
3: ดูเหมือนนี่จะเป็นพลังที่สามารถทำให้พลังแห่งหนังสือถูกลบล้างไปได้คล้ายกับพลังจากใบถาของฉันจริงๆแต่ช่างเป็นพลังที่หม่นหมองยิ่งนัก
4: พลังขี้กองสุดๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิครับท่านผู้เฒ่า
3: ดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กลิ่นอายความหม่นหมองอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกำเนิดจากเด็กไร้เดียงสาได้อะไรที่ทำให้หัวใจของเธอเศร้าสร้อยว่างเปล่าเช่นนั้นได้นะ
4: น้อยถึงจะลบล้างพลังแห่งหนังสือได้ก็เถอะแต่ลำพังเด็กผู้หญิงอย่างเธอแค่คนเดียวพวกฉันแค่ใช้กำลังที่มีก็จัดการได้แล้วเหลือเฟือมาเร็วต้นกล้าเอื้อหาให้เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอโถ่เอ้ยเรามีตั้ง3คนแค่จับตัวผู้หญิงคนเดียวมันจะไปยากอะไรเล่าไปกันเร็วย่า
2: คิดอะไรตื่นๆอย่าลืมสิว่าฉันก็มีพลังแห่งผู้กล้าเหมือนกัน

0: เจ็บนี่เธอเข้ามาโจมตีพวกเราตอนไหนเนี่ยฮะพลังของหนังสือนั่นไงทำไมถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างนี้เนี่ยน้อยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ารอให้มันเป็นฝ่ายลงมือก่อนเราต้องทิ้งลงมือก่อนนี่มาเลยง่วงแล้วหลับซะเถอะฮะพลังอะไรของเธอเนี่ย
1: เบลจนมองไม่ทันเลยนี่มันไม่เกี่ยวกับความเร็วเลยเธอยังแทบไม่ขยับเลยด้วยซ้ำพลังของหนังสือรู้แล้วหนังสือสะกดจิตนี่เองสะกดจิตเหรอนั่นไงนาฬิกานั่นแหละที่ทำให้พวกเราหลับไปน่ะฮะโอ้ยร้ายกาจจริงๆยัยนี่
2: แค่ผู้หญิงคนเดียวทำให้พวกเราสามคนเจ็บตัวได้ขนาดนี้คือเขายังไม่ทันทำอะไรพวกนายเลยนะอยู่รวมกันอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่แยกตัวกันแล้วจู่โจมจากสามทางเลยดีกว่าได้คราวนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางใช้นาฬิกานั่นสะกดจิตพวกเราพร้อมกันสามคนได้หรอกเย้เมื่อได้ยินเสียงปรบมือพวกเธอจะหลับไป
3: เออ
4: หัวปวดเลยร้ายกาจจริงๆ
5: พูดซ้ำอีกทีนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
6: เอาเถอะอย่าทำอะไรก็ทำเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเลิกกันเองนั่นแหละนะ
7: ต้นกล้าพอเอื้อทำอะไรสักอย่างสิ
8: เฮ้ยนี่
9: ฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วยอ้าวพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
10: เฮ้เจ็บใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
11: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
12: เจ็บใจนักในตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ชั้นบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
13: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไป
0: ยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
1: ใช่แล้วล่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิทยีผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: ยาข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

นี่เราเผลอหลับไปเหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิตตี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิตตี้ออกไปช่วยด้วย

ที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้

0: แบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัวจริง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

รียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แตนพี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใช้อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนแบบนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติ๊กเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะใส่ลงไปได้เลย

และตอนนี้แอนแตนพี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำกล่องง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆอันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องๆรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องๆหยอดกาวลงไปได้เลยนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันชิโบสจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆนะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบสได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนหนึ่งซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่นี้เราก็เอามาใส่กันน้องก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะแต่จริงๆแล้วน้องๆ อาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

และสิ่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบนแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบนดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบนได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบนได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบนและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์นี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะอันแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกะละมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆ นะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหม
แต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆทีนี้เราก็จะมาคนส่วน

ผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคยค่ะและนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันแล้วก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะนี่เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกให้โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidon Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
1: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
2: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
0: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
3: โ
0: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
1: อ้าวไหนวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
0: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
1: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซิแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
2: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

อนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมาก
4: พวกเราทำได้

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: คุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานเราก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

ินว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสกิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มหนึ่งก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างนี้ค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆเป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลือกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดที่ชอบคำนี้ของไอน์สไตน์ที่บอกว่า

ว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ว่าก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บแล้วก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกบังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับ

ไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมุติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานอะค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซามาเรียเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกดแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกัน แล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
1: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นคิดว่าง่ายอ่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามัน

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็

0: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวอุ่นค่ะ
1: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยพี่อ้อยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่พี่อ้อยใส่ลงไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานพี่อ้อยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นณัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยและค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณณลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7ขวบค่ะ
0: 7ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7 ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่สามบอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆ เลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบสัมผัสทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
1: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
0: อันนี้คุณพ่อใช่ไหมคะอันนี้จิตรกรน้อย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลงรถที่บ้านนุ่นพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละลายเองเต็มที่ไปเลย
0: ดีจังเลยค่ะ
1: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
0: ดีจังเลยค่ะแต่เลี้ยวน้อยน้อยนะคะ
1: เที่ยวตามเกาะอะไรเงี้ย
0: ไปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
1: อันนี้เป็นงานวิ่งค
0: ่ะ
1: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
1: คุณพ่อคุณแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
0: อย่างในภาพเลย
1: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
1: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
0: วิ่งกี่โลคะ
1: 2กิโลค่ะ
0: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
1: ก็คือเป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอ่ะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจขอให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยค่ะมามา
0: ว่าเวลาดีนี่ตอนแร
1: กเวลาดีคอนซัมเวลาดี rich
2: I tell them come do it อันนี้ชอบไหมคะ
1: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
1: ไม่ค่ะไปข้างนอกเราก็จะมีแบบใบไม้ลูกเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: โอ้ดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัวต่อตัว
1: ได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได
0: ้
1: พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภูมิใจ
1: ใช่พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่3นะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็คือด้านโครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหม
0: คะ
1: มีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นละเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นละนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของ การเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้น
0: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมมั้งไหมคะอย่างเช่นงอแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเร้าอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็จะเริ่มอยากจะลองด้วยตรงเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากของจริงไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสตรงนั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊บเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงเขาจะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
0: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการ วิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: คือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทนเขาก็จะไปดูค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
0: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้วนะ
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
0: ขอแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
1: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงเชียร
0: ์
1: มีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
0: พลังมา
1: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
1: ่เขาล
2: องวิ่งค่ะก็จะไปตลอด
1: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
0: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญ

0: ที่คอยนอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
1: มีอยากจะเสริมอีกนิดนึง
0: ค่ะ
1: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
0: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะยังงู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
1: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคริวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
0: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
1: ้
0: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร
0: ์
1: หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
2: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญ คนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: จริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้าง
1: คุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้เลย
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับคดีในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาผมบางค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหมเราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดปัญหาผมร่วงคนที่มีหนวดเคราเยอะมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทำให้ผมบางและมีโอกาสทำให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางค่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณณภัทรค่ะหรือน้องภัทรนั่นเองสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: คุณหมอ
3: สวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
0: เมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้ว
1: คือต้องบอกว่าเราเข้ารายการผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องถามอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูด2รอบเลย
0: ใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลย
1: เมื่อกี้คุณหมอเดินเข้ามาปุ๊บคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหาผม
1: ยกมือไหว้
0: ครับไม่ได้มีปัญหากับหม
1: อใช่ใช่
0: มีปัญหาคุณนี่แหละ
4: สวัสดีครับผม
0: เข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: ก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้นะครับคำตอบคือเป็นจริงครับในดูคนคนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งใน1วงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วก็หลุดร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ 2-5 ปีนะครับทีนี้ในแต่ละวงจรของเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดำเนินไปครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งจริงๆมากได้มากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้ง
1: แต่บวกลบ
2: ใช่ครับบวกลบเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับมันเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้างเกิดปัญหาหม่อมบางขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผม

0: ร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
1: คือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรร
0: ม
1: ซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะผู้หญิงมันจะเป็นเรื่องโรคประจำตัวหรือว่าความเครียดซึ่งนั้นเป็นอีกกรณีนึงแล้วถ้าสมมุติว่ามันงอกได้15ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าหนูเป็นคนชอบถอนผมถอนเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าหนูถอน20ครั้งลุงคนนั้นก็จะตายไปเลยสิ
0: คะ
1: จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในการถอนเส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็น1วงจร
2: สมมุติว่าเรางอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่วงจรเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอนไปตอน2ปีอีก4ปีมันก็ยังนับไปอยู่ในสายพวกนั้น
1: ในวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นสบายใจได้อ๋อ
0: เข้าใจละค่ะก็คือเหมือนแบบใน5ปีก็จะมีวงจรเส้นนึงที่จะอยู่กับเรา
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้งอกอะไรเงี้ยการถอนงอกก็สามารถทำให้ขึ้นมาเป็นแบบดำหรือว่าขึ้นมาเป็นงอก
1: ผมงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติไปแต่เซลล์สร้างเนื้อผมยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกเหมือนเดิมจริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรูขุมขนหายไปได้เลยนะครับ
0: จริง
1: เพราะว่าเวลาเราถอนเรื่อยๆครับรูขุมขนอันนั้นเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทีนี้เวลาเราถอนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยการอักเสบมันเกิดซ้ำไปซ้ำมาลูขุมขนอันนั้นจะเกิดพังผืดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปิดรูขุมขนถาวรอันนั้นก็คือทำให้เสียรูขุมขนอันนั้นไปเลย
2: งั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้น
1: แต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดมันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเค
1: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดมันเริ่มเยอะอย่างเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะ
0: พี่ไม่ถอนงอกพี่ถอนงอกตัวเองแล้วเนี่ยพอเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็คือขึ้นมาข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยประเด็นคือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดไงคะ
2: มันเกี่ยวความเครียดไหมอะไอ้งอกขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่า
0: เด็กอยู่นะคะคุณหมอ
1: ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ
1: ก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายนะครับยังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก
2: ให้มาเต็มๆ
1: ใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วแล้วให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราเราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องถ้าเป็นลักษณะผมมาแบบพันธุกรรมในผู้ชายแนวผมด้านหน้าก็จะถอยร่นขึ้นไปด้านบนตรงแถวๆกระหม่อมก็จะกลายเป็นไข่ดาว
2: ครับ
1: ระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้างๆกับ
0: ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ปาดเป็นข้าราชการเกษียณ
2: เกียรติเราเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาเดินมาตีนช่องเลยนะ
1: อันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ลานเลียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิง
2: ครับ
1: ทีนี้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทานะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุของตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับพอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้
0: ต้องกินตลอด
1: ต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราปลง
2: ช่างมัน
1: เช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติ
0: ค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบำรุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดำมีวิธีการบำรุงยังไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินดีกว่าว่ากินยังไง ที่จะเสริมตรงนี้ได้บ้าง
1: จริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติมันก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีนี้กลับกันเนี่ยมีอาหารเสริม หรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่า คำถามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยเนี่ย ปัจจุบันยังไม่มีนะครับ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
2: อันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยวเร
1: ื่อง
2: ความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวลาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนจะบอกใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอ
1: ไม่เกี่ยว
2: สบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงอ่ะ
1: จริงๆเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุด

0: ใช่ไหมเพราะว่าพอใส่ผมรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วง
1: มันรากผมมันโดนทับ
2: จริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมีแรงที่กดต่อเส้นผม
0: หมวกกันน็อกเนี่ยหรอคุณหมอ
2: หมวกกันน็อกเนี่ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงกระทำมากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า traction เรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกอยากส่งมากๆแล้วก็ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อยๆอย่างคนที่ผิวสีอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบทำทรงดึงผมอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ผู้หญิงเลยแค่ดารานักแสดงก็ต้องทำผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยอ
2: ันนั้นก็จะมีผลแล้วก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ำบ่อยๆผมก็จะหายไปหรือว่าอีกประเภทนึงคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้เฉพาะบริเวณนั้น
0: ก็แสดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอนะคร
1: ับ และอย่างการแบบแสกอะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมกับการดึงที่ทำให้ร่องนั้นหายไป
2: ครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแสงครับเราเล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่แล
1: ้
2: วอันนั้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นได
3: ้คือเรื่องของจิตวิทยาเลย
2: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับหรือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใช้หวีร้อนอันนี้จะมีผลจริงนะครับแสงก็จะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้ผมร่วง
0: เพราะฉะนั้นการที่เราแบบใดผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกัน
2: ครับต้องระมัดระวังครับคือใดผมเนี่ยถ้าถามหมอที่ดูแลเส้นผมนะครับ
0: ทุกวันเลยเน
2: า
0: ะ
2: เราจะแนะนำว่าอย่าใดร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะ
0: มันไม่แห้ง
2: ครับ
1: ถ้าเกิดการเป่าล่ะคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะ
2: ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะคะก็จะไม่มีปัญหา
0: เราเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าการดึงที่มันแบบรุนแรงกว่าปกติมันต้องดึงขนาดไหนถึงเรียกว่ารุนแรงหรือว่าแบบไหนถ้าสมมติว่าแสบผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไง
2: จริงๆมัน
0: ม
2: ี
0: เดี๋ยวผมก็
2: คร
0: ับ ไม่
2: ครับ
0: ผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหย่อม
2: อย่าเลยครับปกติผมก็จะแนะนำคนไข้ว่าไอ้แรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่3มันยกขึ้นอ่ะ
0: อุ๊ยอย่างงั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะ
2: แต่ว่าม
1: ัดผมหนูก็รู้สึกว่าตัวนี้ตายกขึ้นใช่ไ
2: หมจริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายกขึ้นเราค้างอยู่เป็นเวลานานอันนี้มีผล
0: นี่นะหันไม่มองช่างทำผมแล้วว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ว่าแค่ดึงผมแต่ตอนนี้มัดอ่ะบางวันอ่ะหนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณหมอเป็นแบบครึ่งวันอ่ะแล้วพอแบบปล่อยปุ๊บมันโล่งฟู
0: อันนี้คือว่าไม่ควร
2: ครับถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดผมร่วงที่เราเรียก traction alopecia ก็คือจะมีขอบผมผมหายไป
1: นี่เริ่มไปแล้วคุณหมอก้าวแสงแล้วนะ
0: เราก็ใกล้แล้วนะเราจะรวยแล้วนะ
1: ไ
0: ม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วแหละคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข้งนี่มันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอ
2: จริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจำนวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างครับ1ส่วน3ด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมันหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันนึงที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายนะครับเช่นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่ม
0: มันก็มีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ละครนี
2: ้คือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนำว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกาย
1: ค
2: ือจริงถ้าเราดูแลร่างกายยังไงนะครับเราดูแลเส้นผมอย่างนั้นแหละก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบทแบล็อกปกติเลยคร
1: ับก
2: ินอาหารให้ครบให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปเราก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันดู obvious ดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลาง
1: ก็คือใช้พวกของออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได้ไหม
2: ก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่า

0: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมี
1: เ
0: พียงแต่ว่าอันนึงที่ผมมักจะแนะนำให้คนไข้สังเกตก็คือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคันมีรังแคไห
1: ม
0: ถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออร์แกนิกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทำใหผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได้
1: หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทำผมเยอะหรือว่าสกปรกนะคะเพราะว่าหลังแคชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วคันยิบๆหนูก็เลยคันเลยนะหนูก็เลยไปซื้อพ่อหนูใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนหางเลย
0: ผมพยายามสังเกตนะว่า
1: คือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วค่อยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบรังแคทั่วไปที่เป็นผงๆแล้วอ
2: ันนี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้มั้ยคุณหมอ
1: เป็นแผ่นๆเลยอ่ะคุณหมอที่มันเกิดขึ้นอ
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออันที่1เราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าท่านคุณซาร่าลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงนึงที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ยัง
1: คงเกิดใช
2: ่งั้นสกปรกครับ
1: ผม
2: หร
1: ืออาหาร
2: ฟันธงให้เลย
1: ขาดสารอาหาร
0: จริงๆมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดนึงนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุย
2: ใช่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอไป
0: ก็ยังรู้จักกันเขาจริงๆโรคนี้มันคือเซโบริกเดอร์มาไทติสแต่ว่าเป็นที่หนังศีรษะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซฟเดิมก็คือมันจะเป็นการอักเสบเป็นภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับซึ่งอาการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนน้อยๆนะครับช่วงนั้นก็จะกำเริบขึ้นมาได
1: ้ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความเครียดเลยนะที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยส่งผลตอบ
2: คือจะว่าทุกอย่างในร่างกายพอเราเครียดพอเราพักผ่อนไม่พอมันก็แสดงอาการมาหมดเลย
1: ทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนำวิธีการบำรุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบำรุงแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
0: คือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุกรูขุมขนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทำไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสำเร็จในสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยเรายังทำไม่ได
2: ้เราที่เขามาปลูกผมกันเอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะเนี่ยมันคือยังไงค
0: ุ
2: ณหมอ
0: จริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมเท่านั้นเองอย่างผมยกตัวอย่างโรคผมร่วงที่เราชอบทำกันก็คือผมบางแบบพันธุกรรม
2: ครับ
0: อย่างคนไข้ที่มี
2: ไข้ดาว
0: ใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่างในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนาๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไข้ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป
2: แต่ถ้าเกิด
1: ให้ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลย
0: ใช่คร
1: ับ
0: เป็นเรื่องการเฉลี่ย
1: แต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอกัน
0: ก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีลดอาการบาดเจ็บได้
1: นี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะแม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมได้นอกจากที่จะเฉลี่ยให้มันเหมาะสมทั่วกันหัวเอาจริงๆเรื่องผมเนี่ยพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆวันเดียวก็ไม่หมด
0: ใช
1: ่แค่รายการนี้ก็ยังไม่
2: พอเราขยายเวลาได้ไหมเป็นชั่วโมงหนึ่ง
1: ยังต้องการอยู่นะคะตรงพยาบาลรามานะสนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเราได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผมให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะเสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะรายการสวยหล่อขอเสิร์ฟในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางนั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสำคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะมาถึงอีกประเด็นนึงบ้างดีกว่านะคะสำหรับชายหนุ่มที่มีหนวดเคราเยอะคุณหมอเขามีประเด็นที่ว่าคนที่มีหนวดเคราเยอะเนี่ยมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วนี้จริงไหมคะ
0: คำตอบเนี่ยไม่จริงทั้งหมดนะครับ
2: ไม่จริงทั้งหมดแปลว่าก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้าง
0: มีส่วนจริง

0: ู่บ้างครับคือคนที่มีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดเครามากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้มหนวดเคราจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อภาวะเรื่องผมบางเลยแต่ว่ากลับกันนะครับการมีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มากนะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิดภาวะผมบางชนิดนี้นะครับที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกติเนี่ยครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้มีผมร่วงเพราะฉะนั้นในคนที่มีหนวดเครามากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได
1: ้เขามีฮอร์โมนเพศชายเยอะ
0: ใช่ครับ
2: เข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทำให้ผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้น
1: แล้วเวลาผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ่อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า
0: ไม่จริงคือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริง
1: สองละ
0: เพียงแต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสำคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่ามีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกินนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับ
1: เดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
0: โดยปกติเขาไม่มี
2: แต่ว่าบางเป็นแบบบาง
0: ถ้าบางไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกินซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม
1: แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอ
0: ไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกินเนี่ยมักจะมีโรคนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือบริเวณรังไข่อันที่2ก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกินเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้องอกนะครับหรือว่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกติ
2: อันนั้นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวๆขออนุญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สามารถช่วยให้ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็
1: ต้องทำได้อย่างเดียวคือ
2: ทำใจ แต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายและเรื่องความเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่ามีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้วไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวง
2: ๆ
0: อันนี้คือถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทำโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพหนังศีรษะนะครับในที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราอาจจะต้องทำการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะไปดูด้วยซึ่งในแต่ละรายนะครับเราก็จะดูเป็นกรณี
2: ก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของปัญหาเส้นผมและส่งผลต่อสุขภาพยังไงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี
1: ้เรียกได้ว่าได้ข้อมูลไปเยอะมาก
2: ค่ะ
1: แล้วจากที่กังวลหลายๆเรื่องมาเนี่ยพอมาถามคุณหมอก็มันก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการป้องกันก่อนแล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างซึ่งผมว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่น

0: ถูกจำมาตั้งแต่เด็ก
1: เขาเรียกว่าอะไรถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี
0: ้วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูมิเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องณภัทรค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
2: สวยหล่อขอสื่อ
0: สวัสดีค่ะ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่ง
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ชมเราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
0: ์
1: โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะ อย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์

0: ใช้โทรศัพท
1: ์ค่ะ
0: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ขับรถเองก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จแล้วก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความผิดปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่แ
1: ล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลกับผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนนัสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama?
3: Uh huh.
2: You do.
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.

0: But you did. But do you know who I am, though? Who?
1: Kelly.
0: Yes, Mama. Yes, I am Kelly.
1: Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
0: Yes, you did.
1: Well, I love you, Kelly.
0: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. What are you thinking about right now?
1: Well, I'm loving you.
0: I'm loving you too, Mama.
1: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
0: Yeah, we are.
1: Oh, isn't it wonderful?
0: Yes, it is.
2: ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
3: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่แล้วเขารับรู้ได้
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหมายและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
2: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจําความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจําที่มาแล้วก็ไปนะคะที่เขาก็จะเหมือนจะจําได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
3: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
3: ค่ะ
2: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
3: ค่ะ
2: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
3: ปากกาเรียนสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
2: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
3: ค่ะ
2: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
3: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไม่หมดเลย
2: ค่ะอันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
3: ค่ะใส่ใจ
2: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
3: ค่ะ
2: ไหนลองลบ100-8ได้เท่าไหร่คะ
3: 92ค่ะ
2: ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
3: 92ลบ8ล่ะค่ะ
2: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
3: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
2: ่
3: ะ
2: ให้ลองคิดในใจนะ
3: คะแล้วหมอถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
2: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
3: เนอะ76ค่ะ
2: โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไป
3: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
2: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
3: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
2: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
3: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
3: ตาหนูบ้างค่ะ

0: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอนี่โดยคุณหมอฟาดหัว
1: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
0: แสดงว่าสมองของอบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต
0: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขโจทย์ง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นให้สะกดคำย้อนกลับ
0: นะคะแต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเทคนิคสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
0: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำไล่ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข้อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
0: แก้วรดน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะ
0: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
1: ่
0: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
0: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
0: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
1: ึ้
0: น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมองกำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
0: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วยคือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นเพราะมัวแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้

0: ะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
1: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
0: ใ
1: ส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
0: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
1: ่
0: และทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดละใส่ใจตัวเองด้วยใช่ๆค่ะ
1: มีสติอย่างง
0: ี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกับกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
1: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
0: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
1: อาไปเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
0: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
0: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
1: เหมาะสมด้วยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได
1: ้
0: คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
1: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
0: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
1: ม
0: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
1: อม
0: แต่ว่าเราจะดูเรื่องสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
1: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
0: ้
1: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
0: ์
1: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาอาจจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง

0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นะคะอบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เผื่อไต่เราซะแล้ว
1: ป้อมแล้ว
2: ถึงแล้วเข้าเลยตีเลยพี
1: ่เฮ้ยตีไม่ได้ยามเปิดไม่กั้นเฮ้ยเมียขับรถเข้าบ้านแล้วเอ้ยสบายใจ
2: อะไรวะเนี่ยนี่ป้อมไหนเนี่ย
1: ป้อมยามหมู่บ้านพี
2: ่โอ้มันนึกว่าเล่นเกม
1: นี่เล่นอะไรโอ้นี่ดูเมีย
3: ดีป้อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อย
4: เดี๋ยวหายครับ
3: โอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
5: โอ้ยปวดมือจะเล่นเกมมากไปนิดนึง
4: คือแม่ผมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ปวดมือไม่ได้นิ้วล็อกหรอกครับผมแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่นิ้วล็อกเองต่างหากครับ
3: นิ้วล็อกหรอ
4: ครับผม
3: อ่ะฝากด้วยนะ
4: พอดี
3: คุณแม่เองเขาส่งมะม่วงมาให้ค่ะก็เลยเอามาแบ่งให้คุณป้าค่ะ
5: น่ารักแถมมีน้ำใจด้วยถ้าป้าได้หนูเป็นลูกสะใภ้นะโชคดีตายเลยมาเป็นลูกสะใภ้ป้านะนะนะนะ
6: โอ้ยแม่ผมมาเห็นพี่อิงสาว
5: ไม่ใช่แก
6: อ
5: ้
6: าวแล้วใครอ่ะพี่ปลาอ๋อ
5: ก็ป้องไง
4: โอ้ยแม่คือโอ้โหผู้หญิงแบบว่ามือเท้าหนักแบบนี้นะผมอยู่ด้วยในช้ำในตายไม่เอาอ่ะก็ดีดีกว่าอุ้ยโอ้ย
3: โอ้ยเห็นไหมนะ
4: กูจะไม่ทันขาดคำเลยโอ้โหเจ็บเลย
6: เฮ้ย
4: โอ้ย
6: เจ็บเหรอ
4: โอ้ยหักก็ไม่รู้
6: เดี๋ยวป้องรักษาให
1: ้ทำพิธี
6: อนันตปัจฉเยอปัตติเทเทนาอปัจฉยาอปัตติกึดกึดกึด
4: แห่หายเลยเฮ้ยเคลิ้มเลยดีดีดี
3: ฮัลโหลค่ะออแบบห้องจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเหรอคะโอ้ยดีเลยค่ะซุ้มน้ำสั่งอะค่ะที่ส่งแบบมาค่ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันได้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนคะเดี๋ยวอิงขอตัวไปทำธุระก่อนนะคะป้าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ก็คุยเรื่องรถน้ำสั่งเรื่องห้องจัดเลี้ยงหรือว่าคุณอิงเขาจะแต่งงานวะ
5: โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะแม่เสียดายตายเลยโ
6: อ้อึ้งไปเลยแล้วทำเป็นปากแข็งบอกว่าไม่ชอบเขาแต่พอรู้ว่าเขาจะไปแต่งงานเนี่ยช็อกเลยนะ
4: อะไรช็อกช็อกอะไรเด็กๆสาวเพียบเลย
6: แต่ไหนๆๆขอหมอเช็คอาการอ่ะ
5: โอ้โหเสียงดังเปราะ
1: เฮ้ยเสียงอะไรวะ
5: ออกหักละกุดป้องอ่ะแกนี่ไม่ได้เรื่องเลยแม่เลยเสียสะพ้ายดีๆแบบหนูอิงไปเลยถ้าเป็นแม่นะแม่จะไปสารภาพความในใจกับเขาแล้วก็แย่งเข้ามาให้ได้เลย
1: เออใช่เลยครับของแบบนี้นะทำไมได้ดูเล่
6: ต้องเอาด้วยกล
1: ทำไมด้วยกล
6: ก็ต้องเอาด้วยคาถา
1: ทำไมได้หมาก
6: ับแมวเลยสิครับเมียวเออแม่ครับรายการไลคิวหมอใกล้มาแล้วแม
5: ่เออจริงด้วยไป
1: ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไป
5: ดูกัน
6: ระวังล้มแม่
1: มากี่โมงวะ
4: คุณอิงจะแต่งงานเลยอ่ะ

0: อะไรเป็นไรของแกเนี่ย
1: เป็นไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าทำใจไม่ได้ที่รู้ว่าพี่อิงเขาจะไปแต่งงานอ่ะเอาเฟือกไหมเดี๋ยวป้องไปเอาให้
0: เอามาทำไม
1: ก็เอามันดามใจคนอกหักไงครับ
0: ไอ้ป้องนี่
1: เจ็บนะเนี่ย
0: คือถ้าเผื่อคนที่แกรักเนี่ยจะไปแต่งงานแกจะทำไงอ่ะ
1: ก็ต้องถามแหละว่าพี่รักเขามากแค่ไหนถ้าพี่รักเขามากก็บอกเขาไปเลยเหมือนที่แม่บอกพี่นั่นแหละบางทีพูดไปเนี่ยอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะเฮ้ยๆๆไปไหนอ่ะ
0: จะไปบอกรักคุณอิงไง
2: อ้าวเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมมองหน้าแบบนั้นล่ะ
0: คือผมมีอะไรจะบอกคุณอิงครับคือผม
1: โอ้ยบอกเขาสักทีว่าชอบเขาอะ
0: ใช่ครับผมชอบคุณอิงมากๆเลยครับ
1: เออแค่นั้น
3: โอ้นี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผมเนี่ย
1: ใครปล่อยคิว
0: คือผมชอบคุณอิงครับหมอ
3: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
0: ให้โอกาสผมนะครับคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงครับ
3: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณเนี่ยคอยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมาชอบเขาเองเนี่ยมันเหมือนแทงผมข้างหลัง
0: คุณหมอครับผมชอบคุณอิงจริงนะครับชอบตั้งแต่ที่ยังไม่รู้ว่าคุณอิงเป็นน้องสาวคุณหมอซะอีก
3: อันนั้นมันก็เรื่องของคุณมันสายเกินไปละอิงกลับบ้าน
0: คุณอิงผมรักคุณอิงจริงๆนะครับ
2: มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องตัดใจแล้วนะคะตัดใจ
3: พอละกลับบ้าน
0: คุณอิงคุณอิงผมชอบคุณอิงจริงๆนะครับผมให้คุณอิงทั้งใจเลยทั้งตัวและหัวใจของผมให้คุณอิงคนเดียวครับคุณอิงคุณอิงคุณอิง
1: สงสารจับใจ
0: หัวใจหอยโป

0: เฮ้ยคุณหมอปุ้ย
1: โอ้นี่คุณรักผมขนาดนี้เลยเหรอถึงขั้นบอกว่ารักมากกว่าชีวิตตัวเอง
0: โอ้โหนี่ผมละเมอพูดอะไรไปอย่างนั้นเหรอครับคือจริงจริงจริงแล้วคือผมตอนนี้กำลังติดนางเอกซีรีส์เกาหลีอะครับผ
1: ม
0: คือแบบว่าดูทุกวันเลยซีรีส์เกาหลีนางเอกสวยมากๆเลยครับ
1: ก็เลยรักมากๆ
0: ครับ
2: แม่ดีใจและโล่งใจที่สุดเลยลูก
0: แม่ดีใจเรื่องอะไรครับ
2: อ้าวก็เลือกหนูอิงไงแม่เข้าใจผิดเลือกการ์ดแต่งงานแม่นึกว่าหนูอิงจะแต่งงานที่ไหนได้แค่หนูอิงไปเตรียมงานแต่งงานให้เพื่อน
0: จริงเหรอแม่สุดยอด
3: ดีใจทำไมเนี่ย
0: อ๋อก็คือดีใจที่บอกว่าผมจะได้ไม่ต้องไปใส่ซองงานแต่งให้คุณไงคือช่วงนี้ช็อตๆอยู่ด้วยครับหม
2: อขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่เอาผลไม้มาฝากป้า
1: โอ้ไม่ใช่ครับผมต้องหาครับที่ต้องขอบคุณคุณป้าที่คอยดูแลน้องสาวผมครับ
2: อุ๊ยไม่เป็นไรครับไม่ลำบากเลย
1: งั้นผมก็ขอตัวไปเข้าเวรก่อนแล้วกันนะครับคุณป้าครับถ้าช่วงที่ผมไม่อยู่มีใครมากอดแขนน้องสาวผมเนี่ยก็ฝากคุณป้าแต่งงานผมหน่อยนะครับผมไปนะ
0: อ๋อได้ครับหมอครับ
1: โอเคไปละจ้ะ
2: โอ้ย
0: เป็นอะไรครับ

0: สงสัยนิ้วแม่จะล็อกอ่ะโอ้ยเล่นเกมมากไปนานก็เล่นเกมกับป้องอีก
1: งั้นเดี๋ยวผมโทรหานักวิชาการกีฬาดีกว่าครับจะได้มาให้มาดูคุณแม่ด้วย
2: อยู่นี่เลยไม่ต้องไม่ต้องฉันพามาเรียบร้อยแล้ว แล้วคนที่ฉันพามาเนี่ยนะไม่ธรรมดาเลยนะเขาเนี่ยนะเป็นระดับตำนานนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับเมืองไทยและทุกวันนี้ก็ยังเป็นแชมป์8สมัยที่ลุมพินี
0: โอ้ยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักมวยกันแน่ยะ
3: สวัสดีครับโจเองค่ะ
2: โจไฮโจเป็นคนที่เล่น
3: เป็นอะไรนะครับแม
0: ่โอ้มันปวดมันเมื่อยไปหมดเลยลูก
2: อาการเหมือนนิ้วล็อกอ่ะมีวิธีไหมลองดูดิ
3: ลองอย่างแรกตรวจสอบเลยครับระยะแรกของนิ้วล็อกจะเป็นการปวดที่ข้อแล้วลองจับที่ข้อดูตรงโคนนิ้วเลยถ้ากดแล้วมีอาการปวดเนี่ยแสดงว่าเป็นระยะเริ่มแรกแล้วของการที่จะมีอาการนิ้วล็อกนะครับระยะที่2นะครับระยะที่2ลองกำมือดูแล้วลองแบมือดูถ้าเกิดมันล็อกนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นมาได้ถือว่าเป็นระยะที่2
2: นะครับค่อยๆ
3: ระยะที่3นะครับลองกำมือเหมือนเดิ
2: ม
3: แบมือออกทีนี้ค้างและแล้วเราต้องใช้มือในการยืดออกมาใช่แล้วอันนี้คือระยะที่3ระยะที่4นะครับกำมือเหมือนเดิม
2: ครับ
3: เวลาเรากางมือออกมากลายเป็นล็อกอยู่อย่างนี้เลย
2: ไม่ได้แม่เขามีแฟนแล้ว
3: คุณแม่ระยะที่4คือมันล็อกอยู่อย่างนี้เลยดึงยังไงก็ไม่ออกนี่คือเป็นนิ้วล็อกแล้ว
2: นี่แล้วมีท่าบริหารกันไว้ก่อนไหมเผื่อจะได้ไม่เป็นโรคนิ้วล็อกไง
3: มีครับแหมวันนี้มี5ท่าง่ายๆเลยครับ
2: เอาไหน
3: ท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองคล้ายๆกับพนมมือนะครับแล้วว่านโม3จบตามผมนะครับ
2: นโมตัสสะโรเอาให้เป็นท่าบริหาร
3: รอเล่นครับทําท่าอย่างนี้เลยหรือว่าจะวางกับโต๊ะก็ได้ครับในพื้นผิวเรียบนะครับทีนี้นะครับค่อยๆเด้งนิ้วออกมากลางนิ้วออกใช่แล้วค้างไว้1 2 3กลับเข้าไปกลางนิ้วออก1นิ้วชี้1 2 3กลับเข้าไปนิ้วกลาง1 2 3กลับเข้าไปนิ้วนั่งยากหน่อยนะ1 2 3กลับเข้าไปแล้วนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อย1 2 3แล้วกลับเข้าไป
2: ทำอย่างนี้เยอะไหม
3: สัก3รอบก็ได้ครับเช้าเย็นเลยถือว่าเป็นการบริหารนะครับ
2: ท่าสอง
3: ท่าที่สองนะครับชูนิ้วมาคล้ายๆเลยดึงมาตึงนิ้วไหนยืดนิ้วนั้นเลยรู้สึกถึงนิ้วไหนดึงเข้าหาตัวเองเฉยๆ
2: ดึงไอ้นิ้วที่มันตึงๆ
3: ใช่แล้ว
2: หรือเราสามารถดึงได้ทุกนิ้วเลย
3: ดึงได้ทุกนิ้วเลยนิ้วชี้นิ้วกลาง
2: ดึงไปดึงให้ตึงเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับดึงจนรู้สึกตึงไม่เจ็บนะนิ้วก็นิ้วน
2: าง
3: นิ้วก้อยหรือว่าจะดัดทั้ง4นิ้วเลยก็ได
2: ้อ๋อให้มันดูแบบ
3: ตึงตั้งวงหน่อยไหม
2: นี่ตั้งวงใครจะเป็นเจ้าล่ะตั้งวง
3: ยืดอย่างนี้
2: นี่
3: ยืดอย่างนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับค้างไว้10ถึง15ทำซ้ำๆได้เลยเช้าเย็น
2: เออก็ดีมากเนี่ยท่า3
3: ท่า3นะครับใช้นิ้วเหมือนเดิมนิ้วโป้งเป็นหลักนะเราใช้นิ้วก้อยมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วนางมาแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วกลางแตะนิ้วโป้งกลางออกนิ้วชี้แตะนิ้วโป้งกลางออกแค่นี้เอง
2: เฮ้ยท่า4
3: ท่าที่4ง่ายๆเลยกำมือหงายมือแบออกค่อยๆทีละนิ้ว
2: ค่อยๆนะค่อยๆใช่ไหม
3: ใช่แล้วครับนับ1 2 3แบออกเลยกำทีละนิ้ว
2: กำตั้งแต่นิ้วก้อยขึ้นมานะ
3: หรือนิ้วโป้งก็ได้แล้วแต่ถนัดเลย
2: ได้หมด
3: แล้วก็แบท่าที่4ง่ายไหมครับ
2: ง่ายมาก
3: ทำซ้ำได้เลยเช้าเย็น 3-4 ครั้งได้เลยท่าสุดท้ายมีอุปกรณ์นิดนึง
2: ท่าที่5
3: มีอุปกรณ์มาให้ง่ายๆเลยย่าง
2: ย่างรัดผม
3: ย่างย่างลองทำได้ทุกคนเลย
2: เอามาทำอะไรอ่ะหนังย่าง
3: ผมไม่เรียบร้อยนะครับ
4: ดีที่รัก
2: อะไรเนี่ยโจ ไม่เอาที่โจสอน
3: โอเคหนังย่างใช่ไห
2: ม
3: เราลองเอามาเกี่ยวกับนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้ง
0: นี้
3: ถ้าเรารู้สึกว่า

0: หนังยางมันยังใหม่อยู่มันยังแน่นไปเราขยายขยายขยายยืดมันก่อนยืดยืดมันก่อนจะได้ไม่หนักเกินไปนิ้วโป้งนี้กันมันจะไปดีดตาคนอื่นจับไว้จับไว้ทีนี้หุบเข้ามาให้ชิดเลย
1: อ๋อดึงแบบให้มันงี้เลย
0: ไม่ต้องดึงครับฉุบหุบเฉยหุบเข้ามา
1: เราหุบเอง
0: หุบหุบหุบชิดชิดชิดกับนิ้วเลยใช่แล้วกางออกค่อยๆช้าๆหุบเข้ากางออกหุบเข้า
1: อย่างนี้นะ
0: กางออกใช่แล้วใช่แล้ว
1: แม่อย่างนี้แม่อย่างนี้
0: ใช่แล้วครับทำ5-10ครั้งก็ได้นะต่อนิ้วแล้วลองเปลี่ยนเป็นนิ้วนาง
2: นี่ไงครับ
0: ตรงกลาง
2: เหมือนเดิมนิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ใช่แล้ว
2: นิ้วโป้งกับนิ้วนาง
0: ลองดู5ที1สองนั่นแหละสาม
1: ทำแบบนี้ไป5ครั้ง
0: 5โอเคทำให้จนครบทุกนิ้วเลยง่ายไหมครับ
1: สลับมาแค่นี้เอง
0: ใช่สลับนิ้วแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆยางรักแกงก็ได้ยางรักผมก็ได
1: ้โอ้ดีได้เหมือนกันนะรู้สึกมากรู้สึกปวดปวดตรงนี้เหมือนกันนะคือแบบมันเป็นการยืดการบริหารเลย
0: ใช่ค่ะอย่าลืมทำทั้ง2นิ้วเลยนะใช่แล้วครับเนี่ย5ท่าง่ายๆไหมครับแม
1: ่เป็นไง
3: ดีมากเลยขอบคุณหนูมากเลยนะคะงั้นป้าก็ได้เล่นเกมกับป้องได้ไม่ลำบากอีกแล้ว
1: โอ้แหมชมเหลือเกินแค่นี้แหมเป็นขอบคุณนี่จริงๆแล้วนะแม่นะถ้าบริหารนิ้วเนี่ยผมเนี่ยถนัดเลยไม่อยากเปิดเผยตัว
3: ไหนลองบอกสิ
1: กลางมือมากลางมือทั้งหมดมาทำอย่างนี้ปุ๊บแค่พูดพร้อมๆกันกุศลธรรมมา
3: เฮ้ยยังไม่ตายวะ
1: แหมเอ๊ะเล่นแบบนี้รู้สึกแม่ไม่ค่อยชอบน้องเนี่ย
4: ล้อเล่นนะแม่ตู
1: ่เฮ้ยไม่ยากเลยนะไม่ยากนะเดี๋ยวได้มีนักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงบ้างไหมวันหลังพามา
0: ได้ครับเดี๋ยวพามาน
1: ะ
0: ครับผม
5: สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาบริหารเพื่อป้องกันท่านิ้วล็อกนะครับหรือใครเป็นนิ้วล็อกแล้วก็สามารถยังทำต่อได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันร้ายแรงไปกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นิ้วล็อกนะครับจะเป็นอาการที่เรางอนิ้วแล้วไม่สามารถคลายนิ้วได้อย่างอิสระนะครับหรืออาจจะมีติดบ้างก็ยังไปซึ่งเป็นสาเหตุหรือเป็นสัญญาณนะให้ว่าเป็นอาการนิ้วล็อกแล้วมาจากการที่ใช้งานมากเกินไปอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เมาส์หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ท่านี้นานๆทำให้กล้ามเนื้อเกิดอาการตึงหรือก็เส้นเอ็นเกิดอาการล็อกเพื่ออยู่ในท่านี้หรือว่าท่ากล้ามอย่างนี้นะครับเราสามารถทำได้ด้วยอย่างแรกก็คือการกดนวดนะครับการกดนวดการกดที่นิ้วมืออ่ะเดี๋ยวพี่ลองกดดูครับบริเวณที่โคนของนิ้วนะครับ ใช่แล้วถ้ากดแล้วมีอาการเจ็บเนี่ยครับแสดงว่าเอ็นเราเริ่มอักเสบแล้วหรือว่าเริ่มมีสัญญาณแล้วว่าอาจจะเป็นนิ้วล็อกได้
6: มันมีกระดูกป่ะพี่โจ
5: ใช่ๆครับมันเป็นกระดูกถูกแล้วถ้าเกิดเรากดไปแล้วไม่เจ็บหรือไม่อะไรกันรอดตัวแล้วไม่ได้เป็นอะไรโอเคก็สามารถกดได้ทั้ง5นิ้วเลยนะครับ5นิ้วเลยทั้งสองข้าง
7: จุดที่กดเราต้องกดที่โคน
5: ใช่ครับกดที่ประมาณโคนหรือว่ากดที่ตรงข้อนิ้ว
7: ข้อแรก
5: ใช่แล้วครับตรงข้อแต่ส่วนใหญ่ก็กดที่โคนก็จะรู้แล้วครับว่าจะติดหรือไม่ติดใช่แล้วครับใช่แล้ว
7: เป็นวิธีเช็คง่าย
5: ใช่ครับก็เป็นถ้าเกิดมีอาการติดแล้วเราก็ให้กดนวดเพื่อที่ให้เอ็นมันคลายเหมือนเรานวดมือตัวเองเนี่ยครับง่ายๆเลย
6: นวดตรงทุ่มคล้ายๆกระดูก
5: ใช่ครับนวดเบาๆครับไม่ต้องกดจนถึงขนาดเจ็บแค่นวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆ
6: ผมเคยล็อกนะล็อก
7: ต้องใช้น้ำมันช่วยไหม
6: ล็อกนิ้วจริง
7: น้ำมันหรือยาหม่อง
5: อะไรได้หมดเลยครับเพื่อที
6: ่แต่พี่เคยใช้น้ำอุ่นนะอันนี้เรื่องจริ ง
5: ใช่ครับ
6: มันล็อกนี้เลยฮะผมสองวันแรกไม่เป็นวันที่3ต้องนี้เลย
5: ต้อง
6: ไม่ออกต้องทะเลาะกันอย่างเงี้ย
5: ใช่ครับ
6: จริงๆผมว่าต้มน้ำอุ่นแล้วน้ำใส่หน่อยแล้วก็
5: ใช่แล้วถูกต้องนะครับน้ำอุ่นช่วยทำให้อุณหภูมิร้อนทำให้ช่วยทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวใช่แล้วครับ
6: เก่งจริงเลยคุยพี่เนี่ยแกเนี่ย
5: ท่าที่สองนะครับเป็นท่าง่ายๆก็แค่กำมือกำแน่นๆเลยแล้วก็แบมือหรือเราจะอาจจะไล่จากนิ้วก้อยค่อยๆงอเข้าบีบแบก่อน
6: แบ
5: ไม่ใช่แผลนิ้วก้อยงอเข้ามาม้วนสองข้างเลยแล้วค่อยคลายขึ้นทีละนิ้ว
6: คลายทีนิ้ว
5: ถ้าเป็นคนที่มีอาการนิ้วล็อกหรือนิ้วติดเนี่ยบางทีเราคลายปุ๊บมันไม่ไปมันไม่จะตามมือมาด้วย
6: มันต้องทุกวันใช่ไหม
5: ใช่แล้วครับจะแค่กำแล้วก็แบเราอาจจะนี่ให้มันโฟมากขึ้น ไหลไปเลยใช่แล้วครับไหลไปเลยเนี่ยครับง่ายๆเป็นการบริหารป้องกันการนิ้วล็อกนะครับแล้วท่าที่2ก็คือท่านี้ยังไม่เจ็บเป็นการยืดเหยียดง่ายๆเลยคล้ายๆกับเราดีดลูกแก้วสมัยก่อนดีดลูกแก้วก็แค
7: ่
5: ดึงมางี
7: ้ใช่สมัยเด็กๆเน
5: า
7: ะ
5: ใช่แล้วไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่า
6: ไม่เคยดีดลูกแก้วตีก๊อฟอย่างเดียว
5: ไม่เป็นไรพี่ลงหลุมไว้กัน
6: ลุ้มก๊อฟ
5: อ
6: ะ
5: นี่ก็ยืดให้ทุกนิ้วเลยนะครับยืดง่ายๆเลย
6: ยืดแบบนี้
5: ใช่นะครับให้รู้สึกตึงนะรู้สึกตึงเฉย
7: ๆไล่ทีละนิ้ว
5: ใช่ทีละนิ้วเลยหรือถ้าเกิดเราอยากรีบใช่ไหมครับ4นิ้วพร้อมกันได้เลยใช่แต่ถ้าเกิด4นิ้วเนี่ยบางทีนิ้วเราติดที่นิ้วก้อยอย่างเงี้ยเราไปยืดอย่างเงี้ยนิ้วก้อยเรามันสั้นมันไม่โดนใช่ครับเราจะยืดแยกนิ้วไปก็ได้อย่าง
6: นี้อ๋อดัดแบบนี้ได
5: ้ได้
7: ครับแล้วแขนเราต้องตึงไหม
5: แขนจะอยู่อย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดตึงเราจะรู้สึกบางคนตรงฟอร์อาร์มเราตึงด้วยครับเราจะรู้สึกตึงที่ฟอร์อาร์มมากกว่าใช่ครับจะไงก็ได้ครับให้แค่มีแอคทิวิตี้ให้มันแตกต่างจากเดิม
6: อ๋ออย่างนี้มีกลุ่มที่เล่นที่ทำแล้วไม่สามารถนิ้วล็อกทำอะไรเขาไม่ได้เลย
7: กลุ่มอะไรครับ
6: ลิเกครับเขาต้องดัดนิ้วทุกวัน
5: นิ้วมันติดฝั่งนี้เลย
6: เขามาถึงนี่เลยบางคนมาถึงนี่
5: เขาคงไม่เล่นโทรศัพท์จนนิ้วล็อก
7: ไว้หน้าทุกวันนี้เห็นลิเกบางคณะอยู่อย่างนี้เลย
6: อันนั้นกระลำคนละแล้วเป็นยอดจริงพี่ลิเกไม่เป็น
5: ใช่ครับ
6: ดัดนิ้วได
5: ้เพราะว่านี่อย่างนี้ก็สองนิ้วทั้งสองนิ้วได้เลยนะครับ
6: สองมือสองข้างทำได้หมดก
5: ันใช่ใช่แล้วครับ
6: แล้วถ้ายังเอาไม่อยู่อ่ะทำไงอ่ะ
5: ยังเอาไม่อยู่เรามีท่าบริหารเพิ่มอีก
6: นี่เหรอ
5: ใช่ก็ลองเอานี่ง่ายๆเลยมือข้างเดียวก็ได้นะครับจับจี๊บจี๊บแรงๆเลยแล้วก็คลาย
6: จี๊บก็คลายออก
5: แล้วก็อีกข้างอีกนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
7: ก็ไล่นิ้ว
5: ใช่พยายามบีบนิดนึงให้ออกแรงคลาย
6: บีบคลาย
5: บีบใช่
6: โอ้ยนี่ก้อยจะยาก
5: เลยใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เราลองทำสองข้างไหมเพื่อระบบประสาทของเราด้วยได้ด้วย
6: ประสาททันมาทำไม
5: นิ้วนิ้วชี้ไปนิ้วโป้ง
7: นิ้วชี
5: ้นิ้วกลางนิ้วโป้งบี
7: บ
5: ใช่
6: พร้อมเลย
5: ใช่ครับนิ้วนางไปนิ้วโป้ง
7: บีบ
5: บีบใช
6: ่เอ้ยนิ้วมันสั่นเนี่ยเพราะอะไรพี่โจ
5: ้เพราะคุณเกรงมันกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ไม่เป็นไรเป็นปกติแล้วก็นิ้วก้อยไปนิ้วโป้งโอเคคราวนี้เราทำไล่สลับกันไหมจากนิ้วก้อยครั้งนี้นิ้วก้อยมานิ้วโป้ง
6: โป้ง
5: ครั้งนี้นิ้วชี้มานิ้วโป้ง
6: โอ้โหเอาแล้ว
7: สลับอีกแล้ว
6: เอา
7: อ
6: ี
7: กแล้วครับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่าน
5: แล้วสลับครั้งนี้ครั้งซ้ายนิ้วก้อยไอ้นิ้วนางมานิ้วโป้งนิ้วกลางมานิ้วโป้ง
6: ไปแล้ว
5: บีบบีบบีบโอเคแล้วปล่อยนิ้วกลางมานิ้วโป้งด้านซ้ายนิ้วนางมานิ้วโป้งด้านขวาน
6: างโป้ง
5: บีบปล่อยนิ้วชี้มานิ้วโป้งด้านขวาด้านซ้ายนิ้วก้อยมานิ้วโป้งด้านขวาโอเคเป็นการฝึกสมองไปด้วยแล้วก็การฝึกนิ้วไปด้วย
6: นี่แยกประสาทใช
5: ่ไหมใช่ครับหรือว่าเราทำทีละนิ้วก็ได้บีบคลายบีบคลายบีบคลายนี่เรามีบีบแล้วอันนี้ผมแจกอุปกรณ์ทุกคนไปแล้วยางยืดยางมัดผมยางรัดแกง
6: เอาหายผมหาย
7: ผมได้ข้ออยู่แล้วผมได้เป็นมากมาแล้ว
6: พี่โจ้ไปทานแล้วขาดเลย
5: ขาดแล้วเหรอ
6: แล้วเดี๋ยวขอยางเส้นฮะ
5: ก็ไม่เป็นไรครับ
6: เอามาทำอะไรพี่โจ
5: ้เอาม
6: ัดผมเหรอมัดจุก
5: เอามาฝึกนิ้วเหมือนกัน
6: พูดเป็นเล่นยางเส้นแค่นี้ทำได้เหรอ
5: ลองดูวิ
6: อยากเห็นอยากเห็นทำไง
5: โอเคนะครับยางนะครับถ้าเกิดเอามาใหม่ๆเนี่ยบางทีมันอาจจะตึงหรือมันอาจจะแข็งมากเกินไปเราสามารถยืดให้มันมีความเบามากขึ้นนะครับทีนี้นะครับ
6: เดี๋ยวผมมัดอันนี้นะ
5: ครับ
6: ตาม
5: โอเค
7: เริ่ม
5: จาก
7: ตรงน
5: ี้เอาคล้องไว้นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพี่เชวินเห็นไหมนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยลักษณะนี้จะหงายมือหรือจะตั้งมือขึ้นนี้ก็ได้นะครับ
6: เป็นนิ้วอื่นไม่ได้พี่โจ
5: ้เดี๋ยวเราจะทำทุกนิ้วเลย
6: อ๋อทุกนิ้วนิ้วโป้งกับผมได้แล้ว
5: โอเคจับไว้ก็ได้
6: ชมเลยที่เก่ง
5: สุดยอด
6: เลยพี่ด้วย
5: โอเคเดี๋ยวลองร้อยนิ้วนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วโป้ง
6: ก้อยโป้ง
7: ก้อยโป้ง
6: เปลี่ยนนะจริงไปแล้ว
5: โอเคไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเรากลัวมันขาดนะเราจับไว้ตรงกลาง
7: จับตรงกลาง
6: จับตรงกลาง
5: ใช่แล้ว
7: จับตรงกลางจับตรงกลาง
5: จับตรงกลางอย่างงี้ทีนี้ค่อยๆกลางออก
7: ค่อยกลางออก
5: ใช่ทีนี้มันขาดมันก็จะไม่ดีดไปไหนแล้วโอเคครับกลางออก
7: กลางออก
5: ปุ๊บเข้า
7: ปุ๊บเข้าก
5: ลางออก
7: กลางออก
5: ถ้ากลางออกได้วันนี้ก็กลางออกได้เลยนะ
7: กลางออก
5: ใช่ครับทำประมาณ
6: แล้วเราก็กลางออก
5: ใช่ครับกลางออกไงรู้สึกไหม
7: กลางออกชัดเจน
6: โอ้
5: โอเคกางออก
7: กางออก

0: ทำอย่างนี้สักประมาณ5ครั้งก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนนิ้ว
1: กลางออก
0: ไปเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วนาง
1: นิ้วนาง
0: ใช่แล้วจับไว้กลัวกันดีด
2: กลัวกันดีด
0: ใช่ครับกลางออกกลางออก
1: ปึ๊บ
0: หุบข้าว
1: หุบข้าว
0: กลางออก
1: กลางออก
0: ทำนี้สัก5ที
1: อ่า

0: ก่อนนิ้วก้อยนิ้วนางไว้ครับ
1: ใช่
0: กลาง
1: หนึ่งโอ้นี่มันเล่าขึ้นมาถึงตรงนี้
0: ใช่แล้วใช่แล้ว
2: มันมาช่วงนี้เลยข้อพับ
0: ใช่ใช่
2: คร
0: ับ
2: เพราะอะไรครับเพราะอะไรสาเหตุ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อมันเล็กครับเราไม่ค่อยได้ฝึกมันอยู่แล้วไม่แปลกที่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันเกร็งหรือว่ามันสั่นหรือว่ามันไม่มีแรงใช่ครับอันนี้ก็ทำให้ครบทุกนิ้วเลย
1: นับหนึ่ง
0: ใช่
1: นับสองน
0: ับ
1: สามนับสี่นับห้า
0: แล้ว
1: ก็เปลี่ยนเป็นนิ้วชี
0: ้โอเคนิ้วชี้แต่เช้าก็ทำช้าๆหนึ่
1: ง
0: เ
2: พราะเราต้อง
0: ชี้จะง่ายกว่าเดิม
1: อ่
0: ะสอง
1: สามสี
0: ่ห้าไงง่ายไหมพี่แค่ยางรัดผมนิดเดียวเอง
1: แต่ง่ายนะนะแต่มันแอบมันแอบ
0: เส้นรู้สึก
1: เส้นคลายมันตึงไปตามนิด
0: ใช่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆนะครับสำหรับการป้องกันนิ้วล็อกนะครับก็จะมีตั้งแต่การกดนวดกดนวดกดที่โคนของนิ้วกดนวดใช่แล้วหรือก็อย่างที่พี่เควินทำก็คือน้ำอุ่นใช่ทำในน้ำอุ่นนวดในน้ำอุ่น
2: อะไรที่ผลจริงว่าเจอกับตัวเองเลย
0: ใช่แล้วครับน้ำอุ่นแล้วก็มาเป็นกำกับแบมือง่ายๆเลยกำแบมือกำแบมือ
1: กำแบมือ
0: ใช่ครับทำเรื่อยๆได้ทั้งวันเลยอย่างนี้ผลการบริหารระหว่างเราพักหรือว่าเราทำงานแล้วรู้สึกเมื่อยมือก็กำแล้วเบี่ยง
1: สมัยก่อนเคยเลี้ยงหลานเลี้ยงเด็กๆก็คือขนมจีบซาลาเปามันก็มาส่วนนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการมาช่วย
0: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมันเล็กแล้วก็ฝึกไฟมอเตอร์ใ
1: ช่แล้วครับให้ได้ฝึกแก
0: ใช่นี่แล้วก็จะมีการยืดจะเป็นยืดแต่ละนิ้วหรือว่าการยืดทั้งหมดเลยก็ได้
1: ใช่ใช่อ
2: ย่าลืมทำดัดนิ้วนะ
0: ใช่ครับใช่อย่าลืมทำทั้งสองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะให้นิ้วเราไม่ล็อกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะใช้อุปกรณ์ก็คือยางยืดอย่างนี้ก็ได้นะครับยางก็แก้ยางผมก็ได้นะ
1: คร
0: ับก็อย่าลืมกลับไปทำกันได้ครับง่ายๆนะครับทำได้ทั้งวันเลยแต่ที่สำคัญคืออย่าทำเยอะจนเกินไปหรืออย่าทำน้อยจนเกินไป
1: อย่าทำให้จนตัวเองต้องบาดเจ
0: ็บใช่แล้วครับถูกต้องครับพี่หนุ่มโอเคครับเราวันนี้นิ้วล็อกง่ายๆเราแก้ไขได้นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณหนังยางครับขอบคุณหนังยางครับ
3: ไอ้ช้างนี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือเอง
4: ทำไมอ่ะพ
3: ่อแม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหมป้องไม่ได้ปวดท้องแม่ป้องกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้น
4: อ
3: ่ะ
4: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่าแม่ดูก่อนที่ดูอารมณ์ก่อน
3: แม่นี่ไม่เข้าถึงศาสตร์การแสดงเลยอ่ะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลย
4: ได้ครับพ่อแม่ก่อน
3: ได้พ่อเริ่มก่อน
4: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
3: ได้โอเค

0: สดี
1: คร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่น
0: ิ
1: น่าครับ
2: สว
1: ั
2: สดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
3: พ่อแม่สู้สู
2: ้ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้โหวันนี้
2: ทำไมคะ
1: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเรา2คนคือชีวิตเรา2คนก่อนนะ
2: ชีวิตของเรา2คนใช่มั้ย
1: นี่หน่าพี่น้องกี่คนครับ
2: มี3คน
1: 3คนเท่ากัน
2: นี่โอ้
1: สินเจริญ3คนเท่ากันผู้ชาย3พี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
2: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยว
1: ัน
2: นี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
4: 3คนครับ
1: 3คน
4: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮี้ยวครับ
1: กำลังเฮี้ยวเลย
4: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
1: ายวันหรือรายชั่วโมง
4: ใช่
1: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
4: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
1: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
4: ใช่ครับ
1: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
4: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
1: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
4: ใช่ครับ
2: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
5: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
2: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
6: ใช่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
2: แย่งของเล่นใช่ไหม
6: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
1: ันดับ1เลยฮะ
6: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดจ๊ะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
1: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
6: ๆค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
1: ็มาเอาคืน
6: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
1: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้ง2ครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: เชื่อ
7: น้องเพชร
8: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
7: ดูทีวีเล่นเกม
8: เคยทะเลาะกันไหมคร
7: ับ เคย
8: ปกติใครเริ่มครับ
7: น้อง
8: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
7: น้องแกล้งเลย
8: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
7: 2ครั้ง
8: แล้วใครชนะครับเฮ้ยชนะเหรอโอ้ยเราเป็นน้องใครชนะเพราะอะไรหมอ
7: เพชรจับใช้กำลัง
9: ไม
10: ่
8: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
7: ตี
8: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
7: ไม่ดี
8: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมทำไมสนุกเหรอ
7: สนุก
11: มาดูกันด้วยกันตรงนี้มา
12: ตรงนี้เลยนี่
1: าพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
0: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
0: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
10: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
10: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
10: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
1: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
5: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
1: เล่นกันอยู่กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้องทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
5: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
0: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
0: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
5: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
1: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
5: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
1: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะ
11: รู้แล้วเราต้องเก็บใช่ไหมมีเวลาต้องการจะมีช่วยเป็นเก็บนะคะให้เป็นต่อเติ
1: มมีงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
5: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
10: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
10: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
10: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
5: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
2: กันเป็นอย่างดี
1: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
2: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
6: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
1: ่
6: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันของนี้เป็นของฉันของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่ๆมาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
2: เป็นทีมเดียวกัน
6: ใช่แล้ว
1: แบ
2: บนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันน้องเป่าและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรครับ
13: ธันวา
12: ข้าวปั้น
8: ใครดื้อกว่ากันครับ
12: ธันวา
8: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
12: เคย
8: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
12: ของเล่น
8: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันนี่ใครเริ่มก่อน
12: ธันวา
8: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
12: ตีมาเคยอีกนะจนหนูเป็นเลือดมันแผลเลย
8: แล้วทะเลาะกันดีไหมคร
12: ับ ไม่เลย
13: ดี
1: ต่อไปน้องปันปันน้องเป่า
8: ชื่ออะไรครับ
13: เป่าเป่า
12: ปันปันค่ะ
8: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
12: เล่นเกม
1: มาเล่นอะไรคร
13: ับเลโก้
12: ต่อเ
13: าร์บี
8: ้เอ้าแล้วไปแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
13: แย่งเพราะว่าป๊อปมาแกล้ง
8: แล้วเวลาที่เป่าแกล้งปันทำไงอะครับ
13: ก็แกล้งคืน
8: ทะเลาะกันไหม
13: ทะเลาะ
8: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
13: ค่ะ
8: ทะเลาะคืออะไรคะ
13: ทะเลาะแย่งของเล่น
14: สวัสดีครับ
8: ชื่ออะไรครับ
13: นี
14: ่ไซเรนครับ
8: อยู่บ้านชอบทำอะไร
14: เล่นเกม
8: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
14: เคยครับ
13: เล่นเกม
14: ใช
8: ่ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
14: ไม่ดี
8: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
14: พ
8: ่อพ่อทำยังไง
14: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยต้องสองอ่ะ
8: เลิกทะเลาะกันไหมครับ
14: เลิกครับ
8: แล้วเราทำไงกัน
14: ต่างก็ต่างอยู
15: ่เลยโอ้ยโหฮะอ้าวเจ็บ
1: นี่แบบออกแรงกันทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
10: ลูกก็จะหยุด
1: ครับ
10: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
1: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
10: ่ไม่ตีค
1: ่
10: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
1: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
10: ถูกต้อง
1: ว่าเป็นยังไง
4: หยุดตีครับ
1: หยุดตีกัน
4: แล้วก็ไปดูกล่อง
1: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
4: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
16: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
1: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
5: มาดูธันวาและข้าวปั้น
1: พี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
5: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
10: ลูกก็จะหยุด
1: ครับ
10: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
1: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
10: ่ไม่ตีค
1: ่
10: ะ
1: อ้า
10: วเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
1: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
10: ถูกต้อง
1: ว่าเป็นยังไง
5: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
1: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ
5: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
1: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เขาเรียกว่ากระจายเดี๋ยวมันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวาง

0: เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
1: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
2: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
0: ่ครับครับ
1: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนกันได
1: ้ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
0: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซนนี่ครับไซเรนแย่ไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตาง
3: านงาน
0: โคตรครับแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
1: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
4: หยุดตีครับ
0: หยุดตีกัน
4: แล้วก็ไปดูกล่อง
0: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
4: แน่นอนครับ
1: และปรากฏว่าใช่มาสนใจกล่องวิ่งได
0: ้มันขยับได้โอ้ยมันก็เจ
1: อแล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
0: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
5: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
0: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
5: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
6: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็กสองคนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได
5: ้อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: ู่ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้ๆ
1: ใช่แล้ว
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตพอเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อะค่ะ
4: เดี๋ยวผมปิดนะคะ
2: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบบ

0: แบ่งปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องทำเวลาอย่างของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตั๊ดเขาจะไม่ค่อยยอม

0: ื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: จิมี่น่าม
2: านี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตั๊ดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม
1: ครับ
3: คนที่โยนโดนค่ะหนึ่งปั๊บเลยค่ะ
1: หนึ่งปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่ใช่
1: ยังไม่ถามเขาเลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
0: ู
4: ก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: นี่ล้างแค้น
4: ใช่
0: ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
0: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
5: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
6: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
7: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
5: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
6: ชอบ
5: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
6: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
5: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
6: โกรธ
5: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
6: ตีหรือชกบ้างค่ะ
5: จริงเปล่าทั้งนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
6: เจ็บ
5: เจ็บเหรอเราชกคืนเปล่า
6: เดี๋ยวดูเขาเรียกว่ามวย
5: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
7: ุ
5: ณพ
7: ่
5: อ
7: โอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีพี่แต่ว่าโอเคอ่ะก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
5: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
6: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
5: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นัทโบโนมั้ยโอ้เป่าเพียง
6: เป่าเพียง
5: เป่าเวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
6: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
5: ไหนทำยังไงไหนจะทำให้ดูหน่อย
6: ก็แบมือ
5: เอา
6: ไม่ตีเหรอดีไปแล้ว
7: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
0: จะเป็นอย่างเงี้ย
7: เพราะว่าน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
5: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
6: กอด
5: ไหนโชว์สิ
6: อยากกอดนะแม
5: ่น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
8: รักครับ
5: รักเท่าไหนครับ
8: รักเท่าเยอะ
5: แล้วน้องนัทล่ะคะ
9: เท่าท้องฟ้า
5: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
9: ก็ทั้งโลกค
10: ่
9: ะ
10: แล้วก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
5: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: น่ารักมากจริงครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปัน
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะกันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
4: อุ๊ยดีมากเลย
0: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้ให้
4: ค
0: ุ
4: ณพ่อชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
4: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
5: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะ อันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
4: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล
0: ่
4: น
0: เล่นครับ
4: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
5: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์ ูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าและขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
4: ้
5: การใช้สติ๊กเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
4: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามทีละครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
0: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามอ้าวคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
1: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูก
0: อ
1: ายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
0: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปาๆกับน้องปันปันนี่ครับ
6: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
0: โอ้ยได้เหรียญทอง
4: ได้กำลังใจนะคะ
0: ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องคุบดึงปุ๊บเลยพลังมาเลย
4: น่ารักมากมาก
5: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
0: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มากคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
3: วันเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะ กันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังอยู่หลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
0: โอ้โหขี่หลังป้าน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
7: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
0: เป็นโอกาส
4: มาถึง
0: นี่ครับ
4: อีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
0: น้องเซเลนกับน้องเซมิมี่
8: จำได้ไหมลูกเซเลนเซมิมี่วันนั้นที่น้องเซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
4: น่ารักมากมาก
0: ขอบคุณ
4: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์กับเราม
5: ันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดนะคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนและลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
4: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
0: ใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
4: นะคะ
5: ค่ะ สิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขา หรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะ
0: ครับ
5: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
4: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
0: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกเรานะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
8: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
0: ครับ
8: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
0: ครับ
8: เรื่องการเถียงวาจาการกระทำพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
0: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
8: ใช่ทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
0: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
8: ใช่
0: เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
8: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
8: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห้ความรู้สึกของคนถูกว่าคร
0: ับ
8: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
4: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
8: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
4: มันไม่ใช่จะเป็นแค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีมันก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
5: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
0: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
5: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
0: ค
5: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะให้ลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
4: ้
5: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
0: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
9: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห
4: ้ค่ะ
9: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
0: ตีเลยเหรอครับแม่
9: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
0: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
9: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ขอโทษลูกไปนะ
9: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดกัน
4: แฮปปี้เอนดิ้ง
0: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
5: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าเออให้อภัยหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
4: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
0: บวกกันไว
4: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมได้ง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
5: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
4: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่าน
0: อ
4: ันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
5: มีศิลปะอีกล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันละกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได้ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชนภัยกันแล้วแล้วเขาก็สามารถปราบมังกรไล่ได้อะไรที่เขาประทับใจก็สร้างเรื่องราวไปนะคะวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติแล้วอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
4: ปั้นเลยนี
0: ่
4: ป
0: ั้
4: น
0: เลยน้ำมันคิดถึงเนาะ
5: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
4: แล้วแต่จินตนาการของ
5: เด็กเนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
0: ้อ้าวคราวนี้เรามาดู
4: พ่อแม่บ้าง
0: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
10: ค่ะอันนี้ของพี่อ้อค่ะเขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
0: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบ
5: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์เราอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
4: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
0: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
4: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
0: พ่อแม่
4: สู้สู้สวัสดีครับ

กับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกตึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เข้าใจมุมมองความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเจนที่เขาว่ากันว่าเข้าใจยากที่สุดครับและยังเป็นเจนที่บอกกันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนูน้อยที่มากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารครับและเธอยังมีดีกรีเป็นถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมน้องแพตตี้ชนันทิดาพงเพชรครับ

0: ดีค่ะชื่อเด็กหญิงชนันทิดาพงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อพัตตี้ค่ะอายุ12ปีค่ะปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้เป็นแชมป์ Master Chef Junior Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ expect หรอกว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนแรกแค่มาเอาประสบการณ์แต่พอเหมือนระบบอยู่3คนสุดท้ายเนี่ยความ expect หรือว่าความคาดหวังเนี่ยมันมากขึ้นก็เลยภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: พัตตี้ค่ะ
0: พอเป็นแชมป์นี่เปลี่ยนแปลงตัวหนูมากเลยเพราะว่าคิดว่าแบบ

เราได้เจอกับโลกใหม่มุมมองใหม่ที่ว่าแบบโหมันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยการเป็นแชมป์มาตอนนี้ก็งานอดิเรกก็คือทำอาหารนะคะแล้วก็จะมีเป็น

0: เอ๊ผมคิดว่าน่าจะบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าโลเคชั่นมาถึงตรงนี้อันนี้คือบ้านของแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
1: อยู่ครับ
0: อ้าวอ้าวสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมน้องแพตตี้ครับนี่ครับผมแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องแพตตี้เป็น
1: แชมป์ค่ะ
0: ของรายการ
1: MasterChef Junior Thailand Season 1
0: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องแพตตี้กันเนาะ
1: ได้
0: ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเคนี่ถือจะไปไหนครับ
1: เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะ
0: ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเฮ้ยงั้นทำอาหารพี่กินได้ไหมวันนี
1: ้ได้เดี๋ยวให้พี่ทำเป็นลูกมือหนูเลย
0: เฮ้ยได้เลยครับอ่ะจัดไปงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกัน
1: โอเค
0: ไป
1: ไปเลยค่ะ
0: โอเคน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่สามารถมีผัก
1: โอเคขอซื้อค่ะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีผักชีใบเลื่อยนี่ค่ะ
0: ผักชีเยอะไหมครับ
1: แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ
0: พอไหมพอแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ
0: แฟนคลับเยอะมากครับดังมากคนนี้สุดยอดรู้จักทั้งตลาดครับคนนี้เรามีวิธีการเลือกผักยังไงบ้างไหม
1: แล้วก็ต้องเลือกผักที่พยายามที่ให้เอาใบแก่ๆอย่าอ่อนมาก
0: ใบ
1: ใบอ่อนๆ
0: ใบอ่อนไม่แก่มากแล้วเราจะดูไงดูได้ไงว่ามันแก่มันอ่อน
1: ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดเป็นขิงขาแก่หรือขิงแก่เน
0: ี่
1: ยมันจะค่อนข้างแบบหั่นยากแล้วมันจะแข็งแข็งเวลาหั่นหรือสไลด์เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงค
0: ่ะตอนนี้เราขาดซีฟู้ดถูกไหมเราจะกลับไปหาซีฟู้ดก็คือหอยเชียวโฮกาเตะ
1: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
0: กับไข่ปลาแซลมอนปกติเราเลือกไซส์ไหมหอยเชียวมันก็มีหลายไซส
1: ์หอยเชียว
0: ไข่ปลาก็มีหลายไซส์เหมือนกัน
1: จริงๆอ่ะมันมีหลายสายพันธุ์มากก็คือแบบหอยเชียวไทยเนี่ยมันจะเป็นอันเล็ก
0: ๆ
1: แบบที่เขาตามร้านอาหารแบบอบเนยอะไรเง
0: ี
1: ้ยและอีกอันนึงเป็นของญี่ปุ่นชอบที่สุด
0: โฮกาเตะใช่ไหม
1: ใช่
0: ใหญ่ใช่ไหม
1: เพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหวาน
0: มันจะหวาน
1: ได้แบบนึงก็คือของอเมริกาม
0: ัน
1: จะใหญ่เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยหวาน
0: มันจะไม่ค่อยหวานโอ้โหไม่หวานมาก
1: มีปลาเต่าเต้ยด้วย
0: ปลาเต่าปลาอะไรนะครับ
1: ปลาเต่าเต้ย
0: ปลาเต่าเต้ย
1: มันคือเป็นปลาของฝั่งเซี่ยงไฮ้ฝั่งจีนนะคะคือมันจะเนื้อละมุนมากแต่ราคาจะ
0: แพงมาก
1: มากมาก
0: ส่วนใหญ่ปลาเต่าเต้ยนี่เขาไปทำอะไรกัน
1: เขาจะมาต้มในน้ำซุปหรือใส่ข้าวต้มแบบของคนจีนนะคะใช่
0: โอเคเราถึงร้านแล้วเน
1: า
0: ะ
1: หนูขอหอยเชี่ยวโฮกาเตะ3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะ
2: ได้ค่ะหอยเชี่ยวโฮกาเตะ3ตัว
0: 3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนโอเคครับ
1: แล้วพี่ท็อปดูกุ้งใช่ไ
0: หมโอ้โห
1: ใหญ่เท่ามือเลย
0: ใช่ใหญ่กว่ากำมือพี่อีกทีดูดิ
1: การหนักมาก
0: การจับกุ้งต้องจับอย่างนี้แหละครับ
1: ใช่เพราะว่ามันจับตรงนี้ก็ได้แต่เพราะถ้าจับตรงนี้เนี่ยหัวมันจะขาดได
0: ้อ๋อโชว์กล้องหน่อยเร็ว
1: มันหนักมาก
0: หนักจริงๆอ่ะโหตัวใหญ่มากเท่าหน้าแพตตี้เลยไหม
1: ลูกล็อบสเตอร
0: ์ลูกล็อบสเตอร์ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันแล้วก็ไปดูว่าน้องแพตตี้ทำอะไรให้เรากินนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: พูดตรงๆนะตะเกียพี่นวดแป้งก็นวดแล้วพี่ยังดูไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรกันเนี่ย
1: เราจะทำเป็นเมนูเป็นแบบซีฟู้ดมิกซ์เลยค่ะ
0: ซีฟู้ดมิกซ
1: ์ใช่ก็คือเราจะใช้ซีฟู้ดทั้งหมด3อย่างเลย
0: 3อย่าง
1: เราใช้หอยเชลล์ฮูลาเต้แล้วก็มีกล้ามปูม้าแล้วก็ใช้ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนเมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นอันนี้เป็นลาวิโอลี่ไส้ปูหอยช็อกโกแลตซอสต้มค่ะ
0: โอเค
1: โอเค
0: ลาวิโอลี่ไส้ปู
1: ไส้ปู
0: หอยเชลล์ฮูลาเต้แล้วก็ซอสต้มข่า
1: ใช
0: ่โอเคครับ ดูยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แฮตตี้ทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าทำได้ประมาณ5ขวบ
0: 5ขวบ
1: ใช่ค่ะ5ขวบ
0: ทำเรามีคนสอนเราเหรอ
1: YouTube สอนอ่ะ
0: YouTube
1: ใช่
0: เปิด YouTube ดูทำอาหารตอน5ขวบ
1: ใช
0: ่โอ้โห5ขวบพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยนึกไม่ออกเลยโอ้โหเก่งมาก
1: อันนี้แป้งก็วิธีนี้ก็คือแป้งน่ะมันก็จะเริ่มแบบบางแล้วนี่ก็ขออีกนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: ให้มันถ้ายิ่งบางจะยิ่งดีย
0: ิ่งบางจะยิ่งดีพี่ขอถามหน่อยปกติแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั่วไปเด็ก5ขวบ6ขวบเขาไม่น่าจะมาทำอาหารเขาน่าจะเล่
1: นเกม
0: ดูทีวีทำไมถึงอยากทำอาหารนะครับ
1: เพราะว่าหนูเห็นคุณยายกับคุณแม่ค่ะทำอาหารแบบตั้งนานแล้วแบบทำตั้งแต่แบบหนูเด็กๆแล้วหนูก็อยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแบบอาหารที่เรากินอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าวิธีการทำอะไรเงี้ยมันยากไหมขั้นตอนนี้มันทำยังไงก็เลยไปช่วยเด็ดผักช่วยหั่นของอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยค่ะเรื่องมันก็คือหนูเป็นคนชอบกินมาก
0: ชอบกินมาก
1: ชอบกินหาของกินอร่อยๆเยอะอยากรู้ว่ามันทำยังไงอ
0: ยากรู้มันทำยังไงด้วย
1: ใช่ก็เลยแบบลองเซิร์ช Google แล้วก็หาสูตรแล้วก็ทำเองแล้วก็ฝึกมาตลอดจนวันนี้เลยค่ะ
0: ทำเองมาตลอดเลย
1: ใช่
0: โดยที่ไม่ได้มีใครสอนเลย
1: ใช
0: ่โอ้โหตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราฝันที่อยากจะเป็นเชฟเลยไหมครับ
1: ใช่เราก็อยากเป็นหลายอย่างมากเลยคือแบบตอนนี้แบบมันก็เป็นวัยที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนว่าเราอยากเป็นอะไร
0: คือตอนนั้นเนี่ยรู้ตัวที่ว่าชอบว่าอยากจะเป็นเชฟตอนอยู่เท่าไหร
1: ่8ขวบ
0: 8ขวบตอนที่ดัดทำอาหารมาสักพักแล้วใช่ไหมครับโอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็พี่เตรียมไปแล้ว
0: อืมโอ้โอ้โอ้วิธีการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงไงครับ
1: ก็ใช้ข้อมือค่ะ
0: ดึงขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าพี่ทำน่าจะ

0: ตั้งแต่ได้เจอกันนะครับผมว่าน้องเพตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและยังเป็นคนที่พูดเก่งมากครับความรู้ทางอาหารเขาก็เยอะมากด้วยเหมือนและยิ่งเวลาน้องเขาอยู่ในครัวนะครับทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มของน้องเขาเนี่ยบ่งบอกว่าพื้นที่เล็กตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเวทีอีกหนึ่งทีของเขาเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คือการจัดจาน
1: จัดจาน
0: โอเคก่อนที่น้องแพตตี้จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยน้องแพตตี้ทำอะไรมาก่อนครับ
1: โอ้ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยครับพี่ท็อป
0: เรียนอย่างเดียวเลย
1: เรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: ตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรเราถึงเรียนอย่างเดียวเลย
1: ตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่น
0: ให้แบบช่วย
1: คนอื่นให้แบบเขาแบบรอดจากอุบัติเหตุหรือว่ารอดอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็แบบคิดว่าแบบตัวเองต้องเป็นหมอให้ใจต้องทำให้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเครียด
0: เครียดด้วย
1: เครียดมากมากมากเลยค่ะคือแบบ
0: รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับ
1: กดดันแข่งเหมือนเราแข่งกับตัวเองที่แบบอยากให้เกรดเรามันสูงกว่านี้อะค่ะ
0: ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่เรากดดันเนี่ย
1: 8
0: ขวบ
1: ใช่คราวนี้นะ
0: เชิญครับ8ขวบกดดันที่ว่าอยากให้เกรดดีกว่านี้เพื่อที่ตัวจะเป็นหมอ
1: ใช่พ่อก็กดดันพ่อคือแบบก็แบบหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแบบครอบครัวมากอยากให้เขาแบบรู้สึกว่าแบบภูมิใจแล้วแบบหนูอยากแบบหนูแบบเป็นคนที่ชอบแคร์กับคนอื่นมากคือแบบต้องทำให้ดีที่สุดคือแบบมันก็เลยรู้สึกกดดันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอแบบการทำอาหารเนี่ยก็ช่วยให้หนูอะแบบดูมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ออกจากกรอบเหมือนแบบทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเราเจอสิ่งที่เราอยากทำแล้ว
0: ที่เราบอกว่าตอนเรียนเราเครียดเนี่ยแล้วตอนไปแข่งมันไม่ยิ่งเครียดหรอพี
1: ่ตอนแข่งหนูรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้หนูมีความสุขหนูก็เลยไม่เครียดเลยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเราเครียดเหมือนที่แบบเราเรียนหรือเราสอบให้เราดีที่สุดทำอาหารเราอาจจะช่วยก็ได้เหมือนที่เราเคยสอบบางครั้งแล้วคะแนนไม่ดี
0: แล้วเวลาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรามีวิธีในการทำยังไงให้เราผ่อนคลายลงไหม
1: มีค่ะแต่มันวิธีค่อนข้างแปลก
0: ยังไงครับ
1: กรี๊ดเสียงดังๆเลย
0: กรี๊ดเลยเหรอ
1: จะแบบปลดปล่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบคือการเหมือนแบบเข้าใจกับตัวเอง
0: เข้าใจตัวเอง
1: ใช่ก็คือแบบหนูบางครั้งก็จะถามตัวเองหน้ากระจกเงี้ยว่าทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้หนูก็จะหาอะไรที่เรามีความสุขทำ
0: โอเคแต่เรื่องตะโกนเรื่องการกรี๊ดเนี่ยพี่ก็ช่วยได้นะ
1: ก็ช่วยได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่แบบเพอร์เฟคตลอดใช่มันวิธีแบบสั้น
0: ๆสั้นๆกลับมาตอนที่เราแข่งเราหวังไหมเราเอ็กซ์เพคไหมว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องชนะ
1: ตอนแรกหนูไม่หวังเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามาที่เนี่ยเพื่อจะเอามาประสบการณ์ที่ดีมาประสบการณ์มาหาเพื่อนใหม่เสร็จแล้วปุ๊บไปมาพอเราเข้ารอบลึกๆแล้วรู้สึกแบบฉันต้องทำให้เต็มที่แล้ว
0: ตอน4คนสุดท้ายใช่ไหม4หรือ3คนสุดท้าย
1: 4
0: คนสุดท้าย
1: ไม่5
0: คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราฝ่าฟันขนาดนี้ตอนเราออดิชั่นตอนนั้นกี่คนครับ
1: ตอนที่ออดิชั่น 3,000 คน
0: 3,000 คนเหลือ5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
1: โอ้โหคิดว่าเฮ้ยมาได้ไกลขนาดนี้เลยวะตอนแรกแบบงงกับตัวเองมากคือแบบตอนแรกหนูคิดในใจแล้วไม่ผ่านแน่นอนตั้งแต่รอบแรกเพราะแบบมีเด็กเยอะมากแล้วแบบคนก็แบบเก่งๆเยอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวและประมาทเสร็จแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้มาแข่งกับคนหรือเรามาชาเลนจ์กับตัวเองถ้าเกิดเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนกำลังโชว์ให้คนอื่นว่าเราทำนี้ให้ดีนะเราก็จะมีความสุขไปด้วย
0: ก็คือตอน5คนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เครียดแล้วปะตอนนั้น
1: ก็เครียดกับปกติ
0: เครียดกับปกตินิดนึงแต่ก็ตอนนั้นก็ทำให้ดีที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ด
1: ก็ทำให้ดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ว
0: อ้าวกลับมาโอ้โหสวยมากนี่เราต้องกินยังไง
1: เดี๋ยวหนูตักให
0: ้เรากินยังไงตักให้พี่
1: นี่นะคะใส่เกี๊ยว
0: ใส่เกี๊ยว
1: น้ำจากตัวเกี๊ยวออกแล้วก็หอยเชลล์แน่นๆแล้วก็ไข่ปลาแล้วก็ซอส
0: โอ้โหขอบคุณครับครับเอาแล้วนะ
1: มันเสียวอ่ะ
0: อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริง
1: ขอบคุณ
0: พี่ชอบซอสมากกำลังดีเลยแล้วก็พี่ชอบความเผ็ดที่มันมาจากตัวแป้งใช่ไหม
1: ใช่มันกับอีกในมาสเตอร์เชฟเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อร่อยจริงอร่อยจริงไหนเราไม่ชิมของตัวเองเหรออยากกินอีกอ่ะกินได้ไหม
1: ได้อะไรค่ะ
0: ตอนที่เราไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะกับตอนเรียนเนี่ยอันไหนเครียดกว่ากัน
1: หนูว่าเรียนคิดก่อนเพราะว่าเราแบบเพราะว่าหนูคิดว่าเราต้องทำเกรดให้ดีที่สุดแล้วมันจะบอกเพราะว่าทำเกรดให้ดีแหละมันจะภูมิใจแบบมันจะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบคิดว่าแบบเราก็อยากทำให้คนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราด
2: ้
1: วยเราเครียดแต่เสร็จแล้วพอเรามาแข่งมาสเตอร์เชฟมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยความรู้สึก
0: ได้ปลดปล่อย
1: ใช
0: ่แต่พี่เชื่อว่าเรามาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้คุณแม่ภูมิใจเราขอบคุณตัวเราแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่น้องแพตตี้คนเดียวนะครับที่ต้องเจอความเครียดวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความเครียดเหมือนกันแต่อาจจะต่างสถานการณ์และต่างเวลากันออกไปช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับความเครียดและวิธีการรับมือกับมันครับ

0: ครับเพื่อให้วัยรุ่นอย่างเราสองคนนะครับรู้วิธีการรับมือความเครียดนะครับถ้าเราคุยกันสองคนเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมจะมาตอบคำถามกับเจนวายของเราได้ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็คำถามแรกครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: วัยรุ่นนี่เครียดง่ายมากเลยนะคะสิวขึ้นเม็ดหนึ่งก็เครียดเม็ดมาก็เครียดเต้านมขึ้นก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกายใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็นำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เครียดหลายอย่างงั้นก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลง
0: อย่างน้องแพตตี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเราอะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: เรามีวิธีการในการคลายเครียดโดยวิธีที
2: ่มี2วิธีค่ะหมอแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงกับคนอื่นหรือเปล่าวิธีแรกของหนูอะก็คือจะกรีดแล้วก็ระบายกับใครก็ได้ค่ะระบายกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่เราแบบไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกวิธีนึงก็คือหาความสุขหรือว่าแบบหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างของหนูก็ทำอาหารนะคะ
1: อืมค่ะก็ดีเลยค่ะคือหลักๆของการคลายเครียดให้กับตัวเองเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเรามองวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายข้าวของ อย่างกรี๊ดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะปิดห้องประตูแล้วก็กรี๊ดไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะตะโกนดังๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จริงๆคือน้องแพตตี้ก็เล่ามาแล้วว่าได้คุยกับใครได้ระบายกับคนที่สนิทหรือเราไว้ใจฟังนะคะนี่ก็ทำให้เราสึกว่ามันดีขึ้นมันปลอดโปร่งขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดระบายออกก็ใช้เวลากับตัวเองคนก็เขียนไดอารี่บางคนก็อาจจะวาดรูปคือทำอะไรให้มันเพลินๆมีสิ่งที่เราสนใจใหม่ๆบางทีไอ้ความเครียดพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปสำคัญเลยเนี่ยก็คือไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยที่ตะโกนบ้างฟังเพลงอะไรมันก็เป็นแค่เหมือนกับการเลี่ยงเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือการกลับเข้ามาดูว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆเนี่ยได้ยังไงคนเราส่วนใหญ่ก็เครียดไม่กี่อย่างหลักๆก็คือเครียดเพราะว่ามีความคาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังหลายคนก็คาดหวังตัวเองสูงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นนะคะหลายคนก็รับความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราเช่นแบบความคาดหวังของพ่อแม่แบบความคาดหวังของเพื่อนแบบความคาดหวังของโรงเรียนเนี่ยพวกนี้บางทีก็กลับมาดูแล้วก็กลับมาจัดการแล้วก็มีวิธีที่คิดกับตัวเราเช่นถ้าเราคาดหวังตัวเองสูงก็ต้องกลับมามองนะว่าเออนี่มันกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องคาดหวังตัวเองขนาดนั้นไหมเราต้องมีความสุขว่าเราจะอยู่ถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเครียดตัวเองไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราเองไม่มีชีวิตเพื่อจะตอบสนองความคาดหวังของใครเราเองก็มีหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำและเราทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคุณครูโรงเรียนเราเราก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของเรา
0: ก็เมื่อถ้าเราไม่เอาความคาดหวังคนอื่นมาใส่ตัวเราเราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหม
1: มันก็เบาลง
0: เยอะ
1: เพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปแบกความคาดหวังของคนอื่นซึ่งหลายครั้งเนี่ยไอ้น้ำหนักที่เราแบกเนี่ยมากกว่าที่เขาใส่มาบางทีเขาก็อาจจะหวังกับเราไว้แค่นี้แต่เราก็แบกซะใหญ่เชียวบางทีมันก็ทำให้เราหนักอึ้งพอเครียดก็ไปไม่ไหว
0: แต่นี่จะ
1: ไ
0: ปถึงคนที่แบบพ่อแม่มี
1: พ่อแม่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งในชีวิตก็ได้เป็นหมอก็ดีนะแบกมาละพ่ออยากให้เราเป็นหมออย่างเงี้ยนะสมมติแล้วก็แบกมันไปแล้วก็คิดว่านี่คือความฝันของพ่อจริงพ่ออาจจะพูดแบบไม่ได้อะไรมาแต่มันก็มีพ่อแม่หลายคนจริงที่เอาความคาดหวังไปใส่กับตัวลูกแล้วก็ทำให้ลูกต้องแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตแบบเหนื่อยยากก็มีนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการอ่ะคนอื่นเขามีความมีหน้าที่คาดหวังกับเราแหละเพราะว่ามันก็บางทีความรักมันก็มาความคาดหวังเนาะเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เรามีหน้าที่จัดการใจเราหน้าที่จัดการตัวเราที่จะทำให้เราไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จากการแบกความคาดหวังของใครคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้ว ชีวิตก้าวหน้ากว่าคนอื่นจริงไหมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่จริงเรามีความสุขได้เท่าที่เราตัดสินใจจะมีแม้เราจะอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะหลายคนก็เกิดมาเก่งอย่างอื่นอาจจะเกิดมาทำอาหารเก่งอาจจะเกิดมาเป็นพิธีกรเก่งมันก็มีความเก่งอย่างอื่นหรือบางคนไม่ต้องเก่งอะไรนะเป็นคนธรรมดามันก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเราไปตั้งการมาตรฐานของตัวเราเอาไว้กับเรื่องบางเรื่องที่มันจำเป็นหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เวลาผิดหวังแล้วมันแบบพอมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจัดการอะไรไม่เป็นชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้ผิดหวังเท่าไหร่อะไรอยากได้แม่พ่อก็หามาให้ชีวิตก็มีแต่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็จัดการไม่เป็นเพราะฉะนั้นสำคัญเลยก็คือมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเรามีทักษะในการจัดการความผิดหวังหรือเปล่ามาปรับลดความคาดหวังกับทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
3: แปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนรอบตัวที่ตีกรอบให้กับเด็กคนนั้นหรือเปล่าม
1: ันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่พ่อแม่เองก็รักที่มาพร้อมกับความคาดหวังก้อนใหญ่เนาะมันก็เป็นธรรมดาเราเลี้ยงใครเรารักใครเราก็หวังนะเราก็มีความหวังดีกับคนคนนั้นแต่มันต้องไม่ต้องคาดหวัง

0: ือความหวังดีกับความคาดหวังมันไม่เหมือนกันถ้าเราหวังดีเราก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าถ้าเราคาดหวังมันต้องการอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเมื่อทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยคนที่เป็นทุกข์กว่าเราก็คือลูกเพราะเขาเองก็รักเราไม่อยากให้เราผิดหวัง
1: แล้วจะมีวิธีการสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเอ้ยเด็กคนนี้เริ่มจะเครียดละ
0: ก็ดูง่ายๆก็ดูแบบอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากที่เดิมเคยร่าเริงสดใสเริ่มแยกตัวเก็บตัวหน้าตาไม่มีความสุขนะขมวดคิ้วอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เคยทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำหรือบางคนเนี้ยก็ไปมุ่งมั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวจนดูแบบจนดูไม่มีความสุขโอ้ยเช่นแบบเครียดอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือเพื่อจะได้แบบสอบได้เอาชนะได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องระวังว่ามันดูเครียดเกินไปแล้วก็ลองมองเรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่าเอ๊ะมันมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นในชีวิตที่มันทำให้เกิดความแบบรีแลกซ์ตัวเองหรือพักผ่อนหรือเปล่าคือคนเรามันถีบจักอยู่ตลอดเวลานี่ยังไงมันเรียกไม่ได้เลยที่จะไม่เครียดใช่ไหมมันก็ต้องเครียดอยู่แล้วงั้นก็ลองไปดูเอ๊ะตอนนี้ลูกเรามีเวลาหายใจบ้างไหมเนี่ยลูกเราตารางเต็มไปด้วยการเรียนพิเศษทำกิจกรรมจนหมดแล้วได้ไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์หรือว่าเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสายที่เราอาจจะต้องดูนะคะว่าเขาอาจจะเริ่มเครียดเยอะหรือว่าเด็กหลายคนก็เราจะเห็นผ่านการพูดเปรยๆเช่นแบบเบื่อไม่มันเครียดอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยหรือบางทีผ่าน Facebook ที่แบบมันเต็มไปด้วยความแบบ
1: สถาน
0: รันทดเตตัสทั้งหลาย
1: สัญญาณแล้ว
0: ก็ต้องดูว่าแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็จัดการกับความเครียดไม่ได้
1: แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องเช็คลูกตัวเองด้วยว่า
0: ก็คอยแบบคอยมอนิเตอร์ดูหน่อย
1: ครับน้องแพตตี้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
2: มีค่ะคุณหมอหนูอยากจะถามว่าค่ะว่าปกติเวลาหนูทำแบบเวลาหนูเรียนนะคะปกติถ้าเรียนปกติหนูจะไม่ค่อยเครียดแต่พอถึงเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความคาดหวังที่หนูจะได้แบบหนูเหมือนมีแพชชั่นเยอะเกินไปที่แบบทำให้ตัวเองก็แบบต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบเวลาถึงจะช่วงสอบเนี่ยหนูจะแบบอ่านหนังสือหนักมากแล้วแบบหนูอยากคิดว่าทำไมความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ได้อะค่ะ
0: จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนี่ยออกมาจะสอบแล้วไม่เครียดเลยก็ถ้าจะทำให้เราไม่อ่านหนังสือเพราะความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่ามันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียดแต่พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมารีบทำแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสำคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราละเพราะอ่านหนังสือตอนที่สมองปลอดโปร่งกับอ่านหนังสือตอนสมองเครียดเนี่ยจำได้ไม่เหมือนกันสมองที่เครียดเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นแบบวงจรเชิงลบอะมันเป็นแรงผลักดันเชิงลบเพราะฉะนั้นมันก็เครียดแล้วมันก็อารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราแปรปรวนไปหมดเวลาซึมซับการอ่านหนังสืออะไรมันก็ได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่สมองโล่งๆอ่านแบบสบายๆและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิดเช่นเครียดจากความคาดหวังที่เยอะไปเมื่อกี้หลุดออกมาคำหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งเราต้องกลับมาถามตัวเราว่าทำไมต้องใครบอกว่าต้องไม่มีใครบอกเรามีเรานี่แหละบอกตัวเราเองว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือคำถามก็ลองกลับมาถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องได้ที่หนึ่งการได้ที่หนึ่งมันแปลอะไรและการไม่ได้ที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรจริงๆเด็กที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่เด็กที่เคยได้ที่อื่นแล้วพัฒนาตัวเองมาได้ที่หนึ่งคนที่ที่หนึ่งตลอดนี่มันแบบทีมก็อยู่เนี่ยนะคนที่แบบเคยล้มเคยพลาดเคยนั้นเราแบบรู้วิธีที่จะแคชอัพตัวเองที่จริงเก่งขึ้นเยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งแต่อยู่กับความเครียดตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขหรือแบบเป็นเด็กวิตกกังวลเยอะเป็นเด็กคาดหวังตัวเองสูงเพราะว่าไอ้ความคาดหวังตัวเองสูงเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ทุกแค่เรียนไม่ได้ที่หนึ่งทุกไปชั่วชีวิตเพราะทำอะไรมันก็ต้องดีที่สุดเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดคนอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยได้คำตอบไหม
1: โอเคไหม
2: มันค่อนข้างคลายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมเราต้องเครียดอะทำไมเราต้องแบบกดดันกับสิ่งนี้พอคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาก็รู้สึกโล่งมากเลยโล่งแบบโล่งขึ้นเยอะเลย
1: คำถามสุดท้ายคุณหมอ ถ้าวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทำไงครับ
0: ก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนเนี่ยดันไปเครียดเมื่อเครียดอีกคือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ทำไมตัวเองเครียด
1: ไปอีกรอบนึง
0: เพื่อนก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาที่ต้องเครียดแต่ว่าเรามองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไง
1: ครับ
0: จะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทำอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียดนะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้พัตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทำสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นตอของวิธีคิดที่ทำให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย
1: ครับก็ขอบคุณคุณหมอโอ๋มากนะครับที่ให้คำแนะนำเรานะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับและผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นเฮลิคอปเตอร์
1: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ2-3ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยากยากหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะ ข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
2: ดีเหมือนกันน่ะ
1: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
2: What is it?

0: cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะถ้าสวยด้วย
2: ช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับ
1: ถึงยาดาวีสักทีโอ้โหว้าวโหยแบบนี้ก็สวยทำไม่ได
2: ้พวกเรามาดูนี่สิ
1: อะไรเหรอไม่เอก
3: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
2: สงสัยต้องรบกวนคุณยานให้พาไปซะแล้ว
1: โอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลย
2: คุณยานครับ
4: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
2: คือพวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
1: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
4: รับทราบพร้อมทาง
1: ว้าว
4: ว้าวกลางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
1: What is it?

0: โอ้โหคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
1: รับทราบอ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
0: ใช่ละคราวนี้แมลงแมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
2: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
3: วิ่
0: งอะไรเหรอดาวี
2: What is

0: insect. I N S E C T, insect. An insect. Insects.
1: นั่นพึ่งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองพึ่งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: เขาสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตด
2: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้
3: Be careful!

0: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
1: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วไม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
0: ไม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะ1 2 3หายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
1: เฮ้ยนั่น what is it

0: iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: หนีแล้วเจ้ากิ้งก่าหนีไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยแมลงผู้น่าสงสาร
1: ตามไปเร็วนั่นนั่นขาเจ้ากิ้งก่า
2: ฮะเข้าไปในนั้นแล้ว
3: นี่ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะ
1: ลุยกันเลย
3: อ้าวหมูหยองรอด้วย
1: เอ้ยอ้าวหมูหยองเอ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอ่ะ
2: อ๋อฮะดาวี่มีไฟฉาย
3: ดีเลยสว่างดี
4: ไงพวกจะคุยกันอีกนานมะ
1: เฮ้ยนั่นเจ้ากิ้งก่า
2: คุณกิ้งก่าคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
4: คืนอะไรกันเด็กน้อย
2: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
4: คืนไม่ได้หรอก
2: กินไปหมดแล้วเหรอโธ
4: ่พูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
3: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
1: นั่นสิอยู่ไหนหมดอะ
4: นู่น
2: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
4: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
3: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
1: ใช่ๆเราจะมาทำการบ้านนะครับ
4: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆ ก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
2: เข้าสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
4: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
2: ่ไอ้แมลงเต็มไปหมดเลย
3: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
1: เฮ้ยรอดมาได้เรา
3: โอ้นั่นนั่นนั่นครับ
5: ว้าว Amazing
2: หิ่งห้อยแมลงหิ่งห้อย
1: รู้ได้ไงอ่ะ
2: คุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งห้อยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
5: วูปปี้วูปปี้
2: แม่หลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะ
1: คราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
3: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกมากแล้วกลับก็ดีกว่า

0: ดีกว่าค่ะ
1: Let's play

Iguana? Insect. Good job. What is that?

0: Island? Iguana! Iguana!
1: Wow!
2: กินน้ำหน่อยดีกว่าค่ะ
3: ฮะไอศกรีมของเขาสวยชิค
2: ดาวิ

0: กับพวกเราวิทย์ดีประจนภัยโลกไดโนเสาร์
1: พี่แว่นครับผมเหนื่อยจังเลยครับพี่แว่นถ้าเรามีจักรยานให้ขี่ก็คงดีนะครับ
2: ในยุคดึกดำบรรพ์แบบนี้ไม่มียานพาหนะให้ขี่หรอกนะวิตตี้เพราะงั้นหากอยากไปไหนก็มีแต่สองเท้าเท่านั้นที่จะพาวิตตี้ไปได
1: ้แต่วิตตี้เดินไม่ไหวแล้วนะครับพี่แว่นขาผมก้าวไม่ออกแล้ว
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวนะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีที่พักนะถ้าเรานอนกลางป่าจะไม่ปลอดภัย
3: นั่นเสียงอะไรนะครับพี่แว่น
4: โ
3: อ้นั่นไดโนเสาร์นี่ครับพี่แว่นรีบตามไปเร็ว
2: อ้าวนายวิดดี้บอกว่าเหนื่อยไง
3: หยุดหยุดก่อนครับเจ้าไดโนเสาร์รอวิดดี้ก่อนนั่นคือตัวอะไรหรอครับพี่แว่นทำไมถึงได้วิ่งเร็วแบบนี้ล่ะครับ
2: ไม่แปลกหรอกที่วิดดี้วิ่งตามไม่ทันเพราะมันคือเวโลซิแรปเตอร์หรือเรียกกันคุ้นปากว่าแรปเตอร์มันเป็นไดโนเสาร์เจ้าแห่งความเร็วเลยนะ

วิดดี้จะต้องทำอย่างไรครับเจ้าเห็นขาข้าไหมกล้ามเนื้อนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะโหวิดดี้อยากมีขาแข็งแรงบ้างจะได้วิ่งเร็วเวโรซีแรปเตอร์สอนวิดดี้หน่อยนะครับได้ข้าจะสอนเจ้าเองเจ้าลองทำตามข้าดูนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับพี่แว่นจะถามว่าถ้าเราอยากวิ่งเร็วแบบเวโรซิแรปเตอร์น้องๆต้องทำอย่างไร
1: ถ้าเป็นพี่วิดดี้จะขยันฝึกซ้อมวิ่งและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่านอกจากการฝึกซ้อมเป็นประจำการกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้วิ่งเร็วบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3

0: 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีการทำให้วิ่งเร็วที่น่าสนใจมากๆพี่แว่นกับพี่วิดดี้จะลองเอาไปทำตามนะครับ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: สเก็ตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้ว

0: ก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างไม่เบื่อไงจ๊ะ
2: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
3: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
0: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
3: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
1: มีเหรอคะ
3: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
0: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
0: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพาสเจอร์ไรซ์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
0: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
3: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
3: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กึ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
0: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
3: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะเสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
3: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
3: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆ นี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึกถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
3: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
4: ลับมาแล้วจ้า
0: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
4: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
0: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
1: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
3: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารไ

0: เลย
1: ว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
2: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
0: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
3: แจ๋งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
1: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะ
0: ใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
3: ครับเข้าใจแล้วครับ
4: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: อรี่หนูกุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันนึงกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนนึงคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่ได้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นละ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
0: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้ว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: จำได้สิที่แก๊ปจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปอ่ะ
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
4: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
4: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วก็เริ่มทำได้เลยจ้า
0: อลุยเลยลุยลุยลุย

0: แล้วก็เล่นทำมั่งดีกว่า
1: เดี๋ยวสิจ๊ะคุกกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
0: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งๆมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
1: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
0: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
1: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
0: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
2: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
0: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
2: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
0: ค่ะเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
1: สู้คุณนะจ้าลูกแม่
3: หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
0: นี่ก็คือแนนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
4: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
0: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
4: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
0: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
3: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ๊ะนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานหนึ่งมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะนักกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือหนู
4: กูชนะแล้ว
0: เย้ยิ่งกึ๊กไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกึ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้ใช่ย้อ ขับใจมากนะจ๊ะเจ้าแดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋า

0: ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
1: ย่าย่าข้าคือทีเร็กซ์ข้าคือราชาแห่งไดโนเสาร์ตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินและข้าจะกินเจ้า

0: นี่เราเผลอหลับไปหรอเนี่ยที่นี่คือที่ไหนทำไมมืดจังเลยไม่นะวิดดี้ถูกขังเหรอปล่อยนะปล่อยวิดดี้ออกไปช่วยด้วยพ่อครับแม่ครับโอ้ยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยเอ๊ะนั่นตัวอะไรพี่แว่นครับวิดดี้สงสัยจังเลยว่ามันคือตัวอะไรขอวิดดี้ส่องหน่อยได้ไหมครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์และนี่คือแมลงสาบในยุคนั้นไงล่ะ
0: อะไรนะนี่เราอยู่ในยุคดึกดำบรรพ์เหรอเนี่ยแบบนี้นี่เองวิดดี้ไม่เคยเห็นแมลงสาบตัวใหญ่มาก่อนเลยโอ้ดูนั่นสิครับว้าวโลกดึกดำบรรพ์น่าสนใจจังเลยครับพี่แว่น
1: วิดดี้เป็นอะไรหรือเปล่า
0: วิดดี้โอเคครับว่าแต่หลุมขนาดใหญ่นี่มันคืออะไรล่ะครับพี่แว่น
1: นี่คือรอยเท้าไดโนเสาร์ยังไงล่ะวิดดี้
0: อะไรนะจริงหรอครับพี่แว่น
1: วิดดี้อยากรู้จักไดโนเสาร์ตัว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในยุคดึกดำบรรพ์น้องๆชอบไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้างครับ
1: พี่วิตตี้ชอบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์เพราะต่อสู้เก่งสามารถเอาชนะสัตว์ได้ทุกชนิด
0: ส่วนพี่แว่นชอบยักษ์ใหญ่คอยาวแบรคิโอซอรัสเพราะเป็นไดโนเสาร์ใจดีไม่ชอบทำร้ายใครแล้วน้องๆล่ะชอบไดโนเสาร์ตัวไหนบอกเหตุผลกันมานะครับพี่แว่นให้

เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆแต่ละคนชอบไดโนเสาร์กันแบบไหนก็ลองแบ่งปันให้เพื่อนๆของน้องๆฟังกันด้วยนะวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีเกาะเล็กๆอยู่เกาะนึงฉันว่าพวกเราควรจะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกล่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคับสาบยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
0: ดีจังเลย

0: เอ๊ะที่นี่มีผึ้งด้วยล่ะพวกคุณผึ้งอ่ะเขาอยากแสดงอะไรให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
1: ดีจังเลย
2: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
3: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
0: หวานไปแบบนี้เนี่ย
2: อืดๆฉันแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
4: เฮ้ยเอาอีกแล้ว
0: คราวนี้ฉันจัดการเอง
2: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
0: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
2: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
5: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
2: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
0: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
6: เดี๋ยวฉันจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
2: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
0: สวยจังเลยอ่ะ
6: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณน้ารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
2: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
1: ครับคุณนาเฟส
2: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริงๆ
1: มาก นะครับ
5: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้างเถอะ
0: ไปกันเลย
7: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
1: ได้เลยครับ
8: ครับขอนะครับคุณดูนะสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจ้า
9: พวกเรา
8: ต่อจากนะครับ
9: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
2: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
0: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
5: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกขุนพึ่ง
2: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
5: ดีจังเลย
0: ดีจังเลย
2: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
0: สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
7: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกขุนพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
1: ครับคุณปู
7: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: จญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2 1 2 3
2: 1 2 3 4 1 2
0: 3 4 อ้าวแล้วไข่ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: พอดกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองน่ะถ้าได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายแวบไปไหน
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้

0: นแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของผมจนหมดเกลี้ยงเลย
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ
3: ่
2: ะ
3: ว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
0: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: แล้วถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ
4: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านมีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
5: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคง

0: แอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
1: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเอง
2: เฮ้ยงงง
0: ก็ได้ค่ะคุณยาย
1: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะว้ายคุณยาย
3: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
4: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
5: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงยเ
6: จ้าคนแคะคนนั้นมีชื่อว่าแลมป์
5: งงงงง
7: เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะ
5: ว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
7: งงงงงงงงง
5: ถ้าบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
8: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
5: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบบูบูบีบี
8: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
5: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
8: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
5: ขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว้เย้ไ
9: ชโย
10: เพราะว่าเกี่ยวลูกของพี่ที่กลับมาแล้ว
11: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
12: ่เอ๋ข้าพ่อกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
11: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
9: เย้เขา
13: โคตรยอดเยี่ยมสุดเลย
14: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
11: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นะว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
14: ่ดีละถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
9: ป๊อปน่ารักที่สุดเลยเย
14: ้หมู่บ้านเวจิเวจิของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
15: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
16: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็ออกจะแสนสนุกนี่นาน
14: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วนะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำ
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนู

พื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละอยู่ตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อ

0: เสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
1: มันปิด
0: เปิดได้เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ๆก็ต้องบุก
0: ได้นะฮะเปิดเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
1: โฆษณายังหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ช่วย
0: เปิดใหม่เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮ้ฮะเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: รีบเอาไป
3: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
0: โอ้โหติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
4: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
0: ่ไม่ต้องห่วงเลย
4: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
0: ไม่ห่วงหรือไม่รู
4: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะ
0: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะ yeah. ไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
4: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
4: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหาอะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
4: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
4: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
0: ตั้งค่า
4: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
0: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
1: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
0: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
1: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าง
0: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
5: ะ
0: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
5: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
0: ครับ
5: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
0: ตั้งไหมฮะตั้ง
5: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
0: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
5: ค่ะ
0: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
1: ไม่ค่ะไม่
0: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
1: ไม่ได้ตั้ง
0: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
1: แต่ก็ดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
0: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว
5: ่
0: า
5: จะดูอะไรดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับ

0: ส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
1: ่
0: เท
1: ่
0: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
1: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงครับ
0: นี่เหมือนกันด้วยพ่ออันนี้ไม่ตั้ง
2: อัน
0: น
2: ี้
0: ฝ่ายแม่ต
1: ั้
0: ง
1: ใช่พ่อตั้งไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
0: อะไรนะ
3: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
0: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
1: ครับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
0: อันเกมอะไร
1: โซลิแท
0: ร์โซลิแท
1: ร์ครับถอดไพ่อ่ะที่ไม่ถอด
0: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
1: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
0: สมวัยนะ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
1: เล่นเกมอะไร
3: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
0: อะไรนะ
3: หม้อไฟแสนสุขกับคัลเลอร์ทามค่ะ
0: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
3: หม้อไฟแสนสุก
0: ไอ้มันมี
1: เล่นยังไงลูก
0: เล่นยังไงเลย
3: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
1: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
0: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
3: แล้วก
0: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
3: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนนะคะ
0: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
0: ครับ
3: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
1: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
0: เอ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
1: รับไข่
0: รับไข
1: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
0: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
1: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
0: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
3: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
0: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อย
1: ๆจริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกปันหนึ่งก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
4: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
4: ู
0: กเลยชอบตอนนี้ติดไอ้อะไรนะ
2: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
2: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
2: ไม
0: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
4: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
2: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
2: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เอาตอนเนี้ย
2: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
2: แล้วน
0: ะ
2: แต่ว่ายังเล่นอย
4: ู่ไม่มีเวลาม
2: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
4: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
4: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงอ
0: ันนี้หาอีกทางนึงนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
3: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ

0: แต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
1: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
4: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
1: การเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึงดึงต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
4: หาลูกคนละอัน
0: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
4: ก็มีเสียง
3: ได้ไหม
0: ได้แล้ว
3: ได้แล้ว
0: ว้าวเสร็จแล้วฮะ

0: ไม่น่าตอบให้ครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะฮะวางมือเลยนะฮะ
1: แล้วก็เสียง
0: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะ
1: ตาลูก
0: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปุ๊บแล้วก็เสียง
0: ปุ๊บเร็วมาก
1: ปุ๊บ
0: ไหนบอกไม่เล่นเกม
1: ถูกแล้วปุ้มต่อลูก
0: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะสำหรับคุณลูกนะฮะน้องเอฮากับที่รักนะฮะ
1: ใช่เสียงลูกหวีด
2: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
2: แล้วก็เสียงเชียร์
0: เชียร
1: ์คุณพ่อเชียร์เสียงลูกหวีด
0: ลูกทำไป
2: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: นี่เขาเสียงปรบมือ
3: ผิดพลาดแล้ว
0: ผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่เมื่อกี้บอกเออมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
0: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดเอ้ย
4: ลง
0: เฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
4: เส้นแดงคือไม่ได
0: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูดบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีม Ultimate Auto นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูดบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
5: ย
0: ิน
5: ดีด้วยนะครับ
0: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
6: ได้หลายอย่าง
0: ได้หลายอย่างเลย
7: บัวลอยฮะ
0: บัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและทูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
8: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
7: ไม่มี
0: ไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะ นะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีโอกาสมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนแต่ยังส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่สำหรับวันนี้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงค่ะสำหรับตัวพายุไมซักตอนนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางเมืองหนานหนิงบริเวณประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะจะเน้นบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณภูเก็ตลงไปรวมถึงอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการติดตามเรื่องพายุไมซักและมีประกาศคำเตือนออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่10เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10มีเนื้อหาดังนี้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันที่5และวันที่6กรกฎาคมมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันถึง2วันนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะอืมเอา
2: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ผู้เจ้าจะไปไหนผู้จะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรุ้นซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครร
0: ภ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: เราใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี้
1: จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะก็หยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหยมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะ

0: หนังศีรษะค่ะ
1: ยังไง
0: ครับนั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ินัชชากาวิระนะคะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: คะก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ค่อยชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคุ้มอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆค่ะ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: พื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: การง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับค
2: ุ
1: ณ
2: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
2: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
2: ้าเพราะว่าบ้านทานมันทั้งมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสก็คือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกิดไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
2: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
2: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
2: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
2: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
2: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
2: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
2: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับอย่างกา าแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
2: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
2: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
2: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิคครับ
2: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
2: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นก็กว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมคร
2: ับ ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยเนี่ยเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
2: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องวอยวายพอร้องวอยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
2: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะครับเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะคร
2: ับในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
2: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
2: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
2: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลต

0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเหนื่อยถ้าน้ำหนักน้อยก็

0: เศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกคุนเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปิดให้เราประกอบอาหาร
0: เลยเราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับและอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละสามมื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
0: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองยังเลย
0: บ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากน้ำมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ้ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
0: ใน
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: น
1: ะฮะมันจะทำให้เหมือน
0: เด็ก
1: จะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้น
0: นะฮะสมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงเนี่ยครับ
1: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มีนม
0: มีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม
1: ้
0: กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
1: ้
0: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
4: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: ที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือตะลูเนี่ยมันขึ้นได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
2: จริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
1: ยังไงฮะ
0: หม่อมบ้างหม่อมบ้าง
1: คุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหากับผม
1: ยกมือไหว้เลย
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้ง

0: ค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะที่จะมาไขข้อสงสัยไปด้วยกันกับคดีในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาผมบางค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะผมจะขึ้นใหม่ได้แค่15ครั้งจริงไหมเราสามารถที่จะเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมขึ้นได้หรือไม่จริงหรือไม่ที่ความเครียดเป็นปัจจัยหลักทำให้เกิดปัญหาผมร่วงคนที่มีหนวดเคราเยอะมักจะเกิดภาวะผมเร็วกว่าคนอื่นจริงหรือเปล่าและการสวมหมวกเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ทำให้ผมบางและมีโอกาสทำให้หัวล้านมากขึ้นจริงหรือไม่ทุกประเด็นในวันนี้นะคะจะมาถูกไขข้อสงสัยค่ะปัญหาผมบางผมร่วงผมน้อยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อความมั่นใจแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาไขข้อสงสัยในทุกประเด็นกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแขกรับเชิญของเราค่ะสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของปัญหาผมบางค่ะปัญหาผมบางต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเผชิญนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญที่สุดนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคุณหมอนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ทุกคนรุมถามคำถามคุณหมอเยอะมากนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอเชิญมาเป็นพิธีกรคู่กันเลยนะคะคุณณภัทรค่ะหรือน้องภัทรนั่นเองสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: คุณหมอ
2: สวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
0: เมื่อกี้เป็นไงได้มีโอกาสถามปัญหาคุณหมอก่อนที่จะเข้ารายการแล้ว
2: คือต้องบอกว่าเราเข้ารายการผมเนี่ยแทบจะไม่ต้องถามอยากจะไปอัดเมื่อกี้คุณหมอต้องพูด2รอบเลย
0: ใช่คุณหมอแบบให้ข้อมูลดีมากแล้วให้ข้อมูลเยอะมากเราก็แอบฟังด้วยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาเจาะไปทีละประเด็นกันเลย
2: เมื่อกี้คุณหมอเดินเข้ามาปุ๊บคุณหมอถามว่าใครมีปัญหาผมบ้าง
0: เออใครมีปัญหาผม
2: ยกมือไหว้
0: ครับไม่ได้มีปัญหากับหม
2: อใช่
0: ๆมีปัญหาคุณนี่แหละ
3: สวัสดีครับผม
0: เข้าสู่ประเด็นกันเลยนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องเกี่ยวกับผมที่มันร่วงๆไปเนี่ยผมสามารถที่จะขึ้นใหม่15ครั้งเท่านั้นจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: คือตะลูเนี่ยมันคือได้แค่15ครั้งเหรอครับคุณหมอ
3: ก็ถ้าเกิดถามคำถามนี้นะครับคำตอบคือเป็นจริงครับในดูคนคนเราเนี่ยจริงๆมันมีวงจรชีวิตของมันอยู่ซึ่งใน1วงจรชีวิตเนี่ยนะครับก็จะมีระยะที่เส้นผมงอกได้แล้วก็หลุดร่วงออกไปในแต่ละวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะมีระยะประมาณ 2-5 ปีนะครับทีนี้ในแต่ละวงจรของเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อเขาดำเนินไปครบ5ปีเนี่ยนะครับอันนี้จะนับเป็น1รอบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเขางอกได้15ครั้งจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะครับบางคนอาจจะ20ครั้ง
2: แต่บวกลบ
3: ใช่ครับบวกลบเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับอย่างสมมติว่าเรามีวงจรเส้นผม5ปีใช่ไหมครับงอกได้20ครั้งจริงๆแล้วเรางอกได้ถึงอายุ100ปีนะครับเพราะเส้นผมเราก็ยังอยู่กับเราไปจนถึง100ปี
0: แต่ว่าบางคนมีเชื้อหม่อมนะ
2: ยังไงฮะ
0: หม่อมบางหม่อมบางเกิดปัญหาหม่อมบางขึ้นมาโดยที่แบบไม่ตั้งใจแม้แต่กระทั่งแบบเด็กสมัยเนี้ยผมร่วงเยอะผมร่วงเร็วมากคุณหมอคิดว่ามีปัจจัยมาจากอะไรคะ
3: คือจริงๆปัจจัยของผมร่วงมีหลายสาเหตุนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเราพบบ่อยที่สุดนะครับอื่นมันจะเป็นเรื่องโรคประจำตัวหรือว่าความเครียดซึ่งนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่ามันงอกได้15ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยแล้วทีนี้ถ้าหนูเป็นคนชอบถอนผมถอนเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าหนูถอน20ครั้งลุงคนนั้นก็จะตายไปเลยสิ
0: คะ
3: จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในการถอนเส้นผมแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่นับว่าเป็น1วงจร
2: สมมติว่าเรางอกผมเส้นนี้มา2ปีแล้วแต่วงจรเรา6ปีเพราะฉะนั้นถอนไปตอน2ปีอีก4ปีมันก็ยังนับไปอยู่ในสาย
3: พ
2: วกนั
3: ้
2: น
3: ในวงจรเดียวกันเพราะฉะนั้นสบายใจได้
0: เข้าใจละค่ะก็คือเหมือนแบบใน5ปีก็จะมีวงจรเส้นหนึ่งที่จะอยู่กับเรา
3: ใช่ครับ
0: สมมติว่าหนูมีหงอกอะไรเงี้ยการถอนหงอกก็สามารถทำให้ขึ้นมาเป็นแบบดำหรือว่าขึ้นมาเป็นหงอก
3: ผมหงอกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเซลล์สร้างเม็ดสีหยุดทำงานหรือทำงานผิดปกติไปแต่เซลล์สร้างเนื้อผมยังอยู่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราถอนไปแล้วเนี่ยเซลล์สร้างเม็ดสีไม่ได้ถูกแก้ไขผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมหงอกเหมือนเดิมจริงๆเราถอนไปเรื่อยๆเนี่ยคือรูขุมขนหายไปได้เลยนะครับ
0: จริง
3: เพราะว่าเวลาเราถอนเรื่อยๆครับรูเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบทีนี้เวลาเราถอนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆเนี่ยการอักเสบมันเกิดซ้ำไปซ้ำมาลูขุมขนอันนั้นจะเกิดพังผืดแล้วพังผืดพอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปิดรูขุมขนถาวรอันนั้นก็คือทำให้เสียรูขุมขนอันนั้นไป
2: งั้นก็ดีสิครับจะได้ไม่ผมขาวไม่ขึ้น
3: แต่ว่ามันก็จะว่างไปเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดมันเส้น2เส้นอาจจะยังโอเค
3: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าเกิดมันเริ่มเยอะอย่างเงี้ยพี่ซาร่าอย่าไปถอนงอกผู้ใหญ่นะ
0: พี่ไม่ถอนงอกพี่ถอนงอกตัวเองแล้วเนี่ยเพราะเริ่มขึ้นมาแล้ว

0: คือขึ้นมาข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยประเด็นคือแบบขึ้นมาข้างหน้าเราก็แบบมันเห็นชัดไงคะ
1: มันเกี่ยวความเครียดไหมอะไอ้หงอกขึ้นหรือว่าเป็นเพราะว่า
0: เด็กอยู่นะคะคุณหมอ
1: ปัจจุบันงานวิจัยพบว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเร็วขึ้นแต่ยังไงก็ตามสาเหตุหลักนะครับก็คือมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงคะ
1: ก็ถ้าเราพูดถึงการป้องกันนะครับปัจจุบันข่าวร้ายนะครับยังป้องกันไม่ได้คือเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับภาวะนี้มันเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่เรารักมาก
2: ให้มาเต็มๆ
1: ใช่ก็ต้องให้สิ่งเหล่านี้มาเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่คุณพ่อคุณแม่รักแล้วแล้วให้มาแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกับเราเราก็จะต้องดูแลรักษาให้ถูกต้องถ้าเป็นลักษณะผมบางแบบพันธุกรรมในผู้ชายแนวผมด้านหน้าก็จะถอยร่นขึ้นไปด้านบนตรงแต่แถวกระหม่อมก็จะกลายเป็นไข่ดาว
2: ครับ
1: ระยะสุดท้ายมันมารวมกันก็จะเหลือแค่ข้างๆกับ
0: ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ปาดเป็นข้าราชการเกษียณ
2: เกลียดเราเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาเดินมาตีถึงช่องเลยน
1: ะอันนี้จะเป็นในผู้ชายส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับจะมีความต่างก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ลานเลียนจะไม่หายไปเหมือนผู้ชายนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยบริเวณศีรษะด้านบนเนี่ยผมจะค่อยๆบางลงเรื่อยๆเราจะสังเกตว่าถ้าเราเห็นผู้หญิงที่อายุเยอะๆครับเราจะมองเห็นหนังศีรษะด้านบนเขาชัดขึ้น อันนี้ก็จะเป็นลักษณะในผู้หญิง
2: ครับ
1: ทีนี้เรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยในผู้ชายจะมียานะครับในผู้หญิงก็จะมียาเพียงแต่ว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันผู้ชายจะมียารับประทานแล้วก็ยาทานะครับซึ่งตัวยาจะไปออกฤทธิ์ที่ต้นเหตุของตัวผมร่วงได้โดยตรงส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะมีเพียงแต่ยาทาเท่านั้นทีนี้หลักการรักษาของภาวะนี้ทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นพันธุกรรมใช่ไหมครับพอเป็นแล้วไม่หายคนไข้หลายคนก็จะเข้าใจว่าพอใช้ยาไปแล้วผมดีขึ้นแล้วหยุดยาดีกว่าจริงๆแล้วไม่ได้
0: ต้องกินตลอด
1: ต้องใช้ไปตลอดนะครับจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเราปลง
2: ช่างมัน
1: เช่นอายุสัก70 80ไม่ได้ห่วงอะไรมากแล้วอันนั้นพอเราหยุดยาเนี่ยผมก็จะร่วงไปตามธรรมชาติ
0: ค่อยๆเหมือนประคับประคองไปนั่นแหละแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเส้นผมแต่ต้องการที่จะบำรุงอยากให้เยอะขึ้นอยากให้ดกดำมีวิธีการบำรุงยังไงบ้างที่แบบเรื่องอาหารการกินดีกว่าว่ากินยังไง ที่จะเสริมตรงนี้ได้บ้าง
1: จริงๆถ้าเกิดว่าในสภาวะร่างกายปกตินะครับตามธรรมชาติมันก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบถ้วนนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ทีนี้กับกันเนี่ยมีอาหารเสริม หรือว่ามีแชมพูหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่จะทำให้ผมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่า คำถามนี้นะครับถ้าเราพิจารณาจากงานวิจัยแบบจริงๆเลยเนี่ย ปัจจุบันยังไม่มีนะครับ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยที่จะช่วยให้คนที่อยู่ในสภาวะปกติเนี่ยพอทานเสริมแล้วเนี่ยสามารถทำให้ผมแข็งแรงขึ้นได้นะครับ
2: อันนี้คือเรื่องของการกินก็เกี่ยว
1: ครับ
2: เร
1: ื่อง
2: ความเครียดก็เกี่ยวแล้วเวลาใส่หมวกล่ะผมเห็นนี่แหละคนชอบบอกใส่หมวกแล้วหัวมันอับมันทำให้ผมร่วงด้วยอย่างนี้มันเกี่ยวไหมคุณหมอ
1: ไม่เกี่ยว
2: สบายใจได้แล้วเพราะฉะนั้นใครชอบใส่หมวกเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงละ
1: จริงๆเคยมีการเซอร์เวย์นะครับเรื่องความเชื่อว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงมากที่สุดการใส่หมวกเนี่ยถือเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่โดนโทษมากที่สุด
2: ใช่ไหมเพราะว่าพอใส่หมวกรู้สึกว่าหัวมันอับมันชื้นมันน่าจะแบบทำให้ผมมันร่วง
0: มันรากผมมันโดนทับ
1: จริงๆถ้าเราใส่หมวกแบบปกตินะครับมันจะไม่มีผลแต่ว่าถ้าเราใส่หมวกแบบพิเศษคือหมายความว่าหมวกอันนั้นเนี่ยมันมีแรงที่กดต่อเส้นผม
2: หมวกกันน็อกเนี่ยหรอคุณหมอ
1: หมวกเนี่ยต้องดูชนิดนะครับถ้าเป็นชนิดที่มีแรงกดมากๆแล้วก็เป็นเวลานานเนี่ยจะส่งผลต่อเส้นผมได้เส้นผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแรงกระทำมากๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดหลุดร่วงออกไปได้นะครับมันจะมีผมร่วงบางประเภทเช่นผมร่วงจากการดึงนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า traction เรามักจะเห็นในคนที่มีผมหยิกหยักสมมากๆแล้วก็ชอบยืดผมนะครับทำยืดผมบ่อยๆอย่างคนที่ผิวสีอย่างเงี้ยครับที่เขาชอบทำทรงดึงผมอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ผู้หญิงเลยแค่ดารานักแสดงก็ต้องทำผมบ่อยๆดึงใดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอ
1: ันนั้นก็จะมีผลแล้วก็จะเห็นว่าแนวผมโดยเฉพาะตรงขอบผมเนี่ยเขาหายไปเพราะว่านั้นมีแรงดึงซ้ำบ่อยๆผมก็จะหายไปหรือว่าอีกประเภทนึงคือถ้าใส่หมวกแน่นมากๆเนี่ยบริเวณที่มีกดทับมากๆครับจะมีผมร่วงได้เฉพาะบริเวณนั้น
2: ก็แสดงว่ามันก็มีส่วนบ้างถ้าเกิดคุณใส่ทุกวันใส่แบบกดไว้ทั้งวันแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าต้องมากพอนะคร
0: ับ และอย่างการแบบแสกอะคุณหมอสมมติเราแสกแต่ซ้ำๆเดิมๆอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ช่องร่องที่เราหวีเหมือนกันไหมกับการดึงที่ทำให้ร่องนั้นหายไป
1: ครับจริงๆถ้าเป็นการหวีด้วยแรงธรรมดานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวคือแต่ว่าการเปลี่ยนแสงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอาการผมบางดีขึ้นได้จริงเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแสงครับเราเล็งพยายามเลือกตรงบริเวณที่ผมมันหนาอยู่แล้วอันนั้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นได้
2: คือเรื่องของจิตวิทยาเลย
1: ใช่ครับ

0: ถ้าเกิดว่าเราหวีด้วยแรงที่เยอะครับหรือว่าใช้หวีชนิดพิเศษเช่นใช้หวีร้อนอันนี้จะมีผลจริงนะครับแสกก็จะมีความร้อนมากแล้วก็มันก็จะมีผลทำให้ผมร่วง
1: เพราะฉะนั้นการที่เราแบบใดผมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำให้เรามีโอกาสผมร่วงเหมือนกัน
0: ครับต้องระมัดระวังครับคือใดผมเนี่ยถ้าถามหมอที่ดูแลเส้นผมนะครับ
1: ทุกวันเลยเน
0: า
1: ะ
0: เราจะแนะนำว่าอย่าใดร้อนคือใช้อุณหภูมิปกตินะ
1: มันไม่แห้ง
0: ครับ
2: ถ้าเกิดการเป่าล่ะคะการเป่าที่ไม่ได้ดึงก็มีผลไหมคะ
0: ก็ไม่มีปัญหาครับคือถ้าเป่าเนี่ยก็ขอให้ใช้อุณหภูมิปกตินะคะก็จะไม่มีปัญหา
1: เราเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าการดึงที่มันแบบรุนแรงกว่าปกติมันต้องดึงขนาดไหนถึงเรียกว่ารุนแรงหรือว่าแบบไหนถ้าสมมติว่าแสบผมอย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมดาแต่ถ้าแรงเนี่ยคือยังไง
0: จริงๆมัน
1: ม
0: ี
1: เดี๋ยวผมก็ไม่ถึงผมเนี่ยมันจะหายไปเป็นหย่อม
0: อย่าเลยครับปกติผมก็จะแนะนำคนไข้ว่าไอ้แรงที่มากกว่าปกตินะสังเกตง่ายๆเลยหนังที่3มันยกขึ้น
1: อ่ะโหอย่างงั้นเวลาที่เราแบบเซตผมเนี่ยมันก็ยกนะ
0: แต่ว่าม
2: ัดผมหนูก็รู้สึกว่าตัวนี้ตายกขึ้นใ
0: ช่มั้ยจริงๆถ้ามันยกขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่นานอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายกขึ้นแล้วค้างอยู่เป็นเวลานานอันนี้มีผล
1: นี่นะหันไม่มองช่างทำผมแล้วว่าพี่เมื่อกี้พี่ดึงของหนูนานหรือเปล่าครับ
2: ไม่ใช่ว่าเป็นดึงผมแต่ตอนนี้มัดอ่ะบางวันอ่ะหนูมัดผมแบบรวบตึงอ่ะคุณหมอเป็นแบบครึ่งวันน่ะแล้วพอแบบปล่อยปุ๊บมันโล่งฟู
1: อันนี้คือว่าไม่ควร
0: ครับถ้าทำบ่อยๆเนี่ยก็จะเกิดผมร่วงที่เราเรียกแท็กชั่นอะลอพีเชียก็คือจะมีขอบผมผมหายไป
2: นี่เริ่มไปแล้วคุณหมอ9แสนแล้วนะ
1: เราก็ใกล้ล้านะเราจะรวยแล้วนะ
2: จะรวย
1: ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ผมจะร่วงแล้วคิ้วร่วงไหมหรือว่าแบบขนหน้าคงหน้าแข้งนี้มันจะร่วงเหมือนกันไหมคุณหมอ
0: จริงๆสามารถร่วงได้ครับถ้าเราพูดเรื่องธรรมชาตินะครับในคนที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนตามร่างกายก็จะมีจำนวนลดลงทีนี้ถ้าอย่างขนคิ้วเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีจะสังเกตว่าพอเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยขนคิ้วโดยเฉพาะด้านข้างครับ1ส่วน3ด้านข้างเนี่ยจะเอ๊ะทำไมมันหายไปอันนี้จริงๆเราเจอได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราไปปรึกษาแพทย์เนี่ยนะครับอันนึงที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องหาโรคทางกายเพราะว่าหลายครั้งเวลาคิ้วร่วงด้านข้างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับโรคทางกายนะครับเช่นโรคไทรอยด์หรือว่าโรคติดเชื้อบางอย่างนะครับที่เป็นเรื้อรังนะครับเช่นซิฟิลิสซึ่งถ้าเราเจอเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติเพิ่มเติมแล้วก็ตรวจเลือดเพิ่มเพื่อที่จะสังเกต
1: มันก็มีเหมือนกันแล้วเราสามารถบำรุงยังไงได้บ้างอยากรู้ละครนี
0: ้คือปกตินะครับการบำรุงเส้นผมเนี่ยคือผมก็จะแนะนำว่าเราบำรุงเหมือนกับการบำรุงร่างกาย
2: ค
0: ือจริงๆถ้าเราดูแลร่างกายยังไงดูแลเส้นผมอย่างนั้นแหละก็คือพักผ่อนให้เพียงพอเหมือนบทแบล็อกปกติเลยครับ
2: กินอาหาร
0: ให้ครบให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามแบบเวลาเราดูแลเส้นผมเนี่ยก็พยายามอย่าทำอะไรที่มันมากเกินไปคือผลิตภัณฑ์ทั่วไปเราก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะเลือกอะไรที่มันดู obvious ดูแปลกประหลาดมากเกินไปเป็นอะไรที่มันดูเป็นสารเคมีประหลาดแล้วก็อย่าไปเอามาใช้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้อยู่ในทางสายกลาง
2: ก็คือใช้พวกของออร์แกนิกพวกผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก็ช่วยได้ไหม
0: ก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะครับจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่ามันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมี
2: ค่ะ
0: แต่ว่าอันนึงที่ผมมักจะแนะนำให้คนไข้สังเกตก็คือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเส้นผมหรือหนังศีรษะเรามีปัญหาไหมสังเกตง่ายๆก็คือพอใช้แล้วเนี่ยนะครับเขามีอาการคันมีอาการแคร์ไห
2: ม
0: ถ้ามีนะครับต่อให้เป็นออร์แกนิกก็ควรจะเปลี่ยนนะครับการมีอาการเหล่านี้มันแสดงว่าหนังศีรษะเรามีปัญหาอักเสบซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะส่งผลทำใหผมร่วงหรือว่าผมน้อยลงได้
2: หนูเป็นนะคุณหมอหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทำผมเยอะหรือว่าสกปรกนะคะเพราะว่าหลังแคร์ชอบขึ้นมาตรงบริเวณนี้แล้วคันยิบๆหนูก็เลยคันเลยนะหนูก็เลยไปซื้อพ่อหนูใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์หมอเดินมอนหางเลย
0: ผมพยายามสังเกตนะว่า
2: คือมันจะเป็นแบบแดงๆก่อนแดงๆแล้วค่อยเป็นขุยแล้วก็คือมันไม่ใช่เป็นแบบตังแคร์ทั่วไปที่เป็นผงๆแล้วอ
1: ันนี้เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ไหมค
2: ุ
1: ณหมอ
2: เป็นแผ่นๆเลยอะคุณหมอที่มันเกิดขึ้นอะ
0: ก็คืออันที่หนึ่งเราก็ต้องประเมินว่ามันใช่ไหมนะครับปกติเราก็จะต้องดูว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันมักจะเป็นตามหลังของการใช้ทุกครั้งแต่ว่าถ้าคุณซาร่าลองสังเกตดูบางครั้งมันไม่เกี่ยวเช่นมีช่วงนึงที่เราแบบไม่ได้ถ่ายงานหรือว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนแล้วเราไม่ได้ทำอะไรมันก็ยัง
2: คงเกิดใช
1: ่งั้นสกปรกครับ
2: ผม
1: ใ
2: ช่
1: ฟันธงให้เลย
2: ขาดสารอาหาร
0: จริงๆมันจะมีโรคภูมิแพ้ที่หนังศีรษะชนิดนึงนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเก่งเมื่อกี้ผมคุย
1: ใช่เมื่อกี้คุยกับคุณหมอไป
0: ก็ยังรู้จักกันเขาจริงๆโรคนี้มันคือเซโบริกเดอร์มาไทติสแต่ว่าเป็นที่หนังศีรษ
2: ะ
0: วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเซฟเดิมก็คือมันจะเป็นการอักเสบเป็นภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับซึ่งอาการภูมิแพ้ชนิดนี้มักจะสัมพันธ์กับ1ก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนหรือว่า2เนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องความเครียดเลยหรือการพักผ่อนไม่

0: น้อยเนี่ยครับช่วงนั้นก็จะกำเริบขึ้นมาได้
1: ฟังจากคุณหมอแล้วหลักๆเรื่องความเครียดเลยนะที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยส่งผลตอบ
0: คือแต่ว่าทุกอย่างในร่างกายพอเราเครียดพอเราพักผ่อนไม่พอมันก็แสดงอาการมาหมดเลย
1: ทั้งผิวหน้าผิวพรรณรวมถึงเส้นผมรูขุมขนด้วยที่สำคัญนะคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณหมอก็ได้แนะนำวิธีการบำรุงเบื้องต้นไปแล้วลองถามคุณหมอดีกว่านอกจากที่จะแบบบำรุงแบบขั้นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วมีวิธีที่เราสามารถเพิ่มรากผมหรือต่อมเส้นผมให้ขึ้นได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย
0: คือปกตินะครับเส้นผมหรือว่ารากผมของคนเราเนี่ยพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ฟิกอยู่เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลเขาอย่างให้ดีที่สุดสมมติว่าถ้าเราเกิดบาดแผลอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าทุกรูขุมขนที่เสียไปเนี่ยเสียแล้วเสียเลยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีงานวิจัยหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่เราพยายามจะสร้างรากขนขึ้นมาใหม่แต่ว่าในมนุษย์นะครับยังทำไม่สำเร็จงานวิจัยพวกนี้ยังสำเร็จในสัตว์ทดลองเท่านั้นแต่ว่าในมนุษย์เนี่ยเรายังทำไม่ได้
2: เราที่เขามาปลูกผมกันเอาเนื้อตรงนู้นมาแปะเอาหนังมาแปะเนี่ยมันคือยังไง
0: จริงๆการปลูกผมนะครับคือการย้ายรากผมเท่านั้นเองหมายความว่าอย่างผมยกตัวอย่างโรคผมร่วงที่เราชอบทำกันก็คือผมบางแบบพันธุกรรม
2: ครับ
0: อย่างคนไข้ที่มี
2: ไข้ดาว
0: ใช่ไหมครับเราก็จะเลือกเส้นผมจากตรงบริเวณที่ไม่ร่วงอย่างในผู้ชายก็จะเหลือด้านหลังกับด้านข้างเขาก็จะย้ายเส้นผมจากข้างหลังที่หนาๆเนี่ยครับเอามาปลูกตรงบริเวณไข้ดาวแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับมันคือการย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาย้ายมาแล้วผมด้านหลังก็หายไปนะครับมันจะบางไป
1: แต่ถ้าเกิดเอาแค่ข้างหน้าดูดีเท่านั้นแต่ข้างหลังก็คือหายไปปกติเลย
0: ใช่ครับเป็นเรื่องการเฉลี่ย
1: แต่ว่ามันเจ็บมากเลยใช่ไหมคุณหมอกัน
0: ก็จริงๆก็เจ็บครับแต่ว่าโดยเทคนิคการผ่าตัดเนี่ยก็จะมีวิธีลดอาการบาดเจ็บได้
1: นี่คือประเด็นนี้ดีมากเลยนะแม่คุณไม่สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือเพิ่มผมได้นอกจากที่จะเฉลี่ยให้มันเหมาะสมทั่วกันหัวเอาจริงๆเรื่องผมเนี่ยพูดได้ยาวพูดได้ทั้งวันเลยนะคะยังมีอีกหลายประเด็นจริงๆวันเดียวก็ไม่หมด
0: ใช
1: ่แค่รายการนี้ก็ยังไม่
2: พอแล้วขยายเวลาได้ไหมเป็นชั่วโมงนึง
1: ยังต้องการอยู่นะคะโรงพยาบาลรามาสนใจให้เชิญเราไปที่โรงพยาบาลเลยไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเราได้แบบข้อมูลแบบมาบำรุงร่างผมให้เราดีขึ้นด้วยนะคะยังไงก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะมาไขในประเด็นหลายๆอย่างที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะคะเสียดายเวลาไม่พอแต่ไม่เป็นไรช่วงหน้าเจอกันค่ะรายการสวยหล่อขอสืบในเบรกที่3นะคะเกี่ยวกับปัญหาผมบางนั่นเองนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะในหลายๆเรื่องแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าปัจจัยหลักๆสำคัญคือเรื่องของความเครียดนั่นเองที่ส่งผลไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องผมก็คือทุกอย่างในระบบร่างกายของเรามันก็จะส่งผลไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเครียดนะคะมาถึงอีกประเด็นนึงบ้างดีกว่านะคะสำหรับชายหนุ่มที่มีหนวดเข่าเยอะคุณหมอเขามีประเด็นที่ว่าคนที่มีหนวดเข่าเยอะเนี่ยมักจะเกิดภาวะผมบางเร็วนี้จริงไหมคะ
0: คำตอบเนี่ยไม่จริงทั้งหมดนะครับ
2: ไม่จริงทั้งหมดแปลว่าก็มีส่วนที่จริงอยู่บ้าง
0: มีส่วนจริงอยู่บ้างครับ
1: ค
0: ือคนที่มีหนวดเข่าเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะทางเชื้อชาติทางพันธุกรรมของแต่ละเชื้อชาติมากกว่าเราสังเกตดูคนทางเอเชียเราจะไม่ค่อยมีหนวดเข่ามากเท่าไหร่ในขณะที่ทางตะวันออกกลางใช่ไหมครับจะเข้
1: ม
0: หนวดเข่าจะดูดกก็จะเป็นลักษณะทางชาติพันธุ์มากกว่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีอะไรต่อภาวะเรื่องผมบางเลยแต่ว่ากลับกันนะครับการมีหนวดเคราเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะหนึ่งนะครับของคนที่มีฮอร์โมนเพศชายที่มากนะครับทีนี้ตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงฮอร์โมนเพศชายเนี่ยในภาวะผมบางแบบพันธุกรรมเนี่ยเราพบว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนในเรื่องของการเกิดภาวะผมบางชนิดนี้นะครับที่รากผมของคนเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่งซึ่งไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายปกตินะครับให้เป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งซึ่งเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้หรือที่เราเรียกว่า DHT เนี่ยนะครับมันจะส่งผลทำให้มีผมร่วงเพราะฉะนั้นในคนที่มีหนวดเครามากเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะแสดงว่าเขามีผมบางได
2: ้เขามีฮอร์โมนเพศชายเยอะ
0: ใช่ครับ
1: เข้าใจผิดมาตลอดนะว่าคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะจะทำใหผมดกขึ้นมีผมเยอะขึ้น
2: แล้วเวลาผู้หญิงที่มีแบบหนวดอ่อนๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือแปลว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะหรือเปล่า
0: ไม่จริงคือการที่ผู้หญิงมีขนเยอะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอาการหนึ่งที่บอกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะจริง
2: สองละ
0: เพียงแต่ว่าตำแหน่งของการมีขนเนี่ยมีความสำคัญถ้าเป็นที่หนวดอะไรทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ถือว่า

0: ว่ามีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายเกิดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตำแหน่งที่มีความสำคัญผมยกตัวอย่างเช่นต้นแขนด้านบนนะครับบริเวณหน้าอกบริเวณหน้าท้องนะครับ
1: เดี๋ยวผู้หญิงมีขนตรงนี้ได้ด้วยเหรอ
0: โดยปกติเขาไม่มี
2: มีบางๆเป็นแบบบางๆ
0: ถ้าบางๆไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราตรวจเจอลักษณะที่ค่อนข้างเข้มโดยเฉพาะบริเวณเหล่านี้นะครับก็บ่งบอกว่าเขาอาจจะมีภาวะฮอร์โมนเพศชายเกิดซึ่งอันนี้เราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีจริงไหม
1: แล้วมันดีหรือไม่ดียังไงไหมคุณหมอ
0: ไม่ดีครับเพราะว่าในผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายเกิดเนี่ยมักจะมีโรคนะครับเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรังไข่เพราะว่าฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเนี่ยจะสร้างมาจาก2แหล่งที่1ก็คือบริเวณรังไข่อันที่2ก็คือบริเวณต่อมหมวกไตนะครับเราก็ต้องมองหาว่าฮอร์โมนเพศชายที่เกิดเนี่ยมันมาจากตรงไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปดูว่าเพราะเหตุใดนะครับซึ่งร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นเนื้องอกนะครับหรือว่ามะเร็งที่ทำให้มีการผลิตฮอร์โมนมากกว่าปกติ
2: อันนั้นก็เป็นประเด็นในเรื่องของปัญหาผมบางคร่าวขออนุญาตพูดว่าคร่าวๆเลยเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากถามนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นคำตอบที่สามารถช่วยให้ความกระจ่างแก้ข้อสงสัยได้ในหลายๆจุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่แต่แน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆที่จะหาวิธีป้องกันคุณหมอก็บอกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็
1: ป้องกันก็อย่างเดียวคือ
2: ทำใจ แต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องการดูแลตัวเองการทานอาหารการออกกำลังกายและเรื่องความเครียดก็พยายามอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดใครที่มีปัญหาอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ให้คุณหมอแนะนำหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมบางอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องธรรมชาติหรือพันธุกรรมก็ตามนะคะคุณหมอมีวิธียังไงที่จะให้เขาเริ่มดูแลตัวเองค่ะ
0: ครับก็เบื้องต้นเหมือนที่ผมย้ำไปแล้วนะครับการดูแลเส้นผมก็เหมือนการดูแลสุขภาพเราพยายามดูแลร่างกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบนะครับพยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดจนเกินไปนะครับสำหรับวิธีการสังเกตตนเองนะครับว่ามีปัญหาเส้นผมไหมนะครับก็สังเกตว่ามีผมร่วงมากเกินไปหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเรากะปริมาณเส้นผมคร่าวๆได้อย่าง100เส้นต่อวันนะครับอื่นๆที่อาจจะเป็นจุดสังเกตได้บ้างเช่นถ้าเราลองจับเส้นผมดูแล้วไม่ได้หลุดออกมาติดมือชัดเจนหรือว่าเราไม่ได้สังเกตว่าเราเห็นเส้นผมหายเป็นวง
2: ๆ
0: อันนี้คือถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันแปลว่าเราจะต้องรีบมาพบแพทย์แล้ว มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามาพบแพทย์เนี่ยนะครับสิ่งที่แพทย์จะทำโดยทั่วไปแล้วก็จะซักประวัตินะครับแล้วก็ตรวจสภาพหนังศีรษะนะครับอย่างที่รามาธิบดีเราก็จะมีเครื่องมือบางอย่างนะครับเช่นกล้องส่องขยายพิเศษหรือว่าถ้าในบางกรณีเราอาจจะต้องทำการตรวจเลือดเพิ่มเติมนะครับหรือบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อที่หนังศีรษะไปดูด้วยซึ่งในแต่ละรายนะครับเราก็จะดูเป็นกรณี
2: ก็สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของปัญหาเส้นผมและส่งผลต่อสุขภาพยังไงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพาร์ทวันนี
1: ้เรียกได้ว่าได้ข้อมูลไปเยอะมาก
2: ค่ะ
1: แล้วจากที่กังวลหลายๆเรื่องมาเนี่ยพอมาถามคุณหมอก็มันก็ไม่ใช่แค่เราเป็นคนเดียวหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแล้วก็รู้วิธีการป้องกันก่อนแล้วก็มีวิธีการป้องกันว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างซึ่งผมว่าอันนี้มันดีนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่มันผิดไปเช่นใส่หมวกสระผมหรือว่าการเซ็ตผมการใดผมอะไรแบบนี้วันนี้ก็กระจ่างมากขึ้น
2: ใช่ค่ะเห็นด้วยเลยเห็นด้วยกับพัดเลยเพราะว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้มารู้เรื่องข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นผมแล้วเรายังได้เข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเกิดแบบนี้กับความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่เราถูกจำมาตั้งแต่เด็ก
1: เขาเรียกว่าอะไรถูกสั่งสมมาตั้งแต่เด็กอะไรแบบนี
2: ้วันนี้ก็กระจ่างขึ้นเยอะเลยนะคะแน่นอนที่สุดวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูลเกียรติสุชนวณิชค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะน้องณภัทรค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเรื่องปัญหาเส้นผมนะคะหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าผมขาดคุณไม่ได้สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
3: สวยหล่อขอสื่อ
2: สวัสดีค่ะ

เกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ชมเราสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหรือหลายเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่าขยับมือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายนึงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรน
0: ะคะ
1: อันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนม
0: ัน
1: จะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน
0: ์
1: ใช้โทรศัพท
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขับรถอะไรอย่างงี้ก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
1: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันเนี้ยค่ะอาจจะเรียนรู้ได้ยากละ
0: ค่ะ
1: ขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลจิตวิทยาประจำวัน และถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
0: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต่างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองมีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
0: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภัยก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขานะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีเขาอาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะ อาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
0: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
1: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทั้งด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
0: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
1: ับ
0: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama?
3: Uh-huh.
2: You do?
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But you did, do you know who I am, though?
3: Uh-huh.
2: Who?
3: Kelly.
4: Yeah.
2: Mama?
4: Yes, I am Kelly.
3: Uh-huh. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
2: Yes, you did.
3: Well, I love you, Kelly.
2: I love you, Mama. I thought a while ago you didn't know who I was. What are you thinking about right now?
3: Well, I'm loving you.
2: I'm loving you too, Mama.
3: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
2: yeah,
3: we?
2: Yeah, we are.
3: Oh, isn't it wonderful?
2: Yes, it is.
1: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
0: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได้ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงความรักให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
1: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปญาติจะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
0: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
0: ค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
0: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
1: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะคะก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมี

0: ค่ะทดสอบให้ลองถามว่าคุณอาบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
1: ค่ะแต่ตอนนี้อาบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมดเลย
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
1: ค่ะใส่ใจ
0: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
1: ค่ะ
0: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
1: 92ค่ะ
0: ต่อไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
1: 92ลบ8ล่ะค่ะ
0: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
1: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองคิดในใจนะ
1: คะแล้วบอกถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะ
0: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
1: เห็นไหม76ค่ะ
0: โอเคค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไป
1: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหมคะ76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
0: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของสามอย่างมีอะไรบ้างนะคะ
1: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
0: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบงั้นก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
1: บ้านหนูบ้างค่ะ
0: ค่ะ
1: 85คูณ98ยกกำลัง3เท่ากับเท่าไหร่คะคุณหมอคุณหมอฟาดหัว
0: อันนี้เป็นแบบทดสอบทางด้านการคำนวณ
1: แสดงว่าสมองของอาบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลขที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
1: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับนะคะ
1: แต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
0: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีคล้ายๆสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
1: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
0: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำแล้วทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้ อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข
1: ้
0: อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
1: แก้วรถน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
0: ่
1: ะโอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อบันยังปกติอยู
0: ่
1: ทีนี้อบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
0: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
1: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
0: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
1: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
0: ึ้
1: น
0: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
1: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
0: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อย

0: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมอง
0: กำลังสมอง
1: กำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจ
0: ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มเติมสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วเราก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
0: ส่วนมากจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
0: ค
1: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นเพราะมัวแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
0: ้ค่ะอ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วยเร
1: ื่อง
0: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
1: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี
0: ่
1: แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้วใส่ใจตัวเองด้วย
0: ใ
1: ช่ใช่ค่ะ
0: มีสติอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
0: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
1: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
0: อะไรเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
1: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
1: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุเนี่ยที่เกษียณแล้วลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ค่ะก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
0: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล้วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลด ในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
0: เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้แล้วก็ต้องดูว่าใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
0: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิ
0: ม
1: คือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่
0: อม
1: แต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
0: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
1: ่
0: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
0: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนและตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
1: ์
0: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนด์ทริคจากคุณหมอมากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง2

ู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการ

0: ยังไงเหรอครับ
1: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
3: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
4: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
5: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
4: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
3: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
3: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
3: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับ องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหา

0: ระพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
2: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วปะไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว
1: ่นแล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกมกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
3: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569 Queen's Cup Thailand Championship 2026ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2-5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟ Queen's Cup Thailand Championship ประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบ Stroke Play 72หลุมโดยมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีจำนวนการตีน้อยที่สุดใน4วันจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟ Riverdale Golf Club และผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศบู่นักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม3อันเดอร์พา

ชนะกันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาร์จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังออไทยแอนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์ณบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไรท์กอล์ฟต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยให้เป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไป

ระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักงานนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงกาลากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้ง2ประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10ธันวาคม2568สิริอายุ83ปีพลเอกณรงค์มีบิดามารดาชื่อพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3มีนาคม2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สสหราชอาณาจักรรวมทั้งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกก่อนเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราช

การได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์แล้วรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยกย่องของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอทั้งนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎปฐมาภรณ์ช้างเผือกและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่4อันเป็นเกียรติยศสูงสุดที่สะท้อนถึงคุณูปการและความดีงามที่ได้กระทำไว้ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีลูก4คน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 18:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกิริยกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules คือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนจากพระกิริยกิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งเวลา 7:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระทากุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทพระกถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่บทเหตุโคชกะหมวดจุลันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดสันทะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนิวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อน
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบสหศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน556คนครูและบุคลากรจำนวน89คนมีนายประเวศทั้งจันแดงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการรวมทั้งมีการนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพเพื่อเสริมสร้างสมาธิในการเรียนให้แก่ผู้เรียนตลอดจนการนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันต่อการก้าวผ่านในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันโดยจัดการเรียนการสอนในแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังคำนึงถึงด้านสุขภาพโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากหากทุกคนในโรงเรียนมีสุขภาพจิตดีมีการส่งผลให้บรรยากาศภายในห้องเรียนและสถานศึกษาเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงณหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33มีการจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากภัยพิบัติและสถานการณ์ต่างๆผ่านระบบ Hero Obec Care ที่สามารถคัดกรองและเข้าถึงสุขภาพจิตของนักเรียนได้อย่างแม่นยำเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรผ่านโปรแกรม Mental Health CheckMental Health Check-in MHCI และโปรแกรมต่อเติมใจรวมทั้งบริการ Case Conference และบริการจิตเวชทางไกลเทเลไซไคทรีสำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต30หน่วยงานทั่วประเทศอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานคณะนางสิรินาถเฉลิงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์
จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมสิทธิ์ซังตาครูซคอนแวนต์สหสมาคมสิทธิ์เซนต์ปอลเดอชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระธาตุช่อแห่วัดสองแควจังหวัดแพร่วัดปากกล้วยวัดท่าโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมิกาวาดจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรและวัดพระธาตุช่อแห่เชฟฟิลด์สหราชอาณาจักรสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดบริษัท NTN Manufacturing Thailand คณะนางสาวทีชนนสกิจสินชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีกวนเต้าอนุตรธรรมอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟงเอินและมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา

18นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชสกุลปราโมทด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดส่วนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่นะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน
0: ่จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
2: คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิเอาหน้าแบบนี้ดีแล้ว
1: ทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
5: ช่วย
4: จับช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
6: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
5: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
5: เอ็งมานี่ไป
1: เข้าไปในวังแล้ว
5: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพุนเกล็ดแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อ

0: พระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยเหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: รู้แล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเอ็งคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าว
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่
0: ที่
1: หนาครับ
0: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
0: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้โหวันนี
0: ้ทำไมคะ
1: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเรา2คนคือชีวิตเรา2คนก่อนนะ
0: ชีวิตของเรา2คนใช่มั้ย
1: นี่หน่าพี่น้องกี่คนครับ
0: มี3คน
1: 3คนเท่ากัน
0: มีโอ้
1: สินเจริญ3คนเท่ากันผู้ชาย3พี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
0: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยว
1: ัน
0: นี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
3: 3คนครับ
1: 3คน
3: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮี้ยวครับ
1: กำลังเฮี้ยวเลย
3: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
1: ายวันหรือรายชั่วโมง
3: ใช่
1: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
3: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
1: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
3: ใช่ครับ
1: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
3: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
1: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
3: ใช่ครับ
0: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
4: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
0: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
5: ใช่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องนะคะ
0: แย่งของเล่นใช่ไหม
5: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
1: ันดับ1เลย
5: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกัน

0: ันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดจ่าจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมา
1: เริ่มสู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
1: ็มาเอาคืน
0: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
1: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
3: น้องเพชร
4: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
3: ดูทีวีเล่นเกม
4: เคยทะเลาะกันไหมคร
3: ับเคย
4: ปกติใครเริ่มครับ
3: น้อง
4: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
3: น้องแกล้งเลย
4: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
3: 2ครั้ง
4: แล้วใครชนะครับใครชนะเหรอโอ้เราเป็นน้องใครชนะเพราะอะไรหมอ
3: เพชรจับใช้กำลัง
5: ไม
6: ่
4: อยู่บ้านชอบทำอะไรกันครับ
3: แย่งของเล่นแล้วก็แย่งของเล่น
4: ใครแย่งใครครับ
3: ผมแย่งน้อง
4: คุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเวลาเราทะเลาะกัน
3: ตี
4: เราคิดว่าทะเลาะนี่ดีไหม
3: ไม่ดี
4: แต่เราชอบทะเลาะกันไหมมันทำไมสนุกเหรอ
3: สนุก
1: จากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมคุณพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
7: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
7: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
8: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
8: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
8: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
1: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
9: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
1: เล่นกันอยู
10: ่
1: กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้อง
10: ช่วยเก็บของเล่นในนี้ให้หมดภายใน5นาทีโอเคไหมช่วยกันนะจับเวลาน
1: ี่มีทีมงานเราเข้าไปนะฮะบอกให้เก็บของเล่น
9: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
7: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
7: ที่บ้านจะเวลาเลิกเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
9: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
1: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
9: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
1: ไปดูกระปุกกับทริโ ็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
9: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
8: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
8: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
8: ค่ะพอตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
9: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
2: กันเป็นอย่างดี
1: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
2: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกี้เรามีการบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่าสองคนไม่ได้แข่งกันนะแต่สองคนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่สองณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
1: ่
0: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าชั้นของนี้เป็นของชั้นของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่ๆมาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
2: เป็นทีมเดียวกัน
0: ใช่แล้ว
1: แบ
2: บนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันปันน้องเป่าและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ชื่ออะไรครับ
11: ธันวา
12: ข้าวปั้น
4: ใครดื้อกว่ากันครับ
12: ธันวา
4: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
12: เคย
4: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
12: ของเล่น
4: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันใครเริ่มก่อน
12: ธันวา
4: ธันวาชอบทำอะไรที่เกิดทะเลาะกันกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
12: ตี
11: มาเคยอีกงานจนหนูเป็นเลือดเป็นแผลเลย
4: แล้วทะเลาะกันดีไหมคร
11: ับ ไม่เลย
12: ดี
1: ต่อไปน้องปันปัน
4: ชื่ออะไรคร
13: ับ เปล่า
14: ปันปันค่ะ
4: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
14: เล่นเกม
13: ลิโก้บาร์บี
4: ้เอ้าเราไปแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
13: แย่งเพราะว่าปันมาแกล้ง
4: แล้วเวลาพี่เปาแกล้งปันปันทำไงครับ
13: ก็แกล้งคือ
4: ทะเลาะกัน
13: ทะเลาะ
4: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอ
13: ค่ะ
4: ทะเลาะคืออะไรคะ
13: ทะเลาะที่แย่งของเล่น
15: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
16: นี
15: ่ไซเรนครับ
4: อยู่บ้านชอบทำอะไร
15: เล่นเกม
4: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
15: เคยครับ
16: เล่นเกม
15: ชา
4: ทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
15: ไม่ดี
4: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
15: พ
4: ่อพ่อทำย
15: ัง
4: ไง
15: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยทั้งสองอ่ะ
4: เลิกครับ
15: เลิกครับ
4: แล้วเราทำไงกัน
15: ต่างก็ต่างอยู
17: ่เลยโอ้ยโหโอ้ยเจ็บ
1: แบบออกแรงกันทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
8: ลูกก็จะหยุด
1: ครับ
8: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะ

0: แล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
1: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
0: ่ไม่ตีค่ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
1: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
0: ถูกต้อง
1: ว่าเป็นยังไง
2: หยุดตีครับ
1: หยุดตีกัน
2: แล้วก็ไปดูกล่อง
1: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
2: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
3: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
1: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
4: มาดูธันวาและข้าวปั้น
1: นี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงของเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
4: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
0: ลูกก็จะหยุด
1: ครับ
0: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
1: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
0: ่ไม่ตีค
1: ่
0: ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
1: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
0: ต้อง
1: ว่าเป็นยังไง
4: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
1: ันเคลื่อนที่ได้ฮะเอาละ
4: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
1: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายนี่มันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
4: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อถ่ายไว้ว่า
3: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
1: ครับ
3: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
1: ่ครับครับ
4: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
1: บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนกันไ
4: ปปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
1: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซมี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตา
5: โอ้งานงาน
1: โอ้โหครับแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
4: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
2: หยุดตีครับ
1: หยุดตีกัน
2: แล้วก็ไปดูกล่อง
1: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
2: แน่นอนครับ
4: และปรากฏว่าไปมาสนใจกล่องวิ่งได
1: ้มันขยับได้โดดออกมาเจอ
4: แล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
1: ช่วยกันแล้วฮะช่วยกันเอากล่องไปคูบแล้วโอ้ย
6: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
1: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยว่าลูกตัวเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
6: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
7: ค่ะเพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็กสองคนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้ว

0: เพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างนึงแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนเรียกว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได้
1: อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้ๆ

0: ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้
1: ๆใช่แล้ว
0: นะ
1: คะ
0: ซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
3: น้องออนก็4ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้อง2คนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
4: จะโมบิ้งนะคะ
2: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบ่งปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ออนเขาจะยอมน้องถ้าเวลาแย่งของเล่นนะคือถ้าพี่ออนเล่นอยู่ตัดเขาจะไม่ค่อยยอม
4: เอา

0: ริงๆเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตันเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได
2: ้มานี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตั๊ดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค่ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัว

0: ตอด
1: ลอยมาเลยนะฮะ
0: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม
1: ครับ
0: คนที่โยนโดนค่ะปั๊บเลยค่ะ
1: หนึ่งปั๊บเลยตีเลยเหรอครับแม
0: ่
1: ยังไม่ถามเขาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
0: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมา
0: ใช่
1: เราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
2: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
0: ะ
2: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
3: ู
2: ก
3: เขาไม่ได้ผิด
2: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
3: นี่ล้างแค้นแค้น
0: ต้องชำระ
3: ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันก็อาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
3: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
4: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
5: นนท์ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
6: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนท์เนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
4: น้องนนท์ชอบแกล้งนัทเปล่า
5: ชอบ
4: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
5: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มาทำอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ
4: แล้วเราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
5: โกรธ
4: โกรธยังไงอะเวลาโกรธ
5: ตีหรือชกบ้างค่ะ
4: จริงเปล่าถ้าวันนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอะ
5: เจ็บ
4: เจ็บเหรอเราชกคืนเปล่า
5: เดี๋ยวดูเขาเรียกว่ามวยมวยมวย
4: มวย
7: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
6: ุ
7: ณพ
6: ่
7: อ
6: โอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีพี่แต่ว่าโอเคก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
4: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
5: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
7: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นัทโบโนไหมโอ้เป่าเพียง
5: เป่าเพียง
4: เวลาโกรธกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
5: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบมือ
4: ไหนทำยังไงไหนจะทำให้ดูหน่อย
5: ก็แบมือ
4: เอา
5: ไม่ตีเหรอดีไปแล้ว
6: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
0: จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
6: ตัวน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
4: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
5: กอด
4: ไหนโชว์สิ
5: อย่ากอดนะสิ
4: น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
5: รักครับ
4: รักเท่าไหนครับ
5: รักเท่าเยอะ
4: แล้วน้องนัทล่ะคะ
5: เท่าท้องฟ้า
4: ใหญ่ขนาดไหน
5: ก็ทั้งโลกอะค
0: ่
5: ะ
0: แต่ก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
4: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: น่ารักมากจริงครับอันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
1: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
2: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะกันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
2: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
2: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
2: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
2: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
3: อุ๊ยดีมากเลย
0: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้ให้คุณ
3: พ่อชอบมากเลยค่ะ
1: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
3: โอ้อาจารย์เปิ้ลคะจากวิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
4: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะฉันไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบางครั้งที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่มีความชัดเจนเช่นครั้งนี้ใช้ครั้งหน้าไม่ใช้เขาเรียกว่ามันจะไม่เห็นความชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นกฎกติกาของที่บ้านเช่นถ้าเป็นแบบนี้เหมือนกับที่ตั้งกติกา4ข้อนะคะน้องๆเขาก็จะทราบว่าอ้ออันนี้คือแบบไหนแล้วเด็กเขาจะรู้บางทีแล้วเมื่อบอกว่าพี่ผิดนะน้องผิดนะบางทีบอกว่าหนูเมื่อกี้หนูขอหรือยังเอ่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคะเด็กเขาจะรู้เองอะค่ะแล้วบางทีแบบขอโทษถ้าขอโทษไปแล้วเด็กพูดแล้วอีกคนยังงอนอยู่อ่ะพี่เขาขอโทษแล้วเนาะถ้าพี่ขอโทษแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรคะนะก็คือให้อภัยอาจจะต้องให้เด็กพูดก่อนนะคะหรือถ้าอารมณ์เขายังไม่ดีแล้วต้องแยกเลยเนี่ยคือเวลาตามไปแยกคือตามไปคุยเรื่องความรู้สึกเมื่อกี้คุณพ่อในเหตุการณ์นี้หนูอยากจะเล่นของแล้วน้องมาเอาของเล่นของหนูหนูก็คงรู้สึกหงุดหงิดบ้างแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องมาเล่นเนี่ยหนูอาจจะต้องให้น้องเขามาขอหนูก่อนหรือหนูก่อนที่จะพี่เขาเล่นอยู่แล้วหนูอยากจะได้เนี่ยหนูเองอาจจะต้องไปขอพี่เขาก่อนนะ
3: อ
4: ันนี้คือแยกกันสอนนะคะตอนช่วงที่เด็กเขาเริ่มอารมณ์เริ่มดีละแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีในเรื่องของการรู้จักการสังเกตการรอคอยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องเป็นตัวแบบด้วยนะเพราะบางครั้งเวลาคุณพ่อคุณแม่ดุลูกอะค่ะถ้าเกิดว่าระยะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่งอนลูกนานลูกก็จะเรียนแบบการงอนของคุณแม่ใช่กับพี่กับน้องเขาเหมือนกันนะคะ
3: โอ้โหน่าประทับใจมากๆเลยนะคะทั้งสองครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวที่อยู่กับเราด้วยนะแต่ว่าเรายังมีอีกยุทธวิธีนะคะนั่นก็คือการเล่นคุยอ่านค่ะคุณผู้ชมคะยุทธวิธีการเล่น
0: เล่นครับ
3: มีชื่อว่าบันทึกพี่น้องอาจารย์เปิ้ลคะบันทึกพี่น้องทำยังไงคะ
4: ค่ะวิธีการเนี่ยนะคะเราอาจจะเอาภาพของพี่น้องค่ะที่เขามีกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาเนี่ยเอามาวางไว้นะคะแล้วก็จะให้เขาช่วยกันตกแต่งภาพนี้ร่วมกันแต่ระหว่างการตกแต่งภาพอะค่ะเพราะว่าเราต้องการให้เขาจำได้ถึงความรู้สึกว่าเขาจะต้องรักกันพี่น้องเขามีพี่มีน้องเนี่ยเขาจะได้เป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันแล้วก็เล่นอะไรให้สนุกซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดมีภาพขึ้นมาค่ะวางภาพปุ๊บแล้วลองไล่ภาพเหตุการณ์ ันหนูจำได้ไหมภาพนี้ที่ไหนเอ่ยแล้วก็ค่อยๆ คุยกับเขาพี่น้องแล้วก็เป็นลักษณะภาพที่เขาไปเล่นกิจกรรมร่วมกันแล้วเขาสนุกกันยังไงให้พี่ช่วยเล่าน้องช่วยเล่าและขณะเดียวกันนะคะเราก็ใช้อุปกรณ์นะคะจะเป็นการวาดรูปก็ได
3: ้
4: การใช้สติกเกอร์ก็ได้เพื่อให้เขาตกแต่งภาพนี้ให้รู้สึกว่าเป็นภาพที่มีคุณค่ามากขึ้นในกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันนะคะพี่น้องที่เขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเนี่ยพี่ช่วยปั้นน้องช่วยแต่งนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นความทรงจำเวลามองภาพนี้แล้วเขาก็จะรู้สึกดีต่อกันนะคะทำให้เกิดความผูกพันได
3: ้โอ้โหเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาถามที่ครอบครัวดีกว่านะคะพี่บอยเชิญเลยค่ะ
0: มาที่ครอบครัวแรกครับครอบครัวน้องพร้อมกับน้องเพชรคุณพ่อโชว์หน่อยครับสวยงามอ้าวคุณแม่ลองเล่าหน่อยฮะ
5: นั้นน้องจำได้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะมาเล่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนจำได้ไหมทะเลาะกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเพชรอ่ะมาเจอสายยางแล้วมาฉีดน้ำล้างพื้นก่อนแล้วทีนี้พี่พร้อมวิ่งไปเอาสบู่วิ่งมาขวดนี้ใส่น้ำแล้วก็ฉีดเป็นสเปรย์แล้วก็ไปหากะละมังมาคนละอันแล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เล่นกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสองคนต้องทำอะไรครับรู้ไหมต้องอาบน้ำแต่อาบข้างนอกไม่ได้ต้องเข้าไปอาบข้างในเพราะถ้าอาบข้างนอกแล้วน้องต้องแก้ผ้าอายไหมลูก
0: อ
5: ายนะครับอ่ะน้องจำได้แล้วใช่ไหมเก่งมากครับลูก
0: โอ้ขอบคุณครับแม่ครับแม่จำละเอียดมากเลยเอาไปยิ้มไปเอาครับอีกหนึ่งครอบครัวของเราครับน้องเปาๆกับน้องปันปันนี่ครับ
6: เป็นลูกงานกีฬาสีของโรงเรียนนะคะน้องเปากับน้องปันปันเขาอยู่สีแดงค่ะน้องเขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่เขาจะเป็นนักกีฬาชักเกยอร์เขาจะไปเชียร์พี่ชายเขาพี่เปาสู้สู้พี่เปาสู้สู้แรกๆก็เหมือนจะไม่ชนะพอน้องเชียร์หน่อยก็ชนะก็เลยได้เหรียญทองค่ะ
0: โอ้ยได้เหรียญทอง
3: ได้กำลังใจนะคะ
0: ได้ยินเสียงเชียร์ของน้องคุบดึงปุ๊บเลยพลังมาเลย
3: น่ารักมากมาก
4: วันนี้หัวใจดวงเบ้อเร่อ
0: เลยครับคุณแม่ครับโหนี่หัวใจใหญ่มากคุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: เป็นเจ้าเขาปั้นธันวาจำได้ไหมลูกวันนั้นเราไปเล่นน้ำด้วยกันนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเราเปิดการ์ตูนเราเล่นของเล่นเราทะเลาะ กันใช่ไหมลูกแต่วันนี้หนูเล่นน้ำแล้วป้าก็มีหลังเดียวแต่หนูสามารถแบ่งปันเล่นบนหลังป้าได้จำภาพนี้ไว้นะลูกขอให้รักกันเหมือนกับภาพนี้ลูก
0: โอ้โหอยากขี่หลังป้าน้องทีโอกับน้องกระปุกครับ
7: ทุกเช้าทีโอกับกระปุกนี่จะมาปั่นจักรยานที่บ้านยายกับบ้านตาทุกวันแล้ววันนี้ทีโอได้ปั่นเล่นกับน้องปุกแต่น้องปุกมีล้อข้างน้องปุกปั่นล้อข้างหลุดแล้วทีโอก็ไปตามหาล้อให้น้องทีโอก็หาไม่เจอสุดท้ายน้องก็ต้องถอดล้อออกแล้วน้องก็ปั่นจักรยานได้สองล้อไม่ต้องใช้ล้อข้าง
0: วิกฤตเป็นโอกาส
3: มาถึงนี่ครับอีกครอบครัวนี้ก็น่ารักมาก
0: น้องไซเรนกับน้องแซมิมี่
8: จำได้ไหมลูกไซเรนแซมิมี่วันนั้นที่น้องแซมิมี่หนาวป้าป้าได้เข้าไปอบกอดแล้วหนูมองป้าป้าแล้วหนูเดินกลับเข้ามาหาป้าป้าป้าป้าถามว่าหนูหนาวเหรอหนูบอกหนาวป้าก็เลยเรียกหนูเข้ามากอดอีกหนึ่งคนลูกสองคนเข้าสมกอดป้าป้าจำได้ไหมลูก
3: น่ารักมากมาก
0: ขอบคุณ
3: อาจารย์เปิ้ลคะเรื่องของยุทธวิธีการเล่นนี้อาจารย์เปิ้ลพอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราอีกบ้าง
4: มันได้ในเรื่องของความผูกพันความสัมพันธ์เลยค่ะถ้าสังเกตคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ขณะที่พูดไปเราจะรู้เลยว่าน้ำเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าเกิดตอนช่วงจังหวะพูดเนี่ยลูกเขาก็จะรับรู้ได้ค่ะว่านี่ความรู้สึกของพ่อแม่ที่มีให้กับเขาและขณะเดียวกันจริงๆแล้วเวลาเราเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มด้วยจำภาพนี้ได้ไหมลูกภาพนี้อะไรเอ่ยอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนถามตอบก็ได้ตอนช่วงที่เขาพูดหรือแม้กระทั่งคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นลูกจำได้ไหมที่เนี่ยพ่อและพ่อก็พูดความรู้สึกได้แบบเมื่อกี้ค่ะพ่อรู้สึกดีมากเลยนะที่พ่อได้กอดลูก2คนและลูกจำได้ไหมว่าหนูกับน้องเนี่ยก็กอดกันด้วยเนี่ยเป็นภาพที่พ่อประทับใจมากเลยที่เห็นลูกทั้ง2คนรักกัน
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะแล้วก็ยุทธวิธีเรื่องของการเล่นค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างเช่นเคยเราจะมีสิ่งที่ควรพูดและควรระวัง
0: ใช่แล้วครับอันนี้อันแรกเลยคือพ่อแม่พูดข้อดีของลูกแต่ละคน
3: นะคะ
4: ค่ะ สิ่งที่เราควรจะพูดกับลูกอะค่ะทั้งพ่อแม่เอ่ยนะคะแล้วก็ทั้งลูกเอ่ยนี่เราสอนให้เขาพูดข้อดีของกันและกันได้นะคะเช่นถ้าสมมติลูกคนโตนะคะทำอะไรได้ดีแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแม่ภูมิใจนะพ่อภูมิใจนะแล้วก็เป็นข้อดีของเขา หรือแม้กระทั่งพี่น้องอย่างเช่นในกรณีที่พี่ให้ของน้องหรือน้องพูดขอบคุณพี่เราก็บอกได้โอ้น่ารักมากเลยลูกที่พี่เองให้ของน้องจังหวะที่เขาให้นะคะ
0: ค
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเห็นน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าของการเสียสละว่าการเสียสละเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่เราพูดในเชิงภาษาบวกที่เป็นในเรื่องของข้อดีเพราะฉะนั้นการพูดฝึกพูดขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่จะให้น้องน้องทำยังไงนะจ๊ะหรือแม้กระทั่งของพ่อของแม่ค่ะทุกๆครั้งเลยเนี่ยก็มีคำพูดตรงนี้มันจะช่วยมากๆเลยทำให้เขารู้สึกดีกับการที่ได้ให้เช่นเดียวกันนะคะ
3: ทีนี้อะไรบ้างที่เราควรระวัง
0: ประโยคแรกนะครับห้ามพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องนี่ครับเรื่องนี้นี่ไม่เฉพาะเป็นเรื่องระหว่างของลูกเรานะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพูดเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
8: มีพี่น้องทั้งหมด5คน
0: ครับ
8: ตั้งแต่สมัยเด็กๆทางน้องสาวน้องชายก็จะโดนทางแม่เปรียบเทียบเพราะผมเป็นลูกคนโต
0: ครับ
8: เรื่องการเถียงวาจาการกระทำพอพ่อแม่ดุว่าเขาเปรียบเทียบผมไม่เหมือนพี่เลยอะไรประมาณนี้ครับพูดทำนองว่าผมดีแล้วส่วนน้องเนี่ยทำผิดตลอด
0: อ๋อคือพูดชมเราแล้วก็ไปว่าน้องเปรียบเทียบกัน
8: ใช่ครับทางผมเองก็ไม่สบายใจจนมีครอบครัวมาผมก็ยังไม่สบายใจ
0: นี่เราเป็นลูกเป็นคนที่โดนชม
8: ใช่คร
0: ับ เรารู้สึกไม่สบายใจเลย
8: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วน้องเราที่โดนเปรียบเทียบจะรู้สึกแย่ขนาดไหน
8: ถูกต้องครับบางทีผมก็แอบเห็นน้องร้องไห้ความรู้สึกของคนถูกว่าคร
0: ับ
8: แต่ผมว่าหนักสุดคือพ่อแม่เปรียบเทียบเขาอาจจะดูถูกว่าพ่อแม่รักเขาน้อยกว่า
3: น้อยกว่า
0: ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้พูดอะไรกับน้องเชิญได้เลยครับ
8: ก็พี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะบอกว่าพี่รักน้องทุกคนสิ่งที่แม่ดุแม่กะแม่เขารักน้องทุกคน
3: แค่คนที่ถูกว่าเท่านั้นถูกเปรียบเทียบเท่านั้นคนที่แบบได้รับคำชมบางทีก็รู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะ
4: มันเหมือนกับว่าวางตัวไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าฉันอยู่เฉยๆแล้วอ้าวอยู่ๆอุ๊ยงานเข้าซะง
0: ั้นยกไปเปรียบเทียบ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่เราพูดในเรื่องของคำพูดที่ควรพูด
0: ค
4: ือพูดข้อดีเพราะฉะนั้นพอพูดข้อดีคือจบอยู่แค่นั้นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อดีไปเปรียบกับบ้านอื่นเปรียบกับพี่น้องของเราเองเนี่ยค่ะสิ่งที่เด็กจะเกิดขึ้นเลยคืออย่างที่บอกอะค่ะคือหนึ่งเด็กจะเกิดความน้อยใจรู้สึกตัวเองมีปมด้อยหรือรู้สึกว่าสู้ไม่ได้หรืออยากจะเอาชนะนะคะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่เองเวลาพูดเนี่ยเจตนาค่ะคืออยากจะใหลูกดูเป็นตัวอย่างแต่บังเอิญคำพูดที่มันสื่อออกไปผู้รับสารนะคะต้องมันมีคำพูดที่บอกว่าคนที่เขาฟังอะค่ะเขาอยากฟังในสิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปแต่เขาไม่อยากได้ยินมันก็เลยกลายเป็นการทำร้ายจิตใจเพราะฉะนั้นการใช้การเปรียบเทียบอะค่ะเรายุติไปเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือแค่พูดข้อดีอย่างสมมติว่าพี่เป็นคนเรียบร้อยดีจังเลยพี่คนโตเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยแล้วจบเลยค่ะจบเลยน้องอีก 3-4 คนหรือน้อง2คนเนี่ยเขาก็จะสังเกตเพราะอยากให้พ่อแม่รักนี่เขาก็จะสังเกตพฤติกรรมคนโตเองว่าอ๋อคนโตเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำพฤติกรรมแบบนี
3: ้
4: แล้วพ่อแม่จะรักฉัน
0: อ้าวประโยคสุดท้ายวันนี้ครับห้ามตัดสินโดยที่ยังไม่ได้ถามลูกครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกรณีขออีกหนึ่งครอบครัวด้วยครับของเรื่องนี้เชิญครับแม่ครับ
9: ค่ะก็เกิดจากที่เรากลับมาจากทำงานนะคะเราก็เหนื่อยๆแล้วได้ยินลูกร้องไห
3: ้ค่ะ
9: เป็นลูกคนเล็กร้องไห้อะไรเงี้ยเราก็อุปมาไปเลยว่าพี่แกล้งมาถึงปุ๊บเราก็ตีพี่ก่อนเลย
0: ตีเลยเหรอครับแม่
9: ตีเลยค่ะไม่ได้ถามด้วยความที่อารมณ์เราด้วยมั้งคะตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยลูกก็จะเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าทำไมแม่ตีหนูหนูไม่ได้ทำอะไรผิดน้องแย่งหนูนะทำไมแม่ไม่ถามหนูล่ะแม่ก็ใจเย็นลงเพราะเริ่มสำนึกผิด
0: แม่ก็เริ่มเสียใจแล้ว
9: เริ่มเสียใจค่ะแล้วก็บอกขอโทษก็บอกขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: แม่ขอโทษลูกไปนะ
9: ใช่ก็บอกเขาว่าเห็นไหมถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษนะเหมือนกันถ้าหนูผิดหนูทำอะไรผิดหนูก็ต้องหัดขอโทษเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กอดกัน
3: แฮปปี้เอนดิ้ง
0: โอ้นี่คุณแม่ก็ขอโทษลูกแล้วก็กอดกันครับ
4: ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออย่างที่เขาว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของลูกอะค่ะอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็คำพูดแรกที่จะต้องเป็นคาถาคือเกิดอะไรขึ้นลูกหรือมองก่อนยังไม่พูดคำว่าเกิดอะไรขึ้นก็มองก่อนนะคะมองให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จังหวะช่วงที่เรากลับจากบ้านเนี่ยค่ะมันจะเป็นประเด็นที่สุดเลยค่ะกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ไรอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งแล้วเราก็จะพุ่งไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถามก่อนแล้วก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูเอาอะไรเขาเอาอะไรอันนี้จะดีกว่าการที่ตัดสินโดยการตีเพราะการตีเนี่ยมันคือการทำโทษนะคะถ้าการคุยมันยังเป็นในเรื่องของการฟังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องระวังแต่ขอชมนะคะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากด้วยว่าเราก็พลาดได้แล้วก็บอกขอโทษลูกได้แล้วก็กลับมากอดกันแล้วลูกก็จะรู้จักว่าเออใครหรือว่ามีในเรื่องของการใส่ใจซึ่งกันและกันน่ารักมากค่ะ
3: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีการคุยอย่าลืมนะคะบวกบวกไว้ก่อน
0: บวกกันไว
3: ้บวกกันไว้ส่งเสริมซึ่งกันและกันให้พี่น้องนั้นสามารถรักกันแล้วก็ลดการทะเลาะเบาะแว้งกันได้หรือว่าเวลาทะเลาะกันก็จะไกลเกลี่ยกลับมารักกันได้เหมือนเดิมง่ายด้วยนะคะมาถึงยุทธวิธีการอ่านบ้างนะคะแน่นอนเรื่องของกิจกรรมการอ่านเนี่ยช่วยได้มากๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์เปิ้ล
4: ใช่ค่ะเพราะว่าทำให้เด็กสร้างจินตนาการด้วยแล้วก็เขาติดตามเรื่องราวแล้วก็ทำให้เขาได้ข้อคิดผ่านทางนิทานเนี่ยค่ะเข้ามาใช้ในชีวิตจริง
3: แต่ทีนี้เนี่ยไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่การอ่านเท่านั้นนะคะอยู่ที่กิจกรรมหลังการอ่าน
0: อ
3: ันนี้คือยังไงคะอาจารย์เปิ้ลคะ
4: มีศิลปะอีกล่ะที่เราสามารถดึงเอามาทำให้เด็กนั้นค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการรักกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นนิทานเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องจะเป็นเรื่องของสัตว์ก็ได้จะเป็นเรื่องของคนก็ได้ที่เขาอาจจะทะเลาะกันแล้วเขาก็กลับมาดีกันหรือสองพี่น้องที่จะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจให้เขามาทำศิลปะกันด้วยการวาดรูปเนี่ยพี่น้องสองคนที่ประชดภัยกันแล้วเขาก็สามารถปรับมังกรได้อะไรที่เขาประทับใจ
3: ก
4: ็สร้างเรื่องราวไปนะคะแล้วก็ให้เด็กวาดเสร็จแล้วก็เอามาเล่ากันคือให้ลูกเนี่ยค่ะเป็นคนเล่าหรืออีกแบบนึงจากการวาดมันเป็นลักษณะของ2มิติแล้วอาจจะทำได้อีกอย่างก็คือทำเป็น3มิติเลย
3: ปั้นเลยนี
0: ่
4: ปั้นเลย
0: ดินน้ำมันคิดถึงเน
4: า
0: ะ
4: ก็ให้เขาเริ่มปั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปั้นกันสมมติจะเป็นในเรื่องของ2พี่น้องผจญภัยแล้วก็คุยกันว่าจะเอาอะไรคนนี้อาจจะบอกเดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นรูปหมีอันนี้เดี๋ยวหนูจะปั้นเป็นลิงอะไรต่างๆ
3: แล้วแต่จินตนาการของ
4: เด็กเนี่ยก็จะได้เป็นรูปปั้นออกมาแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องระหว่างปั้นไปก็เดี๋ยวช่วยกันสิลูกช่วยกันยังไงเดี๋ยวสีไหนดีลูกหยิบให้พี่เขาสิหยิบให้น้องเขาสิซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้กิจกรรมโอ้โหไหนๆสองคนที่ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยลูกภาษาพวกนี้มันจะเป็นภาษาของการใส่เข้าไปแล้วเขารู้สึกว่านะพี่น้องช่วยกันแล้วก็มันสู่ความสำเร็จได
0: ้คราวนี้เรามาดู
3: พ่อแม่บ้าง
0: ครอบครัวของเราบ้างครับพ่อแม่เชิญเลยครับ
10: ค่ะอันนี้ของพี่อ้อค่ะเขาก็จะมีความถนัดที่แตกต่างกันคนพี่ก็จะเรียนหนังสือเก่งแต่คนน้องก็จะถนัดเรื่องของศิลปะค่ะมีความถนัดแตกต่างกันเขาก็จะภูมิใจในสิ่งที่เขาถนัดค่ะ
0: ครับนี่ให้ลูกภูมิใจสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบครับ
4: เพราะมันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ด้วยเพราะเขาจะรู้เลยว่าตัวตนของเขาเด่นด้านไหนอย่างที่เราคุยกันไปแล้วค่ะว่าถ้าลูกคนนึงเก่งศิลปะลูกคนนึงเก่งวิทยาศาสตร์เราอาจจะมีเรื่องเล่าที่บอกว่าเนี่ยเห็นไหมวันนึงที่คิดอะไรวิทยาศาสตร์ไม่ออกคนที่เก่งศิลปะก็วิ่งไปหาคนวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นการช่วยกันตรงนี้มันเป็นการเสริมแล้วลูกก็จะไม่รู้สึกน้อยใจว่าทำไมต้องเหมือนพี่ทำไมต้องเหมือนน้องแต่เขามีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจในตรงนี้ได้สื่อขึ้นมาได้ค่ะ
3: นะคะโอ้โหเอาละค่ะนี่ก็คือยุทธวิธีนะคะทั้งเล่นคุยอ่านรวมถึงวันนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์เปิ้ลมากๆเลยขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์เปิ้ลครับและขอบคุณทั้ง5ครอบครัวของเราครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปตามเราได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้ไปติดตามกัน
0: ใช่แล้วครับเหตุการณ์พี่น้องทะเลาะกันนี่ในแง่มุมนึงก็เป็นโอกาสเหมือนกันครับที่เด็กจะได้เรียนรู้ในหลายๆเรื่องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละที่จะเป็นคนส่งเสริมลูกครับ
3: ใช่แล้วนะคะให้เขารักกันนะคะเพราะว่าพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้
0: พ่อแม่
3: สู้สวัสดีครับ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์กันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับผมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เข้าใจมุมมองความคิดของกลุ่มวัยรุ่นเจนที่เขาว่ากันว่าเข้าใจยากที่สุดครับและยังเป็นเจนที่บอกกันว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆด้วยครับแขกรับเชิญคนแรกของเราวันนี้นะครับเป็นหนูน้อยที่มากความสามารถโดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารครับและเธอยังมีดีกรีไปถึงแชมป์มาสเตอร์เชฟจูเนียร์คนแรกของประเทศไทยด้วยครับผมน้องแพตตี้ชนันทิดาพงเพชรครับ

0: ็กหญิงชนันทิดาพงเพชรค่ะชื่อเล่นชื่อแพตตี้ค่ะอายุ12ปีค่ะปีที่ผ่านมาค่ะหนูก็ได้เป็นแชมป์ MasterChef Junior Thailand คนแรกของประเทศไทยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่ได้ expect หรอกว่าตัวเองจะเป็นแชมป์ตอนแรกแค่มาเอาประสบการณ์แต่พอเหมือนระบบอยู่3คนสุดท้ายเนี่ยความ expect หรือว่าความคาดหวังเนี่ยมันมากขึ้นก็เลยภูมิใจในตัวเองมาก
1: ค่ะแพตตี้ค่ะ
0: พอเป็นแชมป์นี่เปลี่ยนแปลงตัวหนูมากเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเราได้เจอกับโลกใหม่มุมมองใหม่ที่ว่าแบบโหมันดีมากเลยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยการเป็นแชมป์ตอนนี้ก็งานอดิเรกก็คือทำอาหารนะคะแล้วก็จะมีเป็นทำ YouTube ของตัวเองแล้วก็เรียนหนังสือค่ะ
2: ผมคิดว่าน่าจะบ้านหลังนี้นะครับเพราะว่าโลเคชั่นมาถึงตรงนี้อันนี้คือบ้านของแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับ
0: อยู่ค
2: ่
0: ะ
2: อ้าวอ้าวสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผมน้องแพตตี้ครับนี่ครับผมแขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับน้องแพตตี้เป็น
0: แชมป์ค่ะ
2: ของรายการ
0: MasterChef Junior Thailand Season 1ค
2: ่
0: ะ
2: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆผู้หญิงคนนี้แล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของน้องแพตตี้กันเนาะ
0: ได้
2: ไหม
0: ได้ค่ะ
2: โอเคนี่ถือจะไปไหนครับ
0: เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะ
2: ไปช้อปปิ้งที่ตลาดเฮ้ยงั้นทำอาหารพี่กินได้ไหมวันนี
0: ้ได้เดี๋ยวให้พี่ทำเป็นลูกมือหนูเลย
2: เฮ้ยได้เลยครับอ่ะจัดไปงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกัน
0: โอเค
2: ไป
0: ไปเลยค่ะมา
2: โอเคน่าจะเป็นร้านนี้หรือเปล่าที่สามารถมีผัก
0: โอเคขอซื้อขาค่ะแล้วก็ใบมะกรูดผักชีผักชีใบเลื่อยนี่ค่ะ
2: ผักชีเยอะไหมครับ
0: แค่นี้ก็พอแล้วค่ะ
2: พอไหมพอแล้ว
0: ขอบคุณค่ะ
2: แฟนคลับเยอะมากครับดังมากคนนี้สุดยอดรู้จักทั้งตลาดครับคนนี้เรามีวิธีการเลือกผักยังไงบ้างไหม
0: เราก็ต้องเลือกผักที่พยายามที่ให้เอาใบแก่ๆอย่าอ่อนมาก
2: ใบ
0: ไม่ใช่ใบอ่อนๆ
2: ใบอ่อนไม่แก่มากแล้วเราจะดูได้ไงว่ามันแก่มันอ่อน
0: ถ้าเกิดสมมติเอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเกิดเป็นขิงขาแก่หรือขิงแก่เน
2: ี่
0: ยมันจะค่อนข้างแบบหั่นยากแล้วมันจะแข็งแข็งเวลาหั่นหรือสไลด์เนี่ยกลิ่นมันก็จะแรงค่ะ
2: ตอนนี้เราขาดซีฟู้ดถูกไหม
0: ใช
2: ่เราจะกลับไปหาซีฟู้ดก็คือหอยเชลล์โฮงกระเตะ
0: แล้วก็ไข่ปลาแซลมอน
2: ไข่ปลาแซลมอนปกติเราเลือกไซส์ไหมหอยเชลล์มันก็มีหลายไซส์
0: โอ้หอยเชลล์
2: ไข่ปลาก็มีหลายไซส์เหมือนกัน
0: จริงๆอ่ะมันมีหลายสายพันธุ์มากก็คือแบบหอยเชลล์ไทยเนี่ยมันจะเป็นอันเล็ก
2: ๆ
0: แบบที่เขาตามร้านอาหารแบบอบเนยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยค่ะและอีกอันนึงเป็นของญี่ปุ่นหนูชอบที่สุด
2: โฮงกระเตะใช่ไหม
0: ใช
2: ่ใหญ่ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันจะใหญ่แล้วมันจะหวาน
2: มันจะหวาน
0: และอีกแบบนึงก็คือของอเมริกาม
2: ันจะ
0: ใหญ่เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยหวาน
2: มันจะไม่ค่อยหวานโอ้โหมีหลายอันมาก
0: มีปลาเต๋าเต้ยด้วย
2: ปลาอะไรนะครับ
0: ปลาเต๋าเต้ย
2: ปลาเต๋าเต้ย
0: มันคือเป็นปลาของฝั่งเซี่ยงไฮ้ฝั่งจีนนะคะคือมันจะเนื้อละมุนมากแต่ราคาจะ
2: แพงมาก
0: มากมาก
2: ส่วนใหญ่ปลาเต๋าเต้ยนี่เขาไปทำอะไรกัน
0: เขาจะมาต้มในน้ำซุปหรือใส่ข้าวต้มแบบของคนจีนนะคะใช่
2: โอเคเราถึงร้านแล้วถึงร้านแล้วเน
0: า
2: ะ
0: หนูขอหอยเชลล์โอตาเตะ3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนะ
1: ได้ค่ะหอยเชลล์โอตาเตะ3ตัว
2: 3ตัวแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนโอเคครับ
0: แล้วพี่ท็อปดูกุ้งใช่ไ
2: หมโอ้โห
0: ใหญ่เท่ามือเลย
2: ใช่ใหญ่กับมือพี่เอ๋ดูดิ
0: ดูดิหนักมาก
2: การจับกุ้งต้องจับอย่างนี้แหละครับ
0: ใช่เพราะว่ามันจับตรงนี้ก็ได้แต่เพราะถ้าจับตรงนี้เนี่ยหัวมันจะขาดได
2: ้อ๋อ

0: โชว์กล้องหน่อยเร็ว
1: ให้พี่รับลองถือดูมันหนักมาก
0: เออหนักจริงๆอ่ะโหตัวใหญ่มากเท่าหน้าแฟตตี้เลยไหม
1: ลูกล็อบสเตอร
0: ์ลูกล็อบสเตอร์ตอนนี้เราก็ได้ของครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารกันแล้วก็ไปดูว่าน้องแพตตี้ทำอะไรให้เรากินนะครับ
1: ได้ค่ะ

0: พูดตรงๆนะตะเกียพี่นวดแป้งก็นวดแล้วพี่ยังดูไม่ออกเลยว่าเราทำอะไรกัน
1: เราจะทำเป็นเมนูเป็นแบบซีฟู้ดมิกซ์เลยค่ะ
0: ซีฟู้ดมิกซ
1: ์ใช่ก็คือเราจะใช้ซีฟู้ดทั้งหมด3อย่างเลย
0: 3อย่าง
1: เราใช้หอยเชลล์ฮูลาเต้แล้วก็มีกล้ามปูม้
0: า
1: แล้วก็ใช้ไข่ปลาแซลมอน
0: ไข่ปลาแซลมอนเมนูชื่อว่าอะไรครับ
1: เป็นอันนี้เป็นลาวิโอลี่ไส้ปูหอยช็อกโกแลตซอสต้มค่ะ
0: โอเค
1: โอเค
0: ลาวิโอลี่ไส้ปู
1: ไส้ปู
0: หอย
1: ช็อก
0: โกแลตแล้วก็ซอสต้มค่ะ
1: ใช
0: ่โอเคครับ ดูยากมากเหมือนกันนะเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: แฮตตี้ทำอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าทำตั้งแต่5 ขวบใช่ค่ะ5 ขวบ
0: ทำเรามีคนสอนเราเหรอ
1: YouTube สอนอ่ะ
0: YouTube
1: ใช่
0: เปิด YouTube ดูทำอาหารตอน5ขวบ
1: ใช
0: ่โอ้โห5ขวบพี่ทำอะไรอยู่เนี่ย
1: ไม่
0: ได้เด็กไม่ออกเลยโอ้โหเก่งมาก
1: อันนี้แป้งก็วิธีนี้ก็คือแป้งน่ะมันก็จะเริ่มแบบบางแล้วนี่ก็ขออีกนิดนึง
0: อีกนิดนึง
1: ให้มันถ้ายิ่งบางจะยิ่งดีย
0: ิ่งบางจะยิ่งดีพี่ขอถามหน่อยปกติแล้วเนี่ยเด็กวัยรุ่นทั่วไปเด็ก5 ขวบ 6 ขวบเขาไม่น่าจะมาทำอาหารเขาน่าจะเล่นเกมดูทีวีทำไมถึงอยากทำอาหารนะครับ
1: เพราะว่าหนูเห็นคุณยายกับคุณแม่ค่ะทำอาหารแบบนานแล้วแบบทำตั้งแต่เหนือเด็กๆแล้วหนูก็อยากลองทำดูว่ามันเป็นยังไงแบบอาหารที่เรากินอะไรเงี้ยว
0: ่
1: าวิธีการทำอะไรเงี้ยมันยากไหมขั้นตอนนี้มันทำยังไงก็เลยไปช่วยเด็ดผักช่วยหั่นของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนั้นก็คือหนูเป็นคนชอบกินมาก
0: ชอบกินมาก
1: ชอบกินหาของกินอร่อยๆเยอะอยากรู้ว่ามันทำยังไงอ
0: ยากรู้มันทำไงด้วย
1: ใช่ก็เลยแบบลองเซิร์ช Google แล้วก็หาสูตรแล้วก็ทำเองแล้วก็ฝึกมาตลอดจนวันนี้เลยค่ะ
0: ทำเองมาตลอดเลย
1: ใช่
0: โดยที่ไม่ได้มีใครสอนเลย
1: ใช่โอ้โห
0: ตอนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราฝันที่อยากจะเป็นเชฟเลยไหมครับ
1: ใช่เราก็อยากเป็นหลายอย่างมากเลยคือแบบตอนนี้แบบมันก็เป็นวัยที่แบบยังไม่แน่ไม่นอนว่าเราอยากเป็นอะไร
0: คือตอนนั้นเนี่ยรู้ตัวที่ว่าชอบว่าอยากจะเป็นเชฟตอนอยู่เท่าไหร
1: ่8 ขวบ
0: ตอนที่ดัดทำอาหารมาสักพักแล้วใช่ไหมครับโอเค
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะเตรียมไ
0: ปวิธีการเหวี่ยงนี่เหวี่ยงไงครับ
1: ก็ใช้ข้อมือค่ะ
0: ดึงขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าพี่ทำน่าจะ

0: ตั้งแต่ได้เจอกันนะครับผมว่าน้องเพตตี้เนี่ยเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและยังเป็นคนที่พูดเก่งมากครับความรู้ทางอาหารเขาก็เยอะมากด้วยเหมือนกันและยิ่งเวลาน้องเขาอยู่ในครัวนะครับทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มของน้องเขาเนี่ยบ่งบอกว่าพื้นที่เล็กตรงนี้ของเขาเนี่ยเป็นเวทีอีกหนึ่งทีมเขาเลยครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: คือการจัดจาน
1: จัดจาน
0: โอเคก่อนที่น้องแพตตี้จะมาเป็นมาสเตอร์เชฟเนี่ยน้องแพตตี้ทำอะไรมาก่อนครับ
1: โอ้ก่อนที่จะเป็นมาสเตอร์เชฟหนูก็เรียนอย่างเดียวเลยครับพี่ท็อป
0: เรียนอย่างเดียวเลย
1: เรียนอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลย
0: ตอนนั้นเราอยากเป็นอะไรเราถึงเรียนอย่างเดียวเลย
1: ตอนนั้นอยากเป็นหมอเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่น
0: ให้แบบหมออยากช่วยคนอ
1: ื่นใช่ช่วยคนอื่นให้แบบเขาแบบรอดจากอุบัติเหตุหรือว่ารอดอะไรต่างๆก็แบบคิดว่าแบบตัวเองต้องเป็นหมอให้ใจต้องทำให้ได้เสร็จแล้วปุ๊บมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเครียด
0: เครียดด้วย
1: เครียดมากมากมากเลยค่ะคือแบบ
0: รู้สึกเครียดเพราะอะไรครับ
1: กดดันแข่งเหมือนเราแข่งกับตัวเองที่แบบอยากให้เกรดเรามันสูงกว่านี้อะค่ะ
0: ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่เรากดดันเนี่ย
1: 8
0: ขวบ
1: ใช่คราวนี้นะ
0: เชิญครับ8ขวบกดดันที่ว่าอยากให้เกรดดีกว่านี้เพื่อที่ตัวจะเป็นหมอ
1: ใช่พ่อก็กดดันก็คือแบบก็แบบหนูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกแบบครอบครัวมากอยากให้เขาแบบรู้สึกว่าแบบภูมิใจแล้วแบบหนูอยากแบบหนูแบบเป็นคนที่ชอบแคร์กับคนอื่นมากคือแบบต้องทำให้ดีที่สุดคือแบบมันก็เลยรู้สึกกดดันนะคะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เจอแบบการทำอาหารน่ะก็ช่วยให้หนูอ่ะแบบดูมีความสุขมากขึ้นเหมือนได้ออกจากกรอบเหมือนแบบทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเหมือนเราเจอสิ่งที่เราอยากทำแล้ว
0: ที่เราบอกว่าตอนเรียนเราเครียดเนี่ยแล้วตอนไปแข่งมันไม่ยิ่งเครียดเหรอพัตตี
1: ้ตอนแข่งหนูรู้สึกว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้หนูมีความสุขหนูก็เลยไม่เครียดเลยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเกิดเราเครียดเหมือนที่แบบเราเรียนหรือเราสอบให้เราดีที่สุดเนี่ยทำอาหารเราอาจจะช่วยก็ได้เหมือนที่เราเคยสอบบางครั้งแล้วคะแนนไม่ดี
0: แล้วเวลาตอนที่เราเครียดเนี่ยเรามีวิธีในการทำยังไงให้เราผ่อนคลายลงไหม
1: มีค่ะแต่มันวิธีค่อนข้างแปลก
0: ยังไงครับ
1: กรี๊ดเสียงดังๆเลย
0: กรี๊ดเลยเหรอ
1: จะแบบปลดปล่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบคือการเหมือนแบบเข้าใจกับตัวเอง
0: เข้าใจตัวเอง
1: ใช่ก็คือแบบหนูบางครั้งก็จะถามตัวเองหน้ากระจกเงี้ยว่าทำไมเราถึงเครียดทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้หนูก็จะหาอะไรที่เรามีความสุขทำ
0: โอเคแต่เรื่องตะโกนเรื่องการกรี๊ดเนี่ยพี่ก็ช่วยได้นะ
1: ก็ช่วยได้นะแต่มันไม่ใช่วิธีที่แบบเพอร์เฟคตลอดใช่มันวิธีแบบสั้น
0: ๆสั้นๆกลับมาตอนที่เราแข่งเราหวังไหมเราเอ็กซ์เพคไหมว่าแบบเฮ้ยเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องชนะ
1: ตอนแรกหนูไม่หวังเลยว่าตัวเองจะชนะเพราะว่าตอนแรกหนูคิดว่ามาที่เนี่ยเพื่อจะเอามาประสบการณ์ที่ดีมาประสบการณ์มาหาเพื่อนใหม่เสร็จแล้วปุ๊บไปมาพอเราเข้ารอบลึกๆแล้วรู้สึกแบบฉันต้องทำให้เต็มที่แล้ว
0: ตอน4คนสุดท้ายใช่ไหม4หรือ3คนสุดท้าย
1: 4
0: คนสุดท้าย
1: ไม่5
0: คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโหเราฝ่าฟันขนาดนี้ตอนเราออดิชั่นตอนนั้นกี่คนครับ
1: ตอนที่ออดิชั่น 3,000 คน
0: 3,000 คนเหลือ5คนสุดท้ายตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
1: โอ้โหคิดว่าเฮ้ยมาได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกแบบงงกับตัวเองมากคือแบบตอนแรกหนูคิดในใจแล้วไม่ผ่านแน่นอนตั้งแต่รอบแรกเพราะแบบมีเด็กเยอะมากแล้วแบบคนก็แบบเก่งๆเยอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูก็รู้สึกกลัวและประมาทเสร็จแล้วก็คิดว่าเราไม่ได้มาแข่งกับคนหรือเรามาชาเลนจ์กับตัวเองถ้าเกิดเราทำตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราเหมือนกำลังโชว์ให้คนอื่นว่าเราทำนี้ให้ดีนะเราก็จะมีความสุขไปด้วย
0: ก็คือตอน5คนสุดท้ายเราก็ไม่ได้เครียดเราปะตอนนั้น
1: ก็เครียดกับปกติ
0: เครียดกับปกตินิดนึงแต่ก็ตอนนั้นก็ทำให้ดีที่ส
1: ุ
0: ด
1: ก็ทำให้ดีที่สุดโอเคเสร็จแล้ว
0: อ้าวกลับมาโอ้โหสวยมากนี่เราต้องกินยังไง
1: เดี๋ยวหนูตักให
0: ้เรากินยังไงตักให้พี่
1: นี่นะคะใส่เกี๊ยว
0: ใส่เกี๊ยว
1: น้ำจากตัวเกี๊ยวออกแล้วก็หอยเชลล์แน่นๆแล้วก็ไข่ปลาแล้วก็ซอส
0: โอ้โหขอบคุณครับครับเอาละนะ
1: เสียว
0: อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากจริงๆพี่ชอบซอสมากกำลังดีเลยแล้วก็ที่ชอบความเผ็ดที่มันมาจากตัวแป้งใช่ไหม
1: ใช่มันกลับไปอยู่ในมาสเตอร์เชฟเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อร่อยจริงๆอร่อยจริงไหนเราไม่ชิมของตัวเองเหรออยากกินอีกอ่ะกินได้ไหม
1: ได้อะไรค่ะ
0: ตอนที่เราไปแข่งมาสเตอร์เชฟอ่ะกับตอนเรียนเนี่ย ันไหนเครียดกว่ากัน
1: หนูว่าเรียนเครียดกว่าเพราะว่าเราแบบเพราะว่าหนูคิดว่าเราต้องทำเกรดให้ดีที่สุดแล้วมันจะบอกเพราะทำเกรดให้ดีแหละมันจะภูมิใจแบบมันจะแบบภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วแบบคิดว่าแบบเราก็อยากทำให้คนอื่นก็ภูมิใจในตัวเราด้วยเราเครียดแต่เสร็จแล้วพอเรามาแข่งมาสเตอร์เชฟมันเหมือนเราได้ปลดปล่อยความรู้สึก
0: ได้ปลดปล่อย
1: ใช
0: ่แต่พี่เชื่อว่าเรามาเป็นแชมป์ได้ขนาดนี้คุณแม่ภูมิใจเราในตัวเราแน่นอนนะครับผมว่าไม่ได้มีแค่น้องแพตตี้คนเดียวนะครับที่ต้องเจอความเครียดวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอความเครียดเหมือนกันแต่อาจจะต่างสถานการณ์และต่างเวลากันออกไปช่วงหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกับความเครียดและวิธีการรับมือกับมันครับ

0: ับเพื่อให้วัยรุ่นอย่างเรา2คนนะครับรู้วิธีการรับมือความเครียดนะครับถ้าเราคุยกัน2คนเนี่ยก็คงไม่รู้เรื่องอะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับที่พร้อมจะมาตอบคำถามกับเจน Y พวกเราได้ครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณหมอโอครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็คำถามแรกครับคุณหมอครับ
1: ค่ะ
0: ปกติเนี่ยวัยรุ่นจะเครียดเรื่องอะไรบ้างครับ
1: วัยรุ่นนี่เครียดง่ายมากเลยนะคะสิวขึ้นเม็ดนึงก็เครียด
2: จริ ง
1: เม็ดมาก็เครียดเต้านมขึ้นก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นวัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทางด้านร่างกายใช่ไหมคะบางทีร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เราเปลี่ยนแปลงนี่มันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความเครียดได้เหมือนกันแล้วก็มันก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของความรู้สึกจิตใจเป็นวัยที่ต้องคิดเรื่องอนาคตจะเอ็นอะไรจะเลือกเรียนอะไรนะเครียดเรื่องการเรียนเครียดเรื่องเพื่อนเครียดเรื่องแฟนยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เครียดหลายอย่างงั้นก็เป็นวัยที่อาจจะเครียดง่ายถ้าเราตั้งความหวังกับตัวเองไว้เยอะหรือหลายครั้งเราไม่เข้าใจธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลง
0: อย่างน้องแพตตี้เนี่ยที่เราคุยกันไปว่าเราอะเครียดเรื่องเรียนใช่ไหม
1: ใช่
0: เรามีวิธีการในการคลายเครียดโดยวิธีที
3: ่มี2วิธีค่ะหมอแต่หนูไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงกับคนอื่นหรือเปล่าวิธีแรกของหนูอะก็คือจะกรีดแล้วก็ระบายกับใครก็ได้ค่ะระบายกับเพื่อนหรือคุยกับคนที่เราแบบไว้ใจอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกวิธีนึงก็คือหาความสุขหรือว่าแบบหาสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขค่ะอย่างของหนูก็ทำอาหารนะคะ
1: ค่ะก็ดีเลยค่ะคือหลักๆของการคลายเครียดให้กับตัวเองเนี่ยนะคะหลักๆเลยก็คือเรามองวิธีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นโดยที่ไม่เป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายข้าวของ อย่างกรี๊ดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรใครนะคะปิดห้องประตูแล้วก็กรี๊ดไปนะคะหรือบางคนก็อาจจะตะโกนดังๆอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ถ้ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ระบายหรือว่าดีขึ้นนะคะนี่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จริงๆคือน้องแพตตี้ก็เล่ามาแล้วว่าได้คุยกับใครได้ระบายกับคนที่สนิทหรือเราไว้ใจฟังนะคะนี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันปลอดโปร่งขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ถนัดระบายออกก็อาจจะใช้เวลากับตัวเองคนก็เขียนไดอารี่บางคนก็อาจจะวาดรูปคือทำอะไรให้มันเพลินๆมีสิ่งที่เราสนใจใหม่ๆบางทีไอ้ความเครียดพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปสำคัญเลยเนี่ยก็คือไอ้วิธีที่เราใช้เนี่ยที่ตะโกนบ้างฟังเพลงอะไรมันก็เป็นแค่เหมือนกับการเลี่ยงเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือการกลับเข้ามาดูว่าไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะมีทักษะในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ต้องเครียดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆเนี่ยได้ยังไงคนเราส่วนใหญ่เครียดไม่กี่อย่างหลักๆก็คือเครียดเพราะว่ามีความคาดหวังแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังหลายคนก็คาดหวังตัวเองสูงต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นนะคะหลายคนก็รับความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเราเช่นแบบความคาดหวังของพ่อแม่แบบความคาดหวังของเพื่อนแบบความคาดหวังของโรงเรียนพวกนี้บางทีก็กลับมาดูแล้วก็กลับมาจัดการแล้วก็มีวิธีที่คิดกับตัวเราเช่นถ้าเราคาดหวังตัวเองสูงก็ต้องกลับมามองนี่มันกดดันตัวเองไปหรือเปล่าเราจำเป็นต้องคาดหวังตัวเองขนาดนั้นไหมเราต้องมีความสุขว่าเราอยู่ถึงจุดนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราก็มีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องเครียดตัวเองไปถึงตรงจุดนั้นก็ได้นะคะเราเองไม่มีชีวิตเพื่อจะตอบสนองความคาดหวังของใครเราเองก็มีหน้าที่ทำดีที่สุดเท่าที่เราอยากจะทำและเราทำได้นะคะแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของใครแม้คนนั้นจะเป็นพ่อแม่เราเพื่อนเราคุณครูโรงเรียนเราก็มีหน้าที่ที่จะใช้ชีวิตและรับผิดชอบชีวิตของเรา
0: ก็เมื่อถ้าเราไม่เอาความคาดหวังคนอื่นมาใส่ตัวเราก็จะไม่ค่อยเครียดใช่ไหม
1: มันก็เบาลง
0: เยอะ
1: เพราะหลายครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปแบกความคาดหวังของคนอื่นซึ่งหลายครั้งเนี่ยไอ้น้ำหนักที่เราแบกเนี่ยมากกว่าที่เขาใส่มาบางทีเขาก็อาจจะหวังกับเราไว้แค่นี้แต่เราก็แบกซะใหญ่เชียวบางทีมันก็ทำให้เราหนักอึ้งพอเครียดก็ไปไม่ไหว
0: แทนที่จะ
1: ไ
0: ปถึงคนที่แบบพ่อแม่มี
1: พ่อแม่จะเกิดอาจจะเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งในชีวิตก็ได้เป็นหมอก็ดีนะแบกมาละพ่ออยากให้เราเป็นหมออย่างเงี้ยนะสมมติแล้วก็แบกมันไปแล้วก็คิดว่านี่คือความฝันของพ่อจริงพ่ออาจจะพูดแบบไม่ได้อะไรมาแต่มันก็มีพ่อแม่หลายคนจริงที่เอาความคาดหวังไปใส่กับตัวลูกแล้วก็ทำให้ลูกต้องแบกสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตแบบเหนื่อยยากก็มีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องจัดการอ่ะคนอื่นก็มีหน้าที่คาดหวังกับเราแหละเพราะว่ามันก็บางทีความรักมันก็มาความคาดหวังเนาะเขาก็มีความปรารถนาดีแต่เรามีหน้าที่จัดการใจเราหน้าที่จัดการตัวเราที่จะทำให้เราไม่หนักและไม่เป็นทุกข์จากการแบกความคาดหวังของใครคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้วประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าคนทุกคนที่เรียนเก่งแล้ว ชีวิตก้าวหน้ากว่าคนอื่นจริงไหมเราจะได้คำตอบเลยว่าไม่จริงเรามีความสุขได้เท่าที่เราตัดสินใจจะมีแม้เราจะอาจจะไม่ได้เรียนเก่งแล้วก็หลายคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเรียนเก่งนะหลายคนก็เกิดมาเก่งอย่างอื่นอาจจะเกิดมาทำอาหารเก่งอาจจะเกิดมาเป็นพิธีกรเก่งมันก็มีความเก่งอย่างอื่นหรือบางคนไม่ต้องเก่งอะไรนะเป็นคนธรรมดามันก็อยู่ในโลกนี้แล้วก็มีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าเราไปตั้งการมาตรฐานของตัวเราเอาไว้กับเรื่องบางเรื่องที่มันจำเป็นหรือเปล่าเด็กหลายคนเนี่ยก็เวลาผิดหวังแล้วมันแบบพอมันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันจัดการอะไรไม่เป็นชีวิตอาจจะไม่ค่อยได้ผิดหวังเท่าไหร่อะไรอยากได้แม่พ่อก็หามาให้ชีวิตก็มีแต่ความสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอมาเจอเรื่องที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็จัดการไม่เป็นนั้นสำคัญเลยก็คือมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเรามีทักษะในการจัดการความผิดหวังหรือเปล่ามาปรับลดความคาดหวังกับทำสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นแค่นั้นเอง
2: แปลว่ามันก็ต้องเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยใช่ไหมอย่างเช่นพ่อแม่หรือคนรอบตัวที่ตีกรอบให้กับเด็กคนนั้นหรือเปล่าม
1: ันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่พ่อแม่เองก็รักที่มาพร้อมกับความคาดหวังก้อนใหญ่เนาะมันก็เป็นธรรมดาเราเลี้ยงใครเรารักใครเราก็หวังนะเราก็มีความหวังดีกับคนคนนั้นแต่มันต้องไม่ต้องคาดหวังคือความหวังดีกับความคาดหวังมันไม่เหมือนกันถ้าเราหวังดีเราก็ทำหน้าที่ในสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าถ้าเราคาดหวังเนี่ยมันแปลว่าเราต้องการอะไรบางอย่างซึ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเขาเมื่อทำให้เราเป็นทุกข์แล้วเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยคนที่เป็นทุกข์กว่าเราก็คือลูกเพราะเขาเองก็รักเราไม่อยากให้เราผิดหวัง
2: แล้วจะมีวิธีการสังเกตไหมครับว่าสมมติว่าเอ้ยเด็กคนเนี้ยเริ่มจะเครียดละ
1: ก็ดูง่ายๆก็ดูแบบอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากที่เดิมเคยร่าเริงสดใสเริ่มแยกตัวเก็บตัวหน้าตาไม่มีความสุขนะขมวดคิ้วอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอะไรที่เคยทำเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำหรือบางคนเนี้ยก็ไปมุ่งมั่นในการทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเดียวจนดูแบบจนดูไม่มีความสุขโอ้ยเช่นแบบเครียดอยู่กับการนั่งอ่านหนังสือเพื่อจะได้แบบสอบได้เอาชนะได้อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ต้องระวังว่ามันดูเครียดเกินไปแล้วก็ลองมองเรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยว่ามันมีเวลาสำหรับทำอย่างอื่นในชีวิตที่มันทำให้เกิดความแบบรีแลกซ์ตัวเองหรือพักผ่อนหรือเปล่าคือคนเรามันถีบจักอยู่ตลอดเวลานี่ยังไงมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่เครียดมันเครียดอยู่แล้วงั้นก็ลองไปดูตอนนี้ลูกเรามีเวลาหายใจบ้างไหมเนี่ยลูกเราตารางเต็มไปด้วยการเรียนพิเศษทำกิจกรรมจนหมดจะไม่มีเวลาที่จะรีแลกซ์หรือว่าเวลาที่จะแบบอยู่กับตัวเองเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสายที่เราอาจจะต้องดูนะคะว่าเขาอาจจะเริ่มเครียดเยอะหรือว่าเด็กหลายคนก็เราจะเห็นผ่านการพูดเปรยๆเช่นแบบแบบเบื่อทำไมมันเครียดอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยหรือบางทีผ่าน Facebook ที่แบบมันเต็มไปด้วยความแบบ
2: สถาน
1: รันทดเตตัสทั้งหลาย
2: สัญญาณแล้ว
1: ก็ต้องดูว่าแสดงว่าเขาอาจจะมีความเครียดแล้วก็จัดการกับความเครียดไม่ได้
2: แปลว่าพ่อแม่ก็ต้องเช็คลูกตัวเองด้วยว่า
1: ก็คอยแบบคอยมอนิเตอร์ดูหน่อย
2: ครับน้องแพตตี้มีคำถามอะไรบ้างไหมครับ
3: มีค่ะคุณหมอหนูอยากจะถามว่าค่ะว่าปกติเวลาหนูทำแบบเวลาหนูเรียนนะคะปกติถ้าเรียนปกติหนูจะไม่ค่อยเครียดแต่พอถึงเวลาสอบอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความคาดหวังที่หนูจะได้แบบหนูเหมือนมีแพชชั่นเยอะเกินไปที่แบบจะทำให้ตัวเองก็แบบต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบเวลาถึงจะช่วงสอบเนี่ยหนูจะแบบอ่านหนังสือหนักมากแล้วหนูอยากคิดว่าทำไมความเครียดมันเกิดจากตรงนี้ได้อะค่ะ
1: จริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าความเครียดเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นไม่เครียดเลยเนี่ยน่าเครียดกว่าเนี่ยออกมาจะสอบแล้วไม่เครียดเลย ก็ถ้าจะทำให้เราไม่อ่านหนังสือเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยจริงๆมันก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวเราตามธรรมชาติเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันคอนโทรลไม่ได้มันยังไม่ได้อยู่ในมืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ความเครียดมันก็มาเตือนตัวเราว่ามันอาจจะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะต้องขยันแล้วนะเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยพร้อมคือถ้ารู้สึกว่าพร้อมมันจะไม่เครียดแต่พอรู้สึกว่าไม่พร้อมจริงก็เป็นความเครียดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าต้องมารีบทำแล้วนะเพราะฉะนั้นความเครียดจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเป็นธรรมชาติสำคัญคือความเครียดถ้ามันเยอะเกินไปอันนี้มันจะเริ่มบั่นทอนเราละเพราะอ่านหนังสือตอนที่สมองปลอดโปร่งกับอ่านหนังสือตอนสมองเครียดเนี่ยจำได้ไม่เหมือนกันสมองที่เครียดเนี่ยก็จะอ่านแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเป็นแบบวงจรเชิงลบอะมันเป็นแรงผลักดันเชิงลบเพราะฉะนั้นมันก็เครียดแล้วมันก็อารมณ์อะไรมันก็ทำให้เราแปรปรวนไปหมดเวลาซึมซับการอ่านหนังสืออะไรมันก็ได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่สมองโล่งๆอ่านแบบสบายๆและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือเรื่องของวิธีคิดเช่นเครียดจากความคาดหวังที่เยอะไป เมื่อกี้หลุดออกมาคำหนึ่งต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ย

0: เราต้องกลับมาถามตัวเราว่าทำไมต้องใครบอกใครบอกว่าต้องมีใครบอกเราไม่เรานี่แหละบอกตัวเราเองว่าต้องได้ที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือคำถามก็ลองกลับมาถามตัวเราเองว่าทำไมเราต้องได้ที่หนึ่งการได้ที่หนึ่งมันแปลอะไรและการไม่ได้ที่หนึ่งมันแปลว่าอะไรจริงๆเด็กที่ประสบความสำเร็จเยอะๆเนี่ยไม่ใช่เด็กที่ได้ที่หนึ่งตลอดนะแต่เด็กที่เคยได้ที่อื่นแล้วพัฒนาตัวเองมาได้ที่หนึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งตลอดนี่มันแบบทีมก็อยู่เนี่ยนะคนที่แบบเคยล้มเคยพลาดเคยนั้นเราแบบรู้วิธีที่จะแคชอัพตัวเองที่จริงเก่งเก่งขึ้นเยอะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่สอบได้ที่หนึ่งแต่อยู่กับความเครียดตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขหรือแบบเป็นเด็กวิตกกังวลเยอะเป็นเด็กคาดหวังตัวเองสูงเพราะว่าไอ้ความคาดหวังตัวเองสูงเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ทุกแค่เรียนไม่ได้ที่หนึ่งทุกไปชั่วชีวิตเพราะทำอะไรมันก็ต้องดีที่สุดเจ๋งที่สุดเก่งที่สุดคนอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยได้คำตอบไหม
1: โอเคไหม
2: มันค่อนข้างคลายเลยค่ะเพราะว่าหนูจะมีคำถามในใจเสมอว่าทำไมเราต้องเครียดอะทำไมแบบทำไมเราต้องแบบกดดันกับสิ่งนี้พอคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาก็รู้สึกโล่งมากค่ะโล่งแบบโล่งขึ้นเยอะเลย
1: คำถามสุดท้ายคุณหมอถ้าวัยรุ่นที่กำลังดูอยู่ครับที่เขาเจอความเครียดเนี่ยเขาทำไงครับ
0: ก็มองความเครียดเป็นเพื่อนที่มาทักทายเพราะว่าไม่เครียดเลยก็น่าเครียดแต่หลายคนเนี่ยดันไปเครียดเมื่อเครียดอีกคือพอรู้สึกเครียดก็แบบเครียดที่ทำไมตัวเองเครียด
1: ไปอีกรอบนึง
0: เพื่อนก็มองความเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ธรรมดาที่จะต้องเครียดจะสอบก็ธรรมดาที่ต้องเครียดแต่ว่าลองมองตัวเองว่าจะจัดการความเครียดนี้ยังไงจะจัดการความเครียดนี้ด้วยวิธีอะไรก็ทำอะไรบ้างเวลาที่เรามีความเครียดเราทำอะไรได้บ้างก็มองวิธีการช่วยเหลือตัวเองออกจากความเครียดนะคะคุยอย่างที่เมื่อกี้พัตตี้ทำเนาะตะโกนดังๆหาคนคุยไปทำสิ่งที่เราชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยสำคัญก็อย่าลืมกลับมาหาต้นตอของวิธีคิดที่ทำให้เราเครียดเพราะหลายครั้งพอปรับตรงนั้นได้ฝึกคิดตรงนั้นเก่งมันจะเครียดน้อยลงเรื่อยๆในเรื่องอื่นๆด้วย
1: ครับก็ขอบคุณคุณหมอเอิร์ธมากนะครับที่ให้คำแนะนำเรานะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับและผมเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เด็กๆจ๊ะวันนี้ให้เด็กๆไปทำการบ้านมาว่าแมลงต่างๆมีลักษณะนิสัยอย่างไรคนละ 2-3 ตัวก็พอจ้ะโอ้โหยากๆหมูหยองไม่เคยคุยกับแมลงเลยอ่ะข้าสวยคิดว่าเรารีบกลับไปทำการบ้านกันดีกว่านะ
1: ดีเหมือนกันน่ะ
0: อ้าวดาวี่มาได้ไงเนี่ยกลับบ้านกันเถอะ
1: What is it?

0: ice cream cone. I C E C R E A M C O N E. Ice cream cone. An ice cream cone. Ice cream cones.
1: ขอสักอันได้มากำลังเครียดเลยอ่ะถ้าสวยด้วย
2: ช็อกโกแลต3สตรอเบอรี่1ครับ
3: ถึงยาดาวีสักทีอ๋อฮะว้าวเฮ้ยแบบนี้ก็สวยทำไม่ได
2: ้พวกเรามาดูนี่สิ
3: อะไรเหรอไม่เอก
4: เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เป็นที่อยู่ของแมลงเป็นจำนวนมาก
2: สงสัยต้องรบกวนคุณยานให้พาไปซะแล้ว
3: โอ๊ยลืมไปเลยไอศกรีมของเขาสวยดาวี่นะดาวี่ไอศกรีมของเขาสวยอะสงสัยดาวี่แอบกินแน่ๆเลย
2: คุณยานครับ
5: สวัสดีมีอะไรให้รับใช้จะไปซิ่งที่ไหนเหรอ
2: คือพวกเราอยากไปเกาะที่มีแมลงเยอะๆในทีวีเมื่อกี้นะครับ
3: เพื่อการบ้านของพวกเรานะคะ
5: รับทราบพร้อมเดินทาง
3: ว้าวอุ้ย
5: วู้กางปีกเหินฟ้าถึงแล้ว
3: What is it?

0: friends.
1: โอ้ยโหถึงเกาะแล้วอ้าวหมูหยองขึ้นมาเร็วโอ้ยคุณยานขอที่จอดดีกว่านี้หน่อยนะครับ
2: รับทราบอ่าฮ่าพร้อมเดินทาง
1: ใช่ละคราวนี้แมลงอยู่ไหนอยู่ไหนค่อยๆสิหมูหยองเดี๋ยวแมลงบินหนีหมดหรอก
3: ไม่ค่อยเห็นมีแมลงเลยอ่ะ
4: อุ๊ย
1: อะไรเหรอดาวี
3: What is

0: insect. I N S E C T, insect. An insect. Insects.
1: นั่นพึ่งใช่ไหมอ่ะขอจับหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวหมูหยองพึ่งมีเหล็กในถ้าโดนเข้ามือบวมได้นะ
2: ข้าสวยว่าตัวนี้ดีกว่านะหมูหยองสวยดี
1: เฮ้ยระวังนะนั่นน่ะแมลงตอด
2: เฮ้ยชื่อตลกจังเลยอ่ะตัวนู้นก็ไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ได
3: ้ Be careful
1: ให้ระวังใช่ไหมดาวี
2: ่ฮะผีเสื้อขอถ่ายรูปหน่อยนะคะโอ้โหสวยไม่เบาเลยอ่ะอ้าวคุณผีเสื้อไปไหนแล้วไม่เอกเมื่อกี้เขาสวยจะถ่ายรูปคุณผีเสื้อแต่ไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: ไม่เอกขอลองนะคุณแมลงปอนี่แหละเอาแล้วนะ1 2 3หายไปได้ไงอ่ะมีอะไรไม่รู้ว่าคุณแมลงปอไป
2: เฮ้ยนั่น What is it?

0: an iguana. I G U A N A, iguana. An iguana. Iguanas.
1: หนีแล้วเจ้ากิ้งก่าหนีไปแล้วอ่ะ
2: เฮ้ยแมลงผู้น่าสงสาร
1: ตามไปเร็วนั่นนั่นขาเจ้ากิ้งก่า
2: ฮะเข้าไปในนั้นแล้ว
3: นี่ก็จะมืดแล้วด้วยอ่ะ
1: ลุยกันเลย
3: อ้าวหมูหยองรอด้วย
1: โอ้ยอ้าวหมูหยองเอ้ยมืดมืดมองไม่เห็นเลยอะ
2: อ๋อฮะดาวี่มีไฟฉาย
3: ดีเลยสว่างดี
4: ไงพวกจะคุยกันอีกนานมะ
1: เฮ้ยนักกิ้งกา
2: คุณกิ้งกาคืนพวกแมลงมาเดี๋ยวนี้
4: คืนอะไรกันเด็กน้อย
2: ก็คืนพวกคุณแมลงที่จับไปนะสิ
4: คืนไม่ได้หรอก
2: กินไปหมดแล้วเหรอโธ
4: ่พูดเบาๆก็ได้จริงอยู่มีพวกเราที่ชอบกินแมลงอยู่บ้างแต่ฉันก็กินผักนะ
3: แล้วแมลงอยู่ไหนล่ะครับ
1: นั่นสิอยู่ไหนหมดอะ
4: นู่น
2: แล้วแมลงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
4: ก็ฉันเป็นคนพามาเองแหละกลัวว่าจะมีคนจับแมลงพวกนี้ไป
3: พวกเราไม่ได้มาจับไปหรอกครับ
1: ใช่ๆเราจะมาทำการบ้านนะครับ
4: อ้าวเหรออยากรู้เรื่องอะไรล่ะถามฉันได้แล้วเด็กๆ ก็ถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพวกแมลงทั้งหลายโธ่ฉันก็คิดว่าพวกเธอจะมาจับแมลง
2: เข้าสวยก็คิดว่าคุณกิ้งก่ากินพวกคุณแมลงหมดแล้ว
4: เอาแล้วไงลืมบอกไปพวกแมลงหลับอยู
2: ่ไอ้แมลงเต็มไปหมดเลย
3: ผมว่าเรารีบออกไปดีกว่า
1: เฮ้ยรอดมาได้เรา
3: โหนั่นนั่นนั่น

0: หิ่งห้อยแมลงหิ่งห้อย
1: รู้ได้ไงอ่ะ
0: คุณกิ้งก่าบอกว่าหิ่งห้อยจะมีแสงว้าวสวยจังเลย
2: วุ๊ปปี้วุ๊ปปี
0: ้แหมหลงคิดว่าคุณกิ้งก่าโหดร้ายที่แท้ใจดีมากเลยนะคะ
1: คราวหน้าต้องดูให้ดีซะก่อนมองกันแค่ภายนอกไม่ได้ซะแล้ว
3: แต่ตอนนี้ผมว่าดึกมากแล้วกลับก็ดีกว่า

0: กันดีกว่าค่ะ
1: Let's play

0: 공항은?
1: What is

0: Island? Iguana! Iguana!
1: Wow!
2: กินน้ำหน่อยดีกว่าค่ะ
3: ฮะไอศกรีมของเขาสวย
2: ดาวิน่ารักที่สุดเล

0: ้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
3: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
4: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
3: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี
4: ้ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
3: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
4: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
4: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
4: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
3: เดี๋ยวๆวิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
3: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
4: เอ
2: ๋โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วินดี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุน

0: พราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
1: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
3: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
2: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
3: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
2: พร้อมแล้ว
3: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
2: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
3: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
2: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

แบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบภูเขา

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กเพิ่งจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
5: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองก็ชักจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
4: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค
1: ่
4: ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
5: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
1: มีเหรอคะ
5: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
4: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
4: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพลาสเตอไรส์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
4: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
5: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
5: ก็ได้หลายวิธีนะจ๊ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กึ๊กก็ชอบค่ะมันกรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
4: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
5: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
5: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
5: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉ

0: าบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
1: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยอร่อยรสชาติใหม่ที่เก็บได้นานๆนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
2: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกึ๊กถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
1: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
3: ลับมาแล้วจ้า
1: เอ๊ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ย
3: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
1: โหมะนาวเยอะแยะขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
2: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
1: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
2: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดีทันสมัยจังเลยนะคะ
1: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
3: แจ้งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
1: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้ให้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
3: ครับเข้าใจแล้วครับ
4: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: กุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิกตอเรียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านภัตตาคารอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างนั้นเหรอแบบนี้จะสู้อะไรกับเราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
4: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดลวงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้วโอ้โ
2: หไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอะมันดีกว่าจริงๆอะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: อ๋อจำได้สิที่แก๊ปจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปมา
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกหรือแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
5: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกาก็ง่ายๆเริ่มจากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
5: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
4: อลุยเลยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นเราก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจ๊ะกุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
3: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
3: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
6: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
6: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะอ๋อเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
0: สู้คุณนะจ้าลูกแม่
5: หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือแนนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
4: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
4: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
5: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ๊ะนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษ
6: แต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานหนึ่งมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะนักกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดและทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือ
7: กูกูชนะแล้วชนะแล้วครับเย้
1: ว้าวนี่ก็ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกูก็เป็นจริงแล้วและแดรี่จบเล็บแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล็บใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋าบ๊ายบาย

บกับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
1: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
1: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิกกี้จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: บ๊ายบาย
1: ไว้มาเล่นกันใหม่นะ
2: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
3: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
4: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
3: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
2: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
3: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้เจ๋ง

0: มนุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเรามาเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็รีบกลับไปก่อนค่ำด้วยเพื่อรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพวกท่านทั้งสองนะ
2: รักษาสัญญา
3: ข้างหน้ามีก่อนเล็กๆอยู่ก่อนนึงฉันว่าพวกเราควรจะขึ้นไปพักบนนั้นกันก่อนนะ
4: เยี่ยมเยี่ยมเลย
0: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกอ่ะเจ้าเหลือง
3: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคับสาบยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
4: ดีจังเลย
5: บ๊ายบาย
6: เดี๋ยวพวกเรากลับ
7: มาเล่นใหม่นะครับ
0: ให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
4: ดีจังเลย
8: กุหลาบทานตะวัน
9: ยูลิป
10: ดาวเรืองเ
11: ย้ขอบคุณมากครับพวกคุณ
12: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
13: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะ
12: ผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
14: เฮ้ย
4: เอาอีกแล้ว
3: คราวนี้ฉันจัดการเอง
4: นี่นะ
12: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
3: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
12: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าผึ้งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงผึ้งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
15: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
12: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
7: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
14: เดี๋ยวฉันอาจจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งครับได้ครับแล้วคุณน้ามีตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
12: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
7: สวยจังเลยอ่ะ
14: ครับคุณพึ่งบอกว่าน้ำหวานจากดอกไม้ที่ดาวของคุณน้ารสชาติหวานอร่อยมากเขาจึงตกลงใจว่าจะลองย้ายไปอยู่ที่นั่นดูล่ะครับ
12: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วล่ะสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
16: ครับ
17: คุณน้าเพชร
12: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
18: ๆมาก่อนนะครับ
15: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้านเถอะ
7: ไปกันเลย
19: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแต่ว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
18: ได้เลยครับ
20: ครับขอนะครับคุณพี่ดาราสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจ้าพวกเราต่อจากนะคะ
14: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะคะ
12: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
7: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
15: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณพึ่ง
12: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
15: ดีจังเลย
7: ดีจังเลย
12: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
7: เย้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
19: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกคุณพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
18: ครับคุณปู
19: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ผจญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2 1 2 1
2: 2 1 2
0: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

0: พ่อกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดิเออ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองน่ะถ้าได้แม่แท้ๆเป็นผู้ฟูมฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายแวบไปไหน
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้โอ้

0: คนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของฉันหมดเกลี้ยงเลยโอ้โห
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือน

0: ัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ่ะ
3: ว้าช่วยด้วย
0: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้วอ่ะ
1: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
0: เราถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ

0: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
1: ขอโทษด้วยนะคะคุณยายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
0: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเอง
2: เฮ้ยง
1: งี้ก็ได้ค่ะคุณยาย
0: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะ
2: ว้ายคุณยาย
3: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
4: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นา
2: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงย
5: คนแค่คนนั้นมีชื่อว่าแลมป์โ
2: ฮงงี้งงี้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
1: บอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะ
6: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
1: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบ้บูบูบีบี
6: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
1: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
6: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
1: ขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว
7: ้เย้ไชโย
2: โอ้เกี่ยวลูกของยี่ฮีกับหลักแล้ว
0: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
2: ่เอ๋ข้าพูดกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
0: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
7: เย้เขาก็ยอดเยี่ยมที่สุดเลย
8: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
0: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชาย

0: ให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
1: ่นี่ล่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ว่าป๊อปก็แล้วกัน
2: ป๊อปน่ารักที่สุดเลย
3: เย
1: ้หมู่บ้านเวจิเวจิของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
0: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
4: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็ออกจะแสนสนุกนี่นาน
1: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วน่ะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกแล้ว

0: แทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
1: ขอบคุณครับ
0: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
1: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่า

0: เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะนะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
1: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นหนักเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6. เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
0: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้ไหมฮะเปิดได้นะฮะเอาละเอาละ
2: เอาไปตรงไหน
0: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะนะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
0: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก็ตุ้มบุก
0: ได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณายังหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
0: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮ้ยฮะเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: รีบเอาไป
1: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าแอปเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
0: คุณนุ้นติ๊งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่
2: ไม่ใช่
0: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกัน ใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
0: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
0: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
0: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้งสองทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรักเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
0: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
0: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
0: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเฮฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
0: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วย
0: ตั้งด้วย
3: ครับแล้วก็บอกว่าสมมติ

0: ว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: ติดบ้างแต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
3: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
3: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
3: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
3: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
3: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เม
2: ื่
1: อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
3: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้อย่างเงี้ย
1: ครับเป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
4: ่
1: เท
4: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
0: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันเหมือนกันด้วยพ่ออันนี้ไม่ตั้ง
3: อัน
1: น
3: ี
1: ้ฝ่ายแม่ฝ่ายแม่ต
0: ั้
1: ง
0: แต่เราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมคร
0: ับโอ้ยผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
0: โซลิแทร
1: ์โซลิแทร
0: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่มัน
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
0: ก็ติดนะเล่นทุกวันเลยสมวัย
1: สมวัยนะ
0: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
0: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุขกับ Color Time ค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
0: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
2: หม้อไฟแสนสุข
1: ไอ้มัน
0: เล่นย
1: ัง
0: ไง
1: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
0: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
1: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
0: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
0: รับไข่
1: รับไข
0: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุดว่าย
1: ิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
0: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องให้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อค่ะ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัฐ

0: เห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อย
1: ๆจริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมติวันหนึ่งก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
0: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
2: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
0: ตอนนี้เอาตอนนี
2: ้ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
0: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
2: ั่
0: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไอ้อะไรนะ
3: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
3: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
3: ไม
0: ่ค่ะเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
2: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
3: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
3: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
3: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
3: แล้
0: วนะ
3: แ
0: ต่
3: ก็ยังเล่นอยู
2: ่ไม่มีเวลาม
3: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
2: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไร
2: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับนะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
4: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
1: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
4: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4.เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบ

0: เล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ชสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ชสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ชสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ชสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ชสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ชสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ชสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ชสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ชสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ชสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ชสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ชสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: หาลูกคนละอัน
2: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: ก็มีเสียง
3: ได้ไหมได้แล้วได
4: ้ว้าว
2: เฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะไม่น่าต่อไปครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะวางมือเลยนะ
1: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะ
1: ตาลูก
2: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปุ๊บก็เสียง
2: เร็วมาก
1: ปุ๊บ
2: ไหนบอกไม่เล่นเกม
1: ถูกแล้วตุ้มตาลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
1: ใช่สิงห์ลูกวีด
4: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
4: แล้วก็เสียงเชียร์
2: เชียร์
1: คุณพ่อเชียร์เสียงนกหวีด
2: ลูกทำไป
4: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: เน่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
2: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่กลับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้งสองครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี
5: ่เส้นแดงคือไม่ได
2: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งหมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูดบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบ ได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
6: ยินดีด้วยนะครับ
2: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
3: ได้หลายอย่าง
2: ได้หลายอย่างเลย
3: บัวลอยฮะ
2: บัวลอยฮะ 5,000 บาทเอาล่ะครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
7: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
8: ไม่มี
2: ไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ซอรี่หนูกุ๊กตอนขนมอาหาร
1: กุ๊กว่าหลายๆคนต้องเคยมีปัญหานี้แน่ๆเลยซื้ออาหารมาเยอะเกินไปแล้วก็กินไม่หมดจนต้องปล่อยให้มันเน่าเสียไปแต่วันนี้กุ๊กจะได้เรียนรู้วิธีเก็บอาหารได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะวิธีนั้นก็คือกล้วยบวชชีมาแล้วค่ะ
2: กล้วยอีกแล้วเหรอ
3: โอ้ยเมื่อเช้าก็กินกล้วยเมื่อวานก็กินกล้วยวันก่อนก็กินกล้วยนี่ผมกินกล้วยจนน่าจะยาวเหมือนกล้วยอยู่แล้วนะครับ
4: ทำยังไงได้เลยจ๊ะก็ต้นกล้วยบ้านเรามันออกลูกออกมาเยอะแยะเลยนี่นานี่ขนาดเอาไปแจกบ้านคนอื่นตั้งหลายหวีแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่บ้านเราอีกตั้งเยอะจะไม่กินก็เสียดาย
1: ใช่แล้วนี่พี่ก็อุตส่าห์เอามาดัดแปลงเป็นกล้วยบวชชีบ้างเอามากินกับไอติมเป็นบานาน่าสปิตบ้างจะได้ไม่เบื่อไงจ๊ะ
3: โอ้ยถึงจะดัดแปลงยังไงก็เถอะแต่รสชาติมันก็ยังเป็นกล้วยนิ่มๆแย่ๆอยู่ดีแหละครับ
5: ก็จริงของแก๊ปนะจ๊ะยายเองจะเบื่อๆแล้วเหมือนกัน
4: ถ้ากินไม่หมดก็ช่างมันเดี๋ยวรอมันบูดแล้วค่อยเอาไปทิ้งก็ได้ค่ะ
1: แหมน่าเสียดายจังเลยนะคะถ้ามีวิธีเก็บกล้วยไว้ได้นานๆไม่ให้เน่าเสียไปได้ก็คงดีนะคะ
5: มีสิจ๊ะวิธีเก็บกล้วยให้อยู่ได้นานๆน่ะ
1: มีเหรอคะ
5: ใช่จ้ะเขาเรียกว่าการถนอมอาหารยังไงล่ะจ๊ะ
2: การถนอมอาหารเหรอครับ
4: เรื่องนี้แม่เคยเรียนมานะการถนอมอาหารก็คือการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่จะมาทำให้อาหารเน่าเสียถ้าเราควบคุมเชื้อจุลินทรีย์พวกนั้นได้เราก็จะยืดอายุของอาหารออกไปได
2: ้แล้วการถนอมอาหารนี่มันต้องทำยังไงบ้างล่ะครับ
4: ก็มีหลายวิธีเลยจ้ะอย่างนมกล่องพาสเจอร์ไรซ์ที่พวกลูกกินกันน่ะนั่นก็ใช้ความร้อนเข้ามาทำลายเชื้อจุลินทรีย์ไปจำนวนหนึ่งช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้น
1: พวกของหมักดองก็เหมือนกันใช่ไหมคะแม่
4: ใช่แล้วจ้ะพวกของหมักดองของเชื่อมของแช่อิ่มต่างๆก็จะใช้รสเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดมายับยั้งการดูดซึมสารอาหารของจุลินทรีย์จ้ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตากแห้งอีกด้วยนะอย่างพวกปลาแห้งเนี่ยเอามาตากแดดจนน้ำในอาหารระเหยออกไปหมดพอไม่มีน้ำเชื้อจุลินทรีย์ก็ทำงานไม่ได้ช่วยยืดอายุอาหารออกไปได้นะจ้ะ
2: ว้าวเจ๋งไปเลยนะครับเนี่ย
5: คนสมัยก่อนเขาก็อยากเก็บอาหารไว้กินกันได้นานๆเหมือนพวกเรานี่แหละจ้ะก็เลยคิดค้นวิธีถนอมอาหารต่างๆขึ้นมา
1: แล้วเราจะถนอมกล้วยพวกนี้ยังไงดีล่ะคะเนี่ย
5: ก็ได้หลายวิธีนะจ้ะจะทำเป็นกล้วยตากก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้หรือกล้วยฉาบก็ได
2: ้ฮะกล้วยฉาบกล้วยฉาบแก๊ปชอบกินกล้วยฉาบครับ
1: กุ๊กก็ชอบค่ะมันกับกลาบหวานหวานเหมือนขนมดีค่ะ
4: กล้วยฉาบเนี่ยใช้น้ำตาลหวานหวานมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์รสชาติก็กรอบกรอบหวานหวานเหมือนขนมไม่เหมือนกินกล้วยเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันนะคนที่กินกล้วยมาบ่อยๆแล้วจะได้ไม่เบื่อ
1: คุณยายค่ะคุณยายทำกล้วยฉาบเป็นไหมคะช่วยสอนกุ๊กทำหน่อยสิคะ
5: ได้สิจ๊ะขั้นแรกเลยนะจ๊ะเราก็ปอกเปลือกเอาผลกล้วยออกมาให้หมดเลยอ่ะทุกคนช่วยกันนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เสร็จแล้วก็เอากล้วยมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆตามยาวนะจ๊ะมาเดี๋ยวขั้นนี้แม่กับยายจะหั่นให้เองนะเสร็จแล้วก็เอาลงทอดในน้ำมันได้เลยจ้ะ
1: ว้าวสีเหลืองกรอบน่าทานจังเลยค่ะ
2: ใช่
5: ทีนี้เราก็จะมาฉาบน้ำตาลกันแล้วนะเริ่มจากใส่น้ำลงไปในกระทะแล้วก็เติมน้ำตาลกับเนยลงไปเติมเกลือลงไปนิดหน่อยให้มันพอมีรสเค็มนิดนึงจากนั้นก็ตั้งไฟร้อนๆแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เหนียวเลยจ้ะ
1: แค่นี้ใช้ได้แล้วหรือยังคะคุณยาย
5: ใช้ได้แล้วจ้ะทีนี้ก็เอากล้วยที่ทอดไว้แล้วลงไปคลุกกับน้ำตาลได้เลยเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาตากให้มันเย็นนะจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้กล้วยฉาบแล้ว
1: เสร็จแล้วค่ะกุ๊กทำได้แล้วหน้าตาเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะค่ะ
2: หน้าตาเหมือนแล้วรสชาติจะเหมือนหรือเปล่านะ
1: เป็นยังไงแก๊ปรสชาติใช้ได้หรือเปล่า
2: ใช้ได้เลยล่ะครับรสชาติเหมือนกล้วยฉาบที่เขาขายกันจริงๆด้วยล่ะครับ
5: เป็นไงจ๊ะแค่นี้เราก็จะได้ของอร่อยๆรสชาติใหม่ที่เก็บได้นาน นี่แหละจ้ะประโยชน์ของการถนอมอาหารละ
1: สุดยอดไปเลยค่ะคุณยายเดี๋ยววันหลังคุณยายต้องสอนกุ๊กถนอมอาหารวิธีอื่นๆอีกนะคะ
5: จ้าจ้าจ้าได้จ้าก
6: ลับมาแล้วจ้าน
5: ี่มันอะไรกันคะเนี่ย
6: พ่อไปธุระต่างจังหวัดมาน่ะเห็นมะนาวถูกดีก็เลยซื้อกลับมาซะเพียบเลย
5: โหมะนาวขนาดนี้แล้วจะใช้หมดได้ยังไงกันคะถึงจะแช่ตู้เย็นไว้ก็คงเก็บได้แค่เดือนเดียวสงสัยต้องเหลือทิ้งหลายลูกแน่ๆเลย
1: คุณยายคะพอมีวิธีถนอมมะนาวให้ใช้ได้นานๆหรือเปล่าคะ
5: มีสิจ๊ะยายเพิ่งจะดูรายการทีวีเขาแนะนำมาเองแค่คั้นน้ำมะนาวออกมาเทใส่ถาดทำน้ำแข็งแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซในตู้เย็นแค่นี้เราก็จะได้น้ำมะนาวแช่แข็งที่เก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยล่ะจ้ะเวลาจะใช้ก็เอามาละลายใส่อาหารได้เลยว้าวมีวิธีอย่างนี้ด้วยเหรอคะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลย
1: นั่นน่ะสิคะใช้ตู้เย็นแช่แข็งด้วยดูทันสมัยจังเลยนะคะ
5: ใช้ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะทั้งวิธีโบราณแล้วก็วิธีสมัยใหม่วิธีไหนสะดวกกว่าก็ใช้วิธีนั้นล่ะจ้ะ
6: แจ้งไปเลยครับคุณแม่ถ้างั้นต่อไปนี้เราก็ซื้อของมาตุนได้เยอะๆเลยสิครับ
5: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีชอบซื้อของมาตุนไว้มันเปลืองตังอยู่เรื่อยแม่ว่าเราประหยัดประหยัดซื้อมาแค่เท่าที่พอจะใช้ดีกว่ามั้ยจ๊ะใช่แล้วจ้ะถึงเราจะถนอมอาหารได้แต่กินของเก่าเก็บอย่างนี้มากๆมันก็ไม่ดีสู้กินของสดๆใหม่ๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะ
6: ครับเข้าใจแล้วครับ
3: คุณพ่อโดนคุณยายสอนเหมือนตอนที่ผมโดนคุณแม่ดุเลยล่ะครับเนี่ย

0: กุ๊กตอนศึกตัดสินแม่ครัวมือทอง
1: กุ๊กเคยฝันเอาไว้นะคะว่าวันหนึ่งกุ๊กอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองและโอกาสนั้นก็มาถึงค่ะเพราะในงานโรงเรียนปีนี้คุณครูเขาให้พวกนักเรียนลองทำอาหารกันค่ะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่เสนอตัวออกมาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งคือวิตาเลียคุณหนูไฮเซอร์ผู้เชี่ยวชาญอาหารฝรั่งเศสอีกคนคือเหมยฮัวลูกสาวเจ้าของร้านพัฒนาอาหารจีนคุณครูไม่รู้จะเรียกใครมาเป็นแม่ครัวดีก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะ
2: ศึกตัดสินแม่ครัวมือทองโอ้โห
0: หมายความว่าคนที่ชนะการแข่งขันนี้ถึงจะได้เป็นแม่ครัวตัวจริงใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: งานนี้พี่กุ๊กชนะอยู่แล้วครับ
1: ไม่หรอกแก๊ปได้ข่าวว่าอีก2คนน่ะเขาทำอาหารอร่อยไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: แล้วนี่กุ๊กเตรียมวัตถุดิบทำอาหารมาพร้อมหรือยังจ๊ะ
1: พร้อมแล้วค่ะเออวัตถุดิบจากตลาดธรรมดาอย่างงั้นเหรอแบบนี้จะสู้เราได้ของฉันใช้เนื้อวัวนำเข้าจากนิวซีแลนด์เลยนะ
0: ส่วนของอ้วก็ใช้เนื้อเป็ดล้วงๆจากไหหลำแล้วก็เครื่องปรุงจากปักกิ่ง
1: แค่วัตถุดิบของพวกเราก็ชนะเห็นแล้ว
2: ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่แก๊ปว่าพี่กุ๊กสู้เขาได้สบายสบายอยู่แล้วครับ
1: แต่พี่ว่าวัตถุดิบของพวกเขาอ่ะมันดีกว่าจริงๆอ่ะ
2: พี่กุ๊กยังจำตอนที่ทำข้าวกล่องเบต้าแมนให้ผมได้ไหมครับ
1: อ๋อจำได้สิที่แก๊ปจะเอาข้าวกล่องลายการ์ตูนแพงๆแต่คุณยายไม่มีตังค์ซื้อให้พี่ก็เลยทำอาหารเป็นลายการ์ตูนให้แก๊ปอ่ะ
2: ใช่แล้วครับข้าวกล่องของพี่น่ะใช้แต่ของธรรมดาธรรมดาแต่พี่ก็ทำให้มันน่าสนใจกว่ากล่องข้าวแพงๆได้อีกเรื่องของแพงเนี่ยไม่จำเป็นเลยละครับ
0: แก๊ปพูดถูกแล้วถึงวัตถุดิบเราจะธรรมดาแต่แม่เชื่อว่ากุ๊กต้องทำให้มันออกมาน่าสนใจได้แน่นอนจ้ะ
1: นั่นสิคะขอบคุณคุณแม่กับแก๊ปมากนะคะที่ช่วยเตือนสติกุ๊ก
4: การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะจ๊ะกติกา

0: จากในงานโรงเรียนจะมีนักกีฬาจากโรงเรียนอื่นมาร่วมแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นครูขอตั้งโจทย์ว่าให้ทุกคนทำอาหารสำหรับนักกีฬามาคนละอย่างจ้า
1: อาหารสำหรับนักกีฬาอย่างนั้นเหรอ
0: ให้เวลาคิดเมนูอาหารคนละ15นาทีนะถ้าใครคิดออกแล้วล่ะก็เริ่มทำได้เลยจ้า
2: อลุยเลยลุยลุย
1: เริ่มกันแล้วเหรอถ้างั้นเราก็เริ่มทำมั่งดีกว่า
3: เดี๋ยวสิจักกุ๊กกุ๊กคิดออกแล้วหรือว่าจะทำอาหารอะไร
1: งั้นกุ๊กว่าทำอาหารพลังงานสูงๆพวกแป้งมันๆเน้นคาร์โบไฮเดรตกับไขมันอย่างเดียวเลยดีไหมคะ
3: ยายว่าลองค้นคว้าข้อมูลให้ดีก่อนดีไหมจ๊ะเดี๋ยวจะเหมือนตอนที่ยายให้ทายปัญหาเรื่องลอดช่องสิงคโปร์นะ
1: อ๋อจำได้แล้วค่ะที่คุณยายให้พวกเราลองทายว่าลอดช่องสิงคโปร์หรือข้าวผัดอเมริกันมาจากชาติไหนพวกเราก็เข้าใจผิดว่ามันมาจากต่างชาติแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารของไทยเราเองทั้งนั้นเลย
3: ใช่จ้ะถ้าเราไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเราก็อาจจะเข้าใจผิดไปเองอย่างนั้นได
1: ้แล้วกุ๊บจะไปหาข้อมูลที่ไหนดีล่ะคะวันนี้ลืมเอาหนังสือเรียนมาซะด้วยสิหอย
4: นี่จ้าใช้โน้ตบุ๊กของพ่อไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูสิจ้า
1: คุณพ่อมาแล้วหรอคะ
4: จ้าพอเคลียร์งานเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยละจ้าอ้าวรีบไปค้นหาข้อมูลดูเถอะจ้าเดี๋ยวจะทำไม่ทันคนอื่นเขานะ
1: ค่ะอ๋อเจอแล้วเกือบเข้าใจผิดไปแล้วจริงๆด้วยดีนะเนี่ยที่คุณยายเตือนไว้ก่อน
3: สู้คุณนะจ้าลูกแม่
0: หมดเวลาแล้วจ้าต่อไปนี้ก็ถึงเวลาตัดสินกันแล้วนะ
1: นี่ก็คือแนนิวซีแลนด์และสารสุดพิเศษแบบวิกตอเรียสไตล์ค่ะ
2: นี่ก็คือข้าวหน้าเป็ดสุดพิเศษตระกูลเหมยค่ะ
1: นี่คือข้าวอบธัญพืชพร้อมไข่ต้มกับน้ำไก่อบค่ะ
2: ไอ้ยาข้าวอบธัญพืชเนี่ยนะมีแต่ผักต้มเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะ
1: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าจ๊ะกึ๊กนักกีฬาน่ะเขาต้องการอาหารที่ให้พลังงานสูงสูงอย่างพวกแป้งไขมันแล้วก็เนื้อสัตว์นะจ๊ะ
0: กูเขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกจ้า
2: เ
0: อนักกีฬาน่ะถึงจะต้องการคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมากเป็นพิเศษแต่พวกเขาก็ยังต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่อยู่ดีนั่นแหละนะถึงจะเน้นแป้งและเนื้อสัตว์เป็นหลักแต่ก็ห้ามลืมผักผลไม้ด้วยรสชาติอร่อยดีนะจ๊ะเนื้อติดมันแบบนี้ได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันแต่สูตรอาหารฝรั่งเศสแบบเนี้ยจานหนึ่งมีเนื้อแค่นิดเดียวครูว่าปริมาณมันจะน้อยไปนะจ๊ะนักกีฬาคงไม่พอกินหรอกนะแบบนี้รสชาติเข้มข้นเค็มใช้ได้มีทั้งข้าวและเป็ดได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแต่ครูว่ารสชาติเค็มๆอย่างนี้จะทำให้เราหิวน้ำเกินความจำเป็นนะจ๊ะแล้วไตเราก็จะทำงานหนักด้วยรสชาติไม่จัดจ้านมากแต่ก็กลมกล่อมกำลังดีนอกจากจะได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วยังได้คาร์โบไฮเดรตจากพวกเผือกและก็มันอีกต่างหากไก่กับไข่เนี่ยก็ได้โปรตีนกับไขมันถือว่าให้พลังงานสูงใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะผู้ตัดสินใจได้แล้วล่ะจ้าผู้ชนะการแข่งขันที่เป็นแม่ครัวประจำร้านในงานโรงเรียนก็คือหนู
2: กุ๊กกุ๊กชนะแล้วชนะแล้วครับเย้
1: เฮ้ยนี่กุ๊กไม่ได้ฝันไปใช่ไหมคะในที่สุดความฝันของกุ๊กก็เป็นจริงแล้วเย้จ๊ะเซอร์แดรี่จบเล่มแล้วคราวนี้ก็จะได้ขึ้นแดรี่เล่มใหม่แล้วงั้นค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะแดรี่จ๋าบ๊ายบาย

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

0: มาถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกันพวกเราย
1: ินดีที่ได้รู้จัก
0: เดินต่อไปเจอสัตว์หน้าคล้ายช้างหมูและหมีเป็นเพื่อนกันไหมนะเจ้าสมเสร็จ
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
0: เราสัก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

ร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบที่สูงหรือแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: นุษย์ต่างดาวปู่ของฟักทองกับแม่ของเจ้าเหลืองเนี่ยใจดีจริงๆเลยเนาะยอมให้พวกเราไปเที่ยวเล่นด้วยกันกับเจ้าเหลืองต่อแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราจึงต้องดูแลกันและกันให้ดีแล้วก็

0: ี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลย
1: เอ๊ะทำไมหน้าถึงยังกลายเป็นแมวได้อีกล่ะเจ้าเหลือง
0: แม่บอกว่าคงเป็นเพราะฤทธิ์ของคำสาปยังไม่เสื่อมไปซะทั้งหมดนะตอนนี้ฉันก็เลยยังสามารถแปลงร่างเป็นแมวได้ด้วย
1: ดีจังเลย
2: เดี๋ยวเราจะ
3: มาเล่นด้วยใหม่นะครับ
1: ให้พวกเราดูเป็นการต้อนรับป่ะ
2: ดีจังเลย
4: กุหลาบทานตะวันยูลิปดาวเรืองเย
5: ้ยเย
6: ้ขอบคุณมากครับพวกคุณ
7: มองนิดนึงเด็กคนนี้สามารถคุยกับฝูงผึ้งได้อย่างนั้นเหรอ
1: ใช่แล้วครับนี่เป็นความสามารถพิเศษของเขียวหวานนะครับคุณนะไปแบบนี้เนี่ย
7: อึดฉันผิดไปแล้วยกโทษให้ฉันด้วยเถอะ
8: เฮ้ย
1: เอาอีกแล้ว
0: คราวนี้ฉันจัดการเอง
7: คราวนี้ฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆยกโทษให้ฉันด้วยเถอะที่ฉันต้องทำเรื่องไม่ดีแบบนั้นลงไปก็เพราะว่าฉันน่ะอยากจะช่วยเหลือดาวบ้านเกิดของฉันให้พ้นภัยนะ
1: เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงเหรอคะคุณนา
7: ฉันชื่อเฟรดเดินทางมาจากดาวเบต้าแต่เดิมผืนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พวกเราใช้สารเคมีในการเกษตรมากเกินไปจนกระทั่งแมลงที่มีประโยชน์อย่างผึ้งพากันสูญหายไปจนหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นแห้งแล้งเพราะไม่มีผึ้งมาช่วยผสมเกสรดอกไม้ฉันถูกส่งออกมาตามหาฝูงผึ้งที่ดาวดวงอื่นแล้วก็มาพบฝูงผึ้งฝูงใหญ่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้แต่ว่าพึ่งของดาวดวงนี้มีเหล็กในอยู่ด้วยทำให้ฉันถูกต่อยจนเจ็บทุกครั้งที่เข้าใกล้พอฉันเห็นเด็กคนนี้สามารถพูดจากับฝูงพึ่งได้ฉันก็เลยอยากได้ความช่วยเหลือจากเขา
9: แล้วทำไมถึงไม่พูดจากันดีๆล่ะครับ
7: ก็พักหลังๆนี่จิตใจของผู้คนบนดาวฉันแข็งกระด้างไม่มีใครยอมช่วยเหลือใครเลยฉันก็เลยกลัวว่าจะเจอกับเรื่องแบบเดียวกันที่นี่นะสิ
1: หนูคิดว่าที่จิตใจของเพื่อนๆคุณน้าแข็งกระด้างคงเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้สัมผัสกับความสดชื่นของพืชพันธุ์และความงดงามของมวลดอกไม้มาเป็นเวลานานๆแน่เลยแล้วเขียวหวานจะว่ายังไงดีล่ะ
10: เดี๋ยวฉันอ่ะจะลองถามพวกคุณพึ่งให้ก็แล้วกันนะพี่พึ่งตัวอย่างของดอกไม้ที่ดาวบ้านเกิดของคุณน้าติดมาหรือเปล่าครับ
7: นี่เป็นตัวอย่างดอกไม้ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ดอกจากดาวของฉันนำมาด้วยช่วยระวังหน่อยนะ
1: สวยจั

0: ู่ที่นั่นดูล่ะครับ
1: ซึ้งจริงๆยอมไปด้วยจริงๆเหรอนี่แบบนี้ดาวของฉันก็คงจะรอดจากหายนะแล้วละสินะถึงแม้ว่าพวกเราจะเลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างถาวรแล้วแต่ถ้าหากว่าฝูงผึ้งนี้ยังไม่สามารถอยู่ได้อีกฉันสัญญาว่าจะพาพวกเขากลับมาส่งคืนให้ทันทีเลยนะ
2: ครับคุณนาเฟ
1: ดึงมาเศร้าอีกแล้วขอบใจพวกเธอมากนะขอบใจจริง
2: ๆมาก่อนนะครับ
3: ขอให้โชคดีนะครับงั้นพวกเราก็กลับกันบ้างเถอะ
0: ไปกันเลย
4: มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแปลว่าพวกเจ้าทำกันได้ดีมากเลยล่ะเอาละจากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งหน้ากลับหมู่บ้านเวจิเวจิกันละนะถึงเวลาร่ำลากับพวกเพื่อนๆของพวกเจ้า
2: ได้เลยครับ
5: ข้าขอนะครับคุณพี่นักนักสีชมพูขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะเจ้า
6: พวกเรา
5: ต้องการนะครับ
0: หวังว่าคราวหน้าพวกเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ
1: พวกเธอมาอยู่กันที่นี่เอง
0: อ้าวคุณน้าเฟรดทำไมถึงย้อนกลับมาอีกล่ะคะ
3: รู้เกิดอะไรขึ้นกับพวกขุนพึ่ง
1: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอันที่จริงตัวฉันตอนนี้คือตัวฉันที่อยู่ในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าฉันบินย้อนเวลากลับมาที่นี่เพื่อขอบคุณพวกเธอนะก็ฝูงผึ้งของโลกนี้ช่างขยันขันแข็งจริงๆเลยนะสิเพียงเวลาไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยสร้างให้ดวงดาวของพวกเราทั้งดวงกลับมาเป็นดาวที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามได้สำเร็จ
3: ดีจังเลย
0: ดีจังเลย
1: ผู้คนบนดวงดาวของฉันก็กลับมาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเหมือนอย่างเมื่อก่อนแล้วด้วยแล้วก็บอกให้ฉันนำพวงมาลัยเหล่านี้มามอบให้กับพวกเธอเป็นการขอบคุณด้วยนะ
0: เย้สวยจังเลยอ่ะกลิ่นก็หอมด้วย
4: พวกเจ้าก็ห้ามแพ้พวกขุนพึ่งเขานะต้องขยันขันแข็งช่วยกันสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามให้มากที่สุดทุกๆวันเลยรู้ไหม
2: ครับคุณปู
4: ่ว่านอนสอนง่ายน่ารัก

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: จญภัยในดินแดนนิทาน
1: 1 2 3 1 2 3
0: แล้วไข่ของจูลี่ไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะคะ

0: โคกำลังเล่นดนตรีให้ไข่ของจูลี่ฟังอยู่นี่เองงั้นพวกเราอย่าเพิ่งไปรบกวนพวกเขาดีกว่านะ
1: มีอะไรเหรอข้าวโพดโอ้ไข่เริ่มฟักแล้วนี่เองอย่ากังวลไปเลยเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะไข่ของนกเพนกวินสีทองน่ะได้แม่แท้ๆเป็นผู้ภูมิฟักเองแล้วล่ะก็จะฟักตัวออกมาเร็วแบบนี้นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกแล้วกัน
2: เกิดอะไรขึ้นหรือครับคุณปู
1: ่ก็ไข่ของจูลี่เขาฟักออกมาเป็นตัวแล้วแต่จู่ๆลูกนกก็หายวับไปพร้อมกับข้าวโพดเลยนะสิ
3: หายไปไหนเหรอ
1: เข้าใจแล้วล่ะจูลี่เขาบอกว่าลูกเพนกวินสีทองแรกเกิดน่ะบางทีก็จะสามารถหายวับเข้าไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายได
3: ้

0: คนแอบชิมโจ๊กของฉัน
1: มีคนชิมโจ๊กของฉันด้วย
2: โอ้โหมีคนแอบกินโจ๊กของฉันหมดเกลี้ยงเลย
0: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉัน
1: มีคนนั่งเก้าอี้ของฉันด้วย
2: มีคนนั่งเก้าอี้ของผมจนพังแต่ก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางด้วยอีกเหมือนกัน
0: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉัน
1: มีคนแอบนอนบนเตียงของฉันด้วย
2: มีคนแอบนอนบนเตียงของผมแล้วก็ยังนอนอยู่เลยอ
3: ่ะว้าช่วยด้วย
2: แล้วก็มีจดหมายเขียนคำว่าขอโทษวางอยู่ด้วยอีกแล้ว
0: นี่เมื่อขอโทษแล้วก็แล้วกันไปเถอะนะพวกเรายอมยกโทษให
3: ้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายพวกนี้นะ
2: เราถ้างั้นใครเป็นคนเขียนกันอ่ะ

0: เดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบก่อนแอปเปิ้ลลูกนี้มีพิษส่วนลูกนี้ไม่มีพิษบ้านนี้มีใครอยู่บ้างไหมจ๊ะช่วยออกมาอุดหนุนแอปเปิ้ลของคนแก่หน่อยเถอะจ๊ะ
1: ขอโทษด้วยนะทายหนูคงช่วยซื้อแอปเปิ้ลของคุณยายไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูรับปากกับเพื่อนๆของหนูไว้ว่าหนูจะไม่รับของจากคนแปลกหน้านะคะ
0: โถแอปเปิ้ลของยายไม่มีพิษ

0: ไม่มีภัยอะไรหรอกนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวยายจะลองชิมให้ดูเอง
1: เฮ้ยงงงี
2: ้ก็ได้ค่ะคุณยาย
0: นี่ไงยายไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมล่ะ
1: ว้ายคุณยาย
3: มีหญิงสาวต้องการความช่วยเหลือฉันจะจุ่มพิษให้เธอฟื้นขึ้นมาเอง
4: เฮ้ยนี่มันแม่มดนี่นะ
1: ว้ายเจ้าชายโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเงย
5: คนแค่คนนั้นมีชื่อว่าแลมป์โ
1: ฮงงี้งงี้เอ๊ะพวกเธอเป็นใครกันนะว้ายแย่แล้วถ้าสายสืบสลบไปซะแล้วเขากำลังจะบอกชื่อของคนแคร์คนนั้นให้เรารู้อยู่พอดีเชียวถ้าเราไม่สามารถทายชื่อคนแคร์คนนั้นได้ถูกแล้วล่ะก็เราก็จะต้องยอมให้เขาพาลูกคนแรกของเราไปลูกรักของแม่
0: งงงี้งงงี้
1: เธอบอกว่าเธอรู้จักชื่อของคนแคร์คนนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอถ้าเช่นนั้นได้โปรดช่วยบอกให้เรารู้หน่อยเถอะงง
6: เรามาพาตัวลูกคนแรกของเจ้าไปตามสัญญา
1: เรื่องแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกเพราะว่าเรารู้จักชื่อของท่านแล้วชื่อของท่านก็คือมัมโบบูบูบีบี
6: เสียใจด้วยนะเจ้าทายผิด
0: งงงงงงง
1: แล้วทำไมเธอต้องกระซิบด้วยเล่าช่วยพูดออกมาดังๆไม่ได้หรือไงเธอเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าคนอื่นอย่างนั้นเหรอแบบนี้เราคงจะต้องเสียลูกของเราไปแล้วสินะ
6: ฉันขอไปรับตัวลูกของเจ้าก่อนละนะ
7: รับเฮาสตีสกินชื่อของคุณก็คือรับเฮาสตีสกิน
6: เจ้ารู้ได้ยังไงกันเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะฉันจะเลิกขี้อายขอบใจเธอมากด้วยจ้าที่ช่วยลูกของเราไว้เย้ไ
8: ชโย
9: เพราะว่าเกี่ยวลูกของดีกี้กับลักกี้กลับมาแล้ว
0: ขอผมเป็นคนตั้งชื่อให้เขาเองได้ไหมครับคุณปู
1: ่เอ๊ะข้าวโพดกล้าพูดเสียงดังต่อหน้าคนอื่นแล้วหรอ
0: ใช่แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะเลิกขี้อายแล้วก็จะกล้าพูดเสียงดังๆต่อหน้าทุกคนเลย
8: เย้เขาก็ยอดเยี่ยมสุดเลย
10: เจ้าอยากจะตั้งชื่อลูกของจูลี่กับลักกี้เขาว่าอะไรล่ะ
0: คือว่าผมรู้สึกรักเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นน้องชายแท้ๆของผมเลยผมก็เลยอยากขอตั้งชื่อให้เขาตามชื่อที่ผมฝันไว้นานแล้วว่าถ้าผมมีน้องชายผมก็อยากให้เขาใช้ชื่อนี้ชื่อว่าป๊อปครับคุณปู
10: ่นี่ล่ะถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้เราจะเรียกเจ้าหนูนี่ป๊อปก็แล้วกัน
8: ป๊อปน่ารักที่สุดเลย
7: เย
10: ้หมู่บ้านเวจิเวจิของพวกเราอยู่ข้างหน้านั่นแล้วล่ะ
11: พอใกล้ถึงบ้านแบบนี้แล้วฉันรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะ
12: นั่นน่ะสิทั้งที่การออกไปเที่ยวครั้งเนี้ยก็ออกจะแสนสนุกนี่นาน
10: ั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีที่ไหนในโลกที่จะทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับที่บ้านของเราแล้วนะสิหลานที่น่ารักที่สุดของปู่เอ้ย

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆบ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆนกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เอ๊ยเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย

0: ไม่โทรก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
1: แทนภัยกับไม้โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะนะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลง

0: ไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6. เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้ไหมฮะเปิดได้นะฮะเอาละเอาละ
2: เอาอยู่ตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะนะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้เอฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
1: ็
2: จมูก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: ผู้นู้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี
2: ่
1: เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เม
2: ื
1: ่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม่
1: ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
2: แต่อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาตว่าจะดูอะไร
4: ดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลี่คนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันเหมือนกันด้วยพ่ออันนี้ไม่ตั้ง
4: อัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
3: ใช่พ่อตั้งไม่เป็น
1: อ๋อ
3: มาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหม
3: ครับผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
3: โซลิแทร
1: ์โซลิแทร
3: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุกกับคัลเลอร์ทามค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อย
2: หม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มัน
3: เล่นยังไง
1: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
3: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
1: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
2: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
3: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
3: รับไข่
1: รับไข
3: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุด
1: ยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
3: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องหัดเราเล่นบ่อยไหมในวันเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก
1: ็
3: เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮ
4: ะ
1: แม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
4: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยรูปเลยชอบตอนนี้ติดไอ

0: ไอ้อะไรนะ
1: บัวลอย
0: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
1: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไงคือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงมาต้องมีอ่ะไม่มี
1: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
1: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตอนเนี้ย
1: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
1: แล้วน
0: ะ
1: แต่ก็ยังเล่น
2: อยู่ไม่มีเวลาม
1: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
2: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไร
2: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
3: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
4: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
5: พร้อม
0: ไหมจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
5: ไป
0: ฝั่งนี้ก็มีการเล่นเกม
4: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่า เมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ชสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ชสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ชสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ชสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
5: หาลูกคนละอัน
0: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฮะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
5: ก็มีเสียง
6: ได้ไหม
0: ว้าวเสร็จแล้วลุ้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าต่อไปครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังนะวางมือเลยนะ
5: แล้วก็เสียง
0: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
5: ลูกบอลใหม่ปึ๊บก็เสียง
0: เร็วมาก
5: ปึ๊บ
0: ไหนบอกให้เล่นเกม
5: ถูกแล้วปึ้งค่ะต่อลูก
0: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเฮฮากับที่รักนะฮะ
5: ใช่สิงห์นกหวีด
6: ปลาบอลใหม่ค่ะ
5: ปลาบอลใหม
0: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
5: ใช่
6: แล้วก็เสียงเช
0: ีย
6: ร
0: ์คุณพ่อเชียร์
5: เสียงนกหวีด
0: ลูกทำไป
6: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
0: เน่เจ็บประมือจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกเออมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
5: ช้าไป
0: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งนึงที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้มีลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดเอ้ย
6: ล
0: งหรอลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
7: เส้นแดงคือไม่ได
0: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
8: ยินดีด้วยนะครับ
0: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่
9: 5,000 บาท
10: เอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
11: ได้หลายอย่าง
9: ได้หลายอย่างเลย
12: บัวลอย
9: ฮะบัวลอย 5,000 บาท
10: เอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีม Hey Ha Galaxy ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
13: ครับขอบคุณครับ
10: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
12: ไม่ม
10: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
14: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งการบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
15: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกันไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่น

0: พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มี

0: ไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ4-6แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค่ะ
1: ยังไง
0: นะคร
1: ับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว่าเออเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: อนัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่

0: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคุมอีกขวดนึงก็ประมาณ
0: คือไม่บังคับ
1: ไม่บังคับ
0: เพราะว่า
2: บังคับไม่ได้
1: ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
0: ๆ
1: แต่เขาไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
2: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่ตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ไปทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: ื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็อุ๊ยคุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับหลักการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: ไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ์ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของตามประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่างนี้นะครับ
1: นะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูง
0: ครับ
1: วิตามินซีสูงแล้วก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
1: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันทั้งมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสก็คือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักเคียวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
0: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
0: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
1: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
0: ับ
1: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปครับ
0: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
1: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
0: ครับผม
1: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
0: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
1: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
0: ลดลงหน่อยครับอย่างกา าแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
1: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
0: ็
1: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
0: ม
1: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไร
0: นี่เทคนิคฮะ
1: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกิน

0: กาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณลง
0: ลดลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมท่าน
0: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยเนี่ยเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องวอยวายพอร้องวอยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดเพราะการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพ
1: อ
0: นมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเหนื่อยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกก
0: ุ
1: นเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะครับแล้วก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์ให้เราสดมา
0: อาหารเราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียละหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอมะพร้าว
0: ครับ
1: โดยเรื่องของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
0: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ้ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
0: เด็กมะพร้าวนะ
1: มันจะทำให้แบบเด็กจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอะไรเงี้ย
0: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างนี้
1: ครับครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับ

0: บางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับม
1: ี
0: นม
1: ม
0: ีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี
1: ้
0: เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
3: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
4: เซฟตี้คิดตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
5: อยู่นี่นี่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
6: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
5: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
6: จริงเหรอ
5: พี่ใบฟูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
6: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
5: ของจริงมาก
6: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเนี่ย
5: ครูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
6: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
5: โอ๊ยไม่ถูกใจไม่ถูกใจโอ๊ยเต็มไปหมดแล้วเนี่ยพี่ก็โดนมีดบาดเนี่ยคุณแม่คะ
7: ทำไมเลือดออกงี้เนี่ยโอ๊ยนิ้วพองไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเอากล่องปฐมพยาบาลมาก่อนนะ
8: อุ๊ยตายแล้วนี่อะไรเนี่ยมาเปิดแก๊สไว้ปิดแก๊สก่อนเลย
7: อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวแม่มา
8: โอ
7: ๊
8: ย
7: แม่กูไปทางนู้น
9: ถูกใจค่ะยาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบปูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
5: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
9: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้ใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
9: และอย่างที่2หนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
5: ค่ะแม่
9: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
5: เหรอคะแม่
9: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
5: ะ
9: โอเคไหมคะ
5: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
9: ใช่ค่ะเอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
5: ได้เลยค่ะ
9: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บ

0: ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: ของเล่นก็สนุกเหมือนกันนะคะแม่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยมาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพฤหัสบดี1เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะ
1: ค่ะพิศราค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะบุคคลสำคัญในรายการของเราก็คืออาจารย์หมอทั้ง2ท่านว
0: ัน
1: นี้เป็นคิวของอาจารย์หมอโอแล้วก็อาจารย์หมอปูค
0: ่ะใช่ค่ะอาจารย์หมอโออยู่ตรงนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอโอค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: วันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะมีปัญหาเรื่องลูกถามอาจารย์โอได้เลยอาจารย์มีคำแนะนำนะคะให้คุณผู้ชมได้สามารถนำไปปฏิบัตินะคะจะได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขโดยเฉพาะใกล้ปิดเทอมแล้วตอนนี้
2: ปิดแล้วด้วย
0: บางโรงเรียนเน
2: าะบางทีปิดมีนาเมษาไปเปิดกลางพฤษภา
0: ใช่ค่ะและอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะจากหมอปูค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พงศสิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีอาจารย์ปูนะคะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ปูสวัสดีค่ะ
0: นะวันนี้ทุกเรื่องทุกโรคคุณผู้ชมถามได้นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านให้คำแนะนำคุณผู้ชมได้นอกจากเฉพาะทางที่อาจารย์เชี่ยวชาญแล้วสำหรับคำถามที่จะถามค่ะคุณผู้ชมถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอ023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปถามคำถามด้วยตัวคุณผู้ชมเองในแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการคุณผู้ชมฝากคำถามได้เลยแต่ว่าขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์อาจารย์ปูด้วยคำถามที่ถามอย่างน้อยนะคะต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมกำลังเป็นอยู่นะคะมีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลให้คำแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องถามกันไปถามกันมาไม่อย่างนี้โอ้ถามมาแล้วไม่ได้คำตอบในครั้งเดียวนะคะ
1: คำถามจากเก็บตกอันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวทีเดียวน่าจะอยากจะปรึกษาอาจารย์โอนะคะซึ่งอาจารย์โอจริงๆเนี่ยเป็นกุมารแพทย์แต่ว่าให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยงลูกเพราะว่าตัวเองก็มีลูกเหมือนกันก็เลยทำเพจขึ้นมาหลายคนสับสนว่าอาจารย์โอเป็นจิตแพทย์เด็กหรือเป็นกุมารแพทย์แต่จริงๆเป็นกุมารแพทย์
3: เป็นหมอเด็กที่เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น
1: เวชศาสตร์วัยรุ่นนะคะอันนี้น่าจะก้ำกึ่งยังเป็นเด็กอยู่

0: ไม่เข้าสู่วัยรุ่นอายุ11ปีนะคะเขาถามบอกว่าถามให้หลานนะคะตั้งแต่น้องเกิดมาประมาณ8เดือนเนี่ยแม่ของหลานติดคดีหมายความว่าคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเลยต้องอยู่กับคุณตาคุณยายทีนี้ปัญหาก็คือที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดจากันรุนแรงด่าทอกันแบบรุนแรงผู้ที่ถามมาก็บอกว่าก็ไม่รู้นะคะว่าสิ่งนี้ทำให้น้องกลายเป็นพฤติกรรมในปัจจุบันหรือไม่นะคะที่บ้านอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจลูกหลานสักเท่าไหร่เมื่อวานล่าสุดค่ะเขาบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยโทรมาที่บ้านบอกว่าไม่ให้เด็กๆเอาโทรศัพท์ไปแต่ว่าหลานก็เอาไปแล้วครูก็โทรมาบอกว่าตอนเย็นโทรมารายงานที่บ้านตอนเย็นคุณตาก็เลยจะยึดโทรศัพท์แต่ว่าหลานเนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีการเถียงกันเกิดขึ้นเหมือนว่าคุณตาคุณยายดุหลานก็ดุกลับก็คือไม่ได้เกรงกลัวคุณตาคุณยายแล้วก็มีการโยนเก้าอี้ใส่ด้วยแล้วก็กรี๊ดเสียงดังนะคะทีนี้ความกังวลของคุณผู้ชมท่านนี้ก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรไม่ปรับความเข้าใจกันด้วยตอนนี้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่หลานก็ไม่พูดกับตาตาก็ไม่พูดกับหลานเป็นเพราะความไม่ผูกพันกันหรือเปล่าคะหรือเด็กมีปัญหาอยากเรียกร้องความสนใจในบ้านถ้าปล่อยไว้คงไม่ดีแน่อาการแบบนี้พาไปหาคุณหมอหรือปรับเองโดยการดูแลเอาใจใส่กับคนในครอบครัวแล้วก็มีวิธีการในการพูดกับตายายแล้วก็คุณหลานเนี่ยยังไงอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นคนกลางที่อยู่ในบ้านแล้วก็เห็น
0: เหตุการณ์
1: ที่เกิดขึ้นนะคะก็หลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะก็คือคนที่สังเกตการก็จะเห็นว่าต่างคนต่างอยู่ก็เป็นประโยคที่เราได้ยินก็คือความผูกพันก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพอความผูกพันใกล้ชิดไม่มีเนี่ยการดูแลหรือการพูดคุยกันเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งไปใช้ความรุนแรงใช้การว่าตำหนิหรือใช้การลงโทษเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะฟังกัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะสะท้อนปัญหาหลายอย่างถามว่ามันเป็นปัญหาจากการเลี้ยงดูไหมก็คงจะบอกว่ามันก็คงเป็นปัญหากับการที่เด็กคนนึงเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รู้สึกว่า
0: อบอุ่น
1: เป็นที่รักมีความหมายหรือเป็นเด็กที่แบบรู้สึกเต็มในตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะเติบโตมาแบบที่รู้สึกว่าพ่อแม่ไม่มีไม่อยู่ด้วยแล้วก็ตาใหญ่จะไม่ได้เลี้ยงแบบใส่ใจ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันคงมีรายละเอียดอย่างอื่นอีกเช่นวิธีการที่เขาจัดการเวลาที
0: ่เด็กทำผิด
1: ให้เด็กจะทำอะไรเขาใช้วิธีการยังไงหลายคนก็ถ้าเกิดดูแบบนี้แล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่อาจจะเป็นลักษณะคือทำโทษ
0: สั่ง
1: หรือใช้การพูดจาเสียงดังใช้อารมณ์รุนแรงกันซึ่งอันนี้ก็มีผลอยู่แล้วค่ะคือเด็กก็จะซึมซับวิธีการใช้ความรุนแรงแบบนั้นเด็กก็จะใช้วิธีการเดียวกัน
0: เพราะว่าดุมาเด็กก็ดุกลับเสียงดังมาเด็กก็เสียงดังกลับ
1: เพราะเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้เคารพหรือเขาไม่ได้รู้สึกแบบรักอะไรเงี้ยไอ้ความที่เขาจะเกรงใจอะไรมันก็จะไม่เยอะเขาก็อาจจะทำในสิ่งที่เขาเห็น
0: คือ
1: จะโดนด่าเขาก
0: ็ด่าก
1: ลับอะไรแล้วพอเราพยายามควบคุมในการยิ่งแบบใช้เสียงดังขึ้นใช้คำพูดแย่ๆเนี่ยมันก็เลยยิ่งกลายเป็นปะทะกัน
0: ทีนี้เราควรปรับที่น้องหรือปรับที่ผู้เลี้ยงนะอาจารย
1: ์หมอคิดว่าก็ต้องปรับที่คนเลี้ยงดูก่อน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราโตกว่าม ันก็จะง่ายกว่าการที่ไปคือเด็กเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนผลลัพธ์ของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นก็คนเลี้ยงอาจจะลองปรับดูก่อนนะคะหลักๆก็คือเปิดใจคุยกันว่าอะไรเป็นปัญหาเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษอะค่ะคือเราจะชอบใช้วิธีการคิดว่าทำผิดต้องลงโทษ
0: ต
1: ้องเย็บยึดโทรศัพท์ต้องอะไรซ
2: ึ่
1: งจริงๆหลายครั้งมันไม่ได้ช่วยทำให้เด็กมีทักษะหลักการสำคัญของการเลี้ยงดูเชิงบวกเนี่ยก็คือการทำให้เด็กมีทักษะที่เพิ่มขึ้นที่ทำให้เขาไม่เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: งั้นเราก็ต้องมาดูการที่ทำให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ได้เนี่ยเขาต้องการทักษะอะไรแล้วก็ช่วยสร้างตรงนั้นช่วยทำให้เขามาช่วยแก้ปัญหาว่าอาจจะชวนเขามาคุยว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาตรงนี
0: ้
1: ที่มันไม่ได้ฟังคุณครูมันเกิดจากอะไร
0: ค่ะ
1: เนาะทำยังไงเราถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้ด้วย
0: แต่เข้าใจคนกลางเลยเพราะว่าเด็กก็คือเด็กก็จะมีความต่อต้านมีความใสๆของเขาผู้สูงอายุก็คือมีความดื้อของผู้สูงอายุอีกที่เป็นคนกลางอ่ะเน
1: า
0: ะก
1: ็
0: ให
1: ้
0: กำล
1: ัง
0: ใจใช่ๆให้กำลังใจแต่ว่าต้องมาหาหมอไหมอาจารย์
1: ถ้าคุยเองไม่ได้หรือรู้สึกว่ามันดูเริ่มจะไปไกลเลยเถิดเนี่ยจริงๆการชวนเขามาพบแพทย์ก็อาจจะดีค่ะ
0: เพราะว่าคุณหมอเป็นบุคคลที่3
1: ก็จะได
0: ้ที่เขาเชื่อ
1: คนฟังใช่
0: ค่ะค่ะ
2: นะ
0: คะ
2: อาจารย์ครับแล้วโทรศัพท์กับเด็กนี่เหมาะกันไหมครับอาจารย
1: ์เหมาะถ้าสามารถควบคุมตัวเองได
2: ้
1: จริงๆโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นปัญหา ไม่ใช่เป็นปัญหาภัยอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นภัย
2: สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยนะ
1: แต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริงคือพี่ก็ไม่ได้

0: แอนตี้ว่าห้ามหยิบห้ามให้มีหรือต้อง
1: เพราะว่ามันต้องตามยุคตามสมัย
0: คือเอามาเลี้ยงไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยมนุษย์เราจะต้องอยู่กับมันแบบเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้เขาอยู่กับมันแบบเขาอยู่เป็น
1: หนึ่งคือเรื่องเวลา
0: ท่าน
1: บอกสองคือเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เขาด
0: ูใช่แล้วก็เรื่องการจัดการตัวเองให้ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้สำคัญแล้วเราโดยส่วนตัวพี่ก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่
1: ได้ต่อต้าน
0: ไม่ต่อต้านและไม่ดึงโอกาสที่เขาควรจะฝึกอยู่กับมันโดยการไปห้ามหรือไม่ให้ใช้
2: ไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่เราแนะนำตามอายุเนี่ยคือน้อยกว่า 2-3 ปีเนี่ยเราก็ไปแนะนำว่าก็คือไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรยกเว้นแบบเฟซไลน์โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าดูแลประโยชน์มันไม่ได้ดีไปกว่าโทษแต่ว่าหลังจาก 2-3 ขวบเนี่ยเอาจริงๆพี่คิดว่าประโยชน์มันก็มีนะภาษาหลายอันก็หลายครั้งโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษในบ้าน
1: ภาษาอังกฤษใน YouTube
0: ในนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันเป็นหนังสือเป็นบุ๊ก
1: รีดเสียง
0: หนังสือเสียงมีเกมพัฒนาทักษะอะไรคือโดยส่วนตัวคิดว่าอยู่กับมันได
1: ้เราเลือกคอนเทนต์หรือเนื้อหา
0: เลือกคอนเทนต์เรื่องเนื้อหาแล้วก็ฝึกการตั้งกติกาที่จริงจังแล้วการที่เด็กคนนึงได้ฝึกตัวเองทุกวันที่จะต้องแบบอยู่กับโทรศัพท์แล้วต้องปิดมัน
1: แล้วหักห้ามใจตัวเอง
0: โอ้แล้วหยุดแล้วปิดมันได้เนี่ยอันนี้คือแบบการฝึก EF ขั้นเทพ
1: นี่อาจารย์ปูถามให้เด็กเหลือถามตัวเอง
0: ถามแล้วถามไม่รู้ถามไม่รู้
1: เริ่มจะสงสัยเห็นสงสัยแล้ว
3: ค่ะวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านเริ่มทักทายอาจารย์นะคะคุณวรวรรณฝากสวัสดีอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณแอมนะคะคุณแอมบอกว่าอยากทราบว่าในไลน์ของหมอพร้อมเนี่ยกดตรงวัคซีนโควิด-19พบว่ามีรายชื่อลงทะเบียนนะคะวัคซีนสำหรับคนมีโรคประจำตัวและหน่วยบริการหลักก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคิวที่รับวัคซีนโควิดทางโรงพยาบาลจะติดต่อมาให้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะเดี๋ยวจะได้บอกเบอร์ให้แล้วคุณแอมจะได้โทรไปถามให้นะคะมีคำถามจากคุณสอนพลถามมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงคิวถามสักทีวันนี้ขออนุญาตหยิบคำถามคุณสอนพลมาก่อนสวัสดีครับอาจารย์อยากทราบว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่บอกว่าอาจจะเป็นพาหะทาลัสซีเมียเราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย
0: ์โดยส่วนใหญ่ดูภายนอกดูไม่ออกเลยค่ะก็คือทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าเป็นโรคนะคะก็จะมีอาการตั้งแต่ซีดตับม้ามโตตัวเหลืองตาเหลืองได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพาหะเนี่ยคือจริงๆในบางพื้นที่เนี่ยพาหะโรคทาลัสซีเมียบางชนิดเนี่ยมีเกือบ 30-40%
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: แทบไม่รู้เลย
1: ปกติ
0: หลักๆถ้าจะพอบอกได้ก็คืออาจจะไปตรวจเจาะเลือดเจอแล้วว่าเอ๊ะเม็ดเลือดแดงมีหน้าตาดู
1: แปลกไป
0: มีผิดปกตินิดนึงหรือซีดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยทำให้หมอคุณหมอสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคทาลัสซีเมียหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: หลักๆ ก็คือต้องเจาะเลือดตรวจ
3: นะคะเป็นวิธีการที่จะสามารถทราบได้นะคะส่วนเบอร์กลางของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะที่คุณผู้ชมสามารถโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่สงสัยได้022011000นะคะ022011000ค่ะ
1: สำหรับข้อมูลก็อยากจะนัดแพทย์อยากจะทราบขอบออกวันไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับรามาธิบดีเบอร์นี้ได
0: ้รามาแอปก
1: ็เข้าได้สะดวกมากรามาแอปสมมติว่าเราจะลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเนี่ย
3: ก็ลงได้เลย
1: ก็คือแป๊บเดียวส่งกดไปปุ๊บกรอกประวัติทุกอย่างเขาก็จะตอบกลับมาว่าคุณมีเลขผู้ป่วยแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพกบัตรแบบกระดาษหรือการ์ดมาอีกแล้วใช้แอปพลิเคชันได้เลยนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตเลื่อนขึ้นนิดนึงนะคะคุณสมชายอายุ51ปีค่ะน้ำหนัก47ส่วนสูง167ซมบอกว่ามีอาการแน่นท้องอาจารย์เคยไปส่องกล้องมาแล้วเป็นผื่นแดงในผนังกระเพาะผลออกมาว่าไม่มีเชื้อ H. pylori ก็คือเชื้อที่ทำให้เกิดพวกโรคกระเพาะนะอาจารย
2: ์ใช
1: ่หลังจากนั้นไปหาหมออีกท่านนึงหมอบอกว่าถ้ากินยาลดกรดก่อนส่องกล้องจะทำให้ตรวจแล้วไม่เจอเชื้อหมอแนะนำให้หยุดยาลดกรด2อาทิตย์ก่อนไปตรวจอีกครั้งอยากทราบว่าถูกต้องไหมคะอาจารย
2: ์จริงลักษณะเนี่ยที่บอกก็คือเป็นผื่นแดงเนี่ยเพราะน่าจะเป็นลักษณะของกระเพาะอักเสบนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกรดมันหลั่งเยอะนะแล้วก็มีอันนี้เกี่ยวเนื่องก็คือการติดเชื้อไพโรไลน์ H. pylori คือว่าตัวนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่เจริญได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดดังนั้นบางทีการไปส่องกล้องเนี่ยจะมีการตรวจนะครับเชื้อ H. pylori ร่วมด้วยนะครับก็จะมีหลายวิธีเช่นการส่งเนื้อไปตรวจทางพยาธิอันนี้อาจจะเห็นเชื้ออันที่2คือการตรวจพิเศษนะครับน
1: ะ
2: ที่ได้ผลเร็วนะครับพวกนี้มันจะมีผลทำให้มีลักษณะติดสีที่แปะขึ้นนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยถ้าจะตรวจเชื้อให้เป็นรายจริงเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็แนะนำให้หยุดยาลดกรดก่อน
1: เหมือนที่คุณหมออีกท
2: ่
1: าน
2: ใช่ครับการกินยาลดกรดมันอาจจะทำให้เกิดผลลบลวงได้
1: เหมือนไปเคลือบ
2: ใช่นะครับประมาณนั้นเพราะว่าบางทีมันทำให้เชื้อเนี่ยไม่เจริญพอสมควร
1: แต่ก็ตรวจไม่เจอ
2: ใช่ครับจริงๆแต่ว่าต้องดูอาการนะครับถ้าไข้อาการดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากกินยาลดกรดอะไรเนี่ยอาการดีขึ้นนะอาจจะยังไม่จำเป็นถึงจะต้องไปตรวจซ้ำก็ได้
1: อาจจะไม่ใช้เชื้อนี้ก็ได้
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเชื้อไพโรไลน์เนี่ยลักษณะก็คือจะอาการจะไม่ค่อยดีขึ้นนะครับจะทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยค่อนข้างยากนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่ก็โอเคก็หยุดยาแล้วก็ไปตรวจ
1: 2อาทิตย์ตามที่คุณหมอแนะนำ
2: ใช่ครับ
3: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูนะคะเรื่องเด็กนะคะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีปัญหามีคำถามสามารถถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลด้วยไปดูคำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณวีรพงศ์บอกว่าเด็กอายุ6ขวบเป็นเพศชายนะคะน้ำหนักก็คือ23กิโลกรัมสูง100เซนติเมตรน้องมีอาการคัดจมูกทุกเช้ามาหลายสัปดาห์แล้วนะคะแต่พอสายๆอาการคัดจมูกเนี่ยก็จะหายไปไม่มีน้ำมูกไม่ไออยากให้คุณหมอแนะนำยาให้หน่อยครับที่บ้านเปิดแอร์เปิดเครื่องกรองอากาศใช้ผ้าคลุมกันไรฝุ่นด้วยครับแต่น้องก็ยังมีอาการอยู่เท่าที่ฟังมามันน่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรไหมคะจ๊ะ
4: อาการคล้ายๆนะคะคุณปุ๊กทำรายการนานนี่สามารถจะ
1: เป็นหมอแทน
4: ได
1: ้แล้วเป็นหมอแทน
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าแบบ
4: วิเคราะห์เจอคล้ายๆกันก็อาการดูน่าจะเป็นภูมิแพ้มากที่สุดนะคะทีนี้ภูมิแพ้ก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะคือมีอาการอาจจะมีอาการคัดจมูกนะคะบางคนอาจจะมีน้ำมูกใสบางคนอาจจะจามเยอะนะคะบางคนก็เป็นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเยอะอาจจะเป็นตอนเช้านะคะบางคนอาจจะเป็นตอนก่อนนอนบางคนเจอฝุ่นแล้วเป็นมันอาการก็ดูคล้ายๆทีนี้ภูมิแพ้เนี่ยก็เป็นได้จากหลากหลายสาเหตุนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีสาเหตุชัดเจนหรือบางส่วนก็จะหาสาเหตุไม่เจอเนาะตัวที่แพ้ไปบ่อยนะคะก็จะเป็นพวกไรฝุ่นทีนี้นอกจากใช้ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่นก็อย่าลืมที่จะแบบซักที่นอนบ่อยๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็อาทิตย์ละครั้ง
3: น้องคุณซักนะหลายคนบอกอุ้ยปูนานเลยไม่เลย
4: จริงก็ควรจะซักบ่อยแล้วก็เวลาซักเนี่ยควรจะต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นน้ำนะคะน้ำอุณหภูมิสูงประมาณ60องศานานอย่างน้อยเนี่ยประมาณ30นาทีก็จะช่วยฆ่าไรฝุ่นคือถ้ามีเครื่องซักผ้าแบบตั้งได้อันนี้ก็จะช่วยที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกนอกจากไรฝุ่นนะคะก็จะเป็นพวกขนสัตว
3: ์
4: ลองไปดูค่ะเด็กหลายคนเนี่ยชอบมีตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามตัวแล้วก็พวกขนสัตว์จริงๆนะคะเช่นแบบบาง
1: เลี้ยง
4: สัตว์เลี้ยง
1: หมาแมว
4: พวกนี้บางทีจะแพ้พวกรังแคของหมาแมวแล้วก็ไรฝุ่นก็เป็นตัวที่เจอเยอะกับฝุ่นนะคะบางคนก็เป็นอากาศเย็นจริงๆนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมอก็อยากให้มาตรวจก่อนว่าเป็นภูมิแพ้แน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการประเมินว่าเป็นแบบเล็กน้อยเป็นปานกลางหรือว่าเป็นแบบรุนแรงนะคะเพราะว่าการเลือกใช้ยาในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นเล็กน้อยบางคนอาจจะเป็นแค่ยาแก้แพ้เอาไปรับประทานตอนก่อนนอนได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบมากคนไปละเป็นระดับปานกลางถึงรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ก็จะร่วมด้วยก็ถ้าไม่แน่ใจลองมา
3: หา
4: ตรวจดูหน่อยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลลำบากอาจจะเป็นยาแก้ภูมิแพ้ลองทานก่อนได้นะคะ
3: ค่ะ
1: ค่ะนั่นคือเรื่องของภูมิแพ้ในเด็กซึ่งก็เป็นกันเยอะพอสมควร
3: ค่ะมีคำถามจากเพจไหมคะถ้าไม่มีอยากถามอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับไส้ติ่งชันปูมาทีไรอ่ะไส้ติ่ง
1: คนไส้ติ่งถามไส้ติ่งเยอะมาก
3: ชันปูจะชันเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดนะคะ
2: ค
3: ุณยศธนะอันนี้น่าสนใจอาจารย์อายุ36ปีค่ะบอกว่าอยากรู้ว่าเคยผ่าตัดไส้ติ่งวงเล็บแตกด้วยนะคะมาแล้วอารมณ์ของผู้ป่วยเนี่ยหลังจากผ่าตัดมาแล้วจะเปลี่ยนจากหน้ามือหลังมือไปได้หรือไม่เพราะตัวเองมีอาการนะคะแบบแต่ก่อนนี้เป็นคนง่ายๆก่อนไส้ติ่งจะแตกอาจารย์ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้แต่พอหลังจากผ่าตัดมานี้ไม่ง่ายเหมือนก่อนเจออะไรนิดหน่อยก็หงุดหงิดโมโหเป็นฟืนเป็นไฟอาจารย์อีกอย่างนึงคือไม่มีอารมณ์ทางเพศหรืออารมณ์ทางเพศลดลงด้วย3ปีมาแล้วอาจารย์ยังคงมีอาการนี้อยู่เกี่ยวกับการที่ผ่าตัดไส้ติ่งออกไปไหมอาจารย
2: ์จริงๆต้อง
3: อายุ36
2: ถ้าทางลักษณะกายภาพมันคงไม่เกี่ยว
3: มันไม่ได้ทำให้เกิด
1: ความหงุดหงิดหรืออะไร
2: ก็คือการผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยไม่ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงนะครับอันนี้ไม่มีทางนะคร
1: ับเดี๋ยวคนไม่กล้ามาผ่า
2: แล้วก็ไม่ทำให้ส่วนอาการหงุดหงิดเนี่ยจากการผ่าตัดเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวกันแต่อาจจะมีความสัมพันธ์บ้างเช่นมานอนโรงพยาบาลได้รับการเจ็บป่วยนะครับ
1: แต่3ปีแล้วนะจ๊ะ
2: อันนี้
1: ไม่น่าเกี่ยว
2: ครับอาจจะไม่เกี่ยว
0: ใช่ไหมครับ
2: แต่ใกล้ๆอาจจะแบบเครียดนะครับอะไรเงี้ยเป็นได
1: ้อาจจะเป็นว่า36
0: 36ก็ยังไม่ใช่ใช้ไว
1: ความเครียดอาจจะ
2: ต้องขอให้เรื่อง
0: ความเคร
2: ีย
0: ดเรื่องความเครียดนะคะซึมเศร้า
2: แ
0: น่นอนบางทีอารมณ์คืออารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุข
2: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วจริงอันนี้เป็นเยอะเป็นเยอะกว่าตัดไส้ติ่ง
1: คือเราแบบอยู่ในปัจจัยที่เครียดหลายๆอย่าง
0: ใช่แล้วหลายคนไม่รู้ตัวนะคะหลายคนก็นึกว่าก็เฉยๆแต่จริงแล้วเนี่ยโหมันมีเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจเรื่องจริงๆก็มีความต้องการบางอย่างที่มันก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเงี้ยมันก็มีความเครียดพื้นฐานได้เหมือนกันหรือบางคนก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่ซึมเศร้าไม่รู้ตัวแล้วก็บางทีเราก็คิดว่าแบบชีวิตปกติอย่างเงี้ยดูปกติแต่จริงแล้วเนี่ยอารมณ์ของเราที่แบบมันดูไม่ค่อยมีความสุขมันเบื่อบางทีเริ่มมีนอนไม่ค่อยหลับกินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยคือมันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข
1: เหมือนหลายครั้งก็แบบรูทีนอะทำอะไรเดิมๆเกี่ยวกับอาจารย
0: ์ไม่เราบางครั้งเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นลักษณะเศร้าน
1: ะ
0: แต่มันจะออกมาเป็นหงุดหงิด
2: ค
0: ืออะไรก็แบบ
1: ไม่ถูกใจไปหมด
0: ไม่ถูกใจไปหมดหงุดหงิดไปหมดเอ๊ะจิจะทั้งวันอะไรเงี้ยบางทีพวกนี้มันเป็นอาการหนึ่งของเรื่องอารมณ์พื้นฐานที่ไม่คงที่ได
1: ้เครียดสะสม
0: ไปหาอาจจะต้องไปหาสาเหตุอันนี้ก่อน
1: นะคะสำหรับคุณยศธนาแต่อาจารย์ปูคอนเฟิร์มแล้วว่า
2: ไม่เกี่ยว
1: ข้องกับการตัดไส้ติ่งแต่อย่างใดนะคะอันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าเป็นเรื่องเด็กกลืนเหรียญค่ะอาจารย์บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำอย่างไรดีคะ
0: อาจารย์ปูเจอบ่อย
2: จริงๆต้องดูขนาดเหรียญแล้วก็อายุนะครับ
1: ไม่ที่บอกอายุมาค่ะอาจารย์แต่บอกว่าเด็กกลืนเหรียญลงไปทำยังไงดีคะ
2: จริงๆถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเช่นเหรียญบาทเหรียญสลึงอะไรเงี้ยถ้าอายุเกิน5ขวบเนี่ยบางทีเราอาจจะรอดูไปก่อนได
0: ้เราให้ถ่ายออกมา
2: ใช่สามารถถ่ายไปเองได
1: ้มันไม่ไปทำ
0: ครูดกับ
1: ลำส้มลำไส้
2: ส่วนใหญ่ร่างกายเนี่ยครับมันจะมีพวกเมือกพวกอะไรคลุมเหรียญพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่ทำให้ผ่านไปได้ด้วยความลื่น
1: ขนาดเหรียญมันเล็ก
2: ใช่ขนาดเล็กๆใช่
0: แต่ว่าเหรียญใหญ่
2: เหรียญใหญ่เหรียญ10อะไรเงี้ยบางทีมันติดอยู่ตรงทางออกของกระเพาะอาหารนะครับถ้าไม่ผ่านไปเนี่ยอาจจะต้องส่องกล้องแล้วก็ลงไปคีบออก
1: อาการมันจะเป็นยังไงจันถ้ามันไม่ผ่านอวัยวะ
2: จริงๆเนี่ยบางทีก็คือถ้าไม่ไปอุดอยู่ตรงนั้นก็อาจจะไม่มีอาการอะไรก็กินได้เลยปกติก็จะขังเหรียญก็จะอยู่ในนั้นเราก็ไม่อยากให้มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายนะครับแต่ถ้าบางทีมันไปอุดอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีเนี่ยก็ทำให้เกิดลักษณะของลำไส้อุดตัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีอาเจียนท้องอืดปวดท้องได้นะครับ
1: สังเกตกี่วันฮะอาจารย
2: ์จริงๆเราจะรอเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับว่าถ่ายมาเราก็จะนัดเด็กมาเนี่ยแล้วก็ฟิล์มดูพวกเหรียญพวกนี้เอ็กซเรย์เห็นอยู่แล้วนะครับนะว่าดูลักษณะมีการเคลื่อนผ่านไปตามตำแหน่งจากกระเพาะเข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับเข้าสู่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่า
0: เดินทางไปไหนแล้วบ้าง
2: ใช่นะครับถ้าฟิล์มปุ๊บเนี่ยฟิล์มติดตามสัก 2-3 วันดูทีนึงนะครับนะถ้าดูละเหรียญหายไปแล้วก็จบ
1: ถ้ายังอยู่ที่เดิม
2: ถ้าอยู่ที่เดิมไม่มีการเคลื่อนก็สักอาทิตย์นึงอาจจะต้องคุยว่าอาจจะต้องเอาออกครับถ้าเหรียญยังอยู่ในกระเพาะเนี่ยเอาออกค่อนข้างง่ายนะถ้าเข้าลำไส้เล็กเนี่ยออกค่อนข้างยาก
1: เพราะมันยาว
2: มันลึกเข้าไปใช่ครับ
1: ต้องดูดีๆนะเด็กกลืนเหรียญบางทีอ่ะลงกระเพาะอาหารไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามันไปลงในหลอด
0: ทางเดินหายใจ
1: ทางเดินหายใจอย่าง
2: เงี้ย
1: เราจะสังเกตได้ไงว่ามันลงช่องไหนยังไงอาจารย์มันต้องมีอาการอะไรที่แบบเป็นตัวชี้ไหมคะ
2: ก็จริงๆก็อาจจะมีเสียงแหบเด็กก็จะหายใจไม่ได้ถ้าลงไปอุดตรงทางเดินหายใจเลยนะครับนะ
0: ก็จะไอ
2: เยอะ
0: หน้าเขียว
1: แก้ไขยังไงคะเบื้องต้นก่อนนำตัวส่ง
2: จริงๆเขามีวิธีนะครับนะเขาเป็นวิธีก็คือบางทีถ้ารู้สึกมีการติดอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: อาหารติดคอ
2: ใช่มันหันติดคอครับต้องไปข้างหลังแล้วก็ใช้
0: เด็กโตประมาณ1ขวบก็ดัน
1: เอามือคุมไว้ดูอย่าง
0: ค่ะใช่ค่ะมือหนึ่งก็แบบ
1: กำ
0: ปั้นแล้วก
2: ็ใต้ลิ้นปี
0: ่กระแทกเข้าไปที่ใต้ลิ้นปี่เพื่อให้
1: แบบกระทุ้ง
0: ขย้อน
1: ออก
0: ใช่ค่ะเพื่อทำให้เกิดความดันที่สูงแล้วมันก็จะแบบ
1: ผู้สูงอายุก็เหมือนกันเวลาติดคอ
2: ใช่ไหมวิธีเดียวกัน
1: เพราะว่าใน YouTube จะมีวิธีสอนอยู
2: ่
1: ควรจะศึกษาไหมถ้าเกิดคนที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กควร
2: จ่ายอย่างนี้ครับควรจ่ายอย่างนี้ครับ
0: พราะถึงเวลามันตกใจ
3: เด็กกินของเล่นนี่บ่อยมากนะบางทีไม่เหียนอะไรกลมๆชอบเอาเข้าปากแล้วก็กลืนกันบ่อยมาก
2: ต้องระวังมาก
1: ๆแย่ตามรู
2: มันเจอเคสนึงกลืนลูกโป่งเข้าไปแล้วไปอุด
3: ลูกโป่งลูกโป่งลูกแค่ไหน
1: ไม่ใช่ที่มันฟีบแล้ว
2: มันฟีบๆแล้วมันยาวแล้วมันก็ไปอุด
1: อันตรายมันไปพ
2: ันครับอันตรายพ่อคุณแม่ต้องระวังนิดนึง
1: กินคือลูกโป่งไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ใช่สามารถทำได
1: ้เด็กๆนะคะผู้ปกครองต้องอย่าปล่อยต้องคือต้องคอยดูตลอดตอนลูกเราเด็กๆนี่คือแบบคลาดสายตาไม่ได้เลยอาจารย์นะคะ
3: ไปที่คำถามคุณชนาการ
1: ชนาการคงจะไม่ได้กลืนอะไรเข้าไปเป็นเรื่อง
3: เอ็น
1: ข้อศอกอักเสบค่ะคุณชนาการอายุ62ปีนะคะขอบคุณมากติดตามรายการของเราน้ำหนัก51ส่วนสูง150เซนติเมตรบอกมาครบเลยบอกเอ็นข้อศอกอักเสบพบหมอแล้วทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์ปัจจุบันยังปวดอยู่ปวดมากแล้วเริ่มร้าวไปถึงต้นแขนไปหาคุณหมอท่านที่1หมอบอกแนะนำให้ผ่าตัดมายังไม่ผ่าไปหาคุณหมอท่านที่2บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปอาจจะเป็นวิธีการรักษาของเส้นเอ็นที่ปวดอยากทราบว่ายากแล้วอาจารย์วิธีไหนดีกว่ากันวิธีไหนดีกว่ากันคะ
3: เดี๋ยวจะบอกอย่างนี้ไหมอาจารย์พรุ่งนี้จะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้าน
0: กระดูกและ
3: ข้อนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอฟังคำตอบดีไหมคะคุณชนาการ
0: วันนี้ตอบได้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าย
2: ากครับยากวิธีนี้ไม่
0: เพราะว่าเป็นอะไรใหม่
2: ใช่มันเป็นวิธี
1: แต่วิธีปั่นเกล็ดเลือดวันนั้นอาจารย์เคยพูดอยู่ท่านนึงอาจารย์ออร์โธปิดิกส์บอกว่ามีสามารถทำได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดแบบว่าผลที่ออกจะเป็น
2: ที่เห็นเขาฉีดเข้าไปในกลุ่มของพวกข้อเข่าเสื่อมมากกว่าแต่พอเอ็นข้อเอ็นข้อสองนี่ยังไม่เคย
1: เพราะนั้นคุณชนาการพรุ่งนี้ติดตามรายการนะ
3: เราเก็บ
1: คำถามเอาไว้เป็นคำถามแรกเลยพรุ่งนี้
3: ค่ะมาที่คำถามจากคุณบุญสมนะคะคุณบุญสมบอกว่ามีอาการปวดหลังข้างในค่อนไปทางข้างขวาเวลานอนเวลาลุกจะเสียวแปลบนะคะบางทีก็ปวดตรงบั้นเอวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะนะคะปัสสาวะยากปัสสาวะไม่สุดตอนนี้ปวดท้องน้อยร่วมด้วยบางทีก็ครั่นเนื้อครั่นตัวบางครั้งไม่รู้เกี่ยวกันไหมบางทีก็ยกของหนักเกี่ยวกันไหมครับ
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าปวดบริเวณด้านหลังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุนะคะที่เจอเยอะๆเลยก็คือกล้ามเนื้อเนาะเช่นยกของหนักอะไรเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการแบบบางทีเอียงตัวขยับตัวเจ็บอะไรเงี้ยแต่ค่ะเดียวกันเนี่ยตรงนี้มันก็มีว่าสำคัญก็คือมีเรื่องของไตที่ถ้าเกิดมันมีอาการร่วมด้วยเป็นแบบปัสสาวะไม่สุด
3: ค่ะ
0: ปัสสาวะขัดมีขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยให้ระวังมากๆเลยว่าอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะมากกว่าแค่จากยกของหนักนะคะเพราะว่าการระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันชัดเจนปกติมันต้องปัสสาวะคล่องไม่มีปัญหาอะไรมันที่ต้องระวังคือนิ้วนิ้วในไตนิ้วในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะนิ้วในท่อไตเนาะรวมไปถึงมะค่าจะเริ่มมีการติดเชื
3: ้
0: อทางโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไอตัว
2: ไตอักเสบ
0: ไตอักเสบนะคะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังแล้วก็ควรจะพบคุณหมอค่ะเพราะว่าพวกนี้ถ้าปล่อยไว้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นได้แล้วพอติดเชื้อรุนแรงขึ้นเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล้วเป็นอันตรายถึงชีวิตได้มันอย่ารอค่ะ
3: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณสุภาสินีนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอคุณพ่ออายุ90ปีนะคะตอนนี้เตรียมตรวจ MRI สมองผลการทำงานไตอยู่ที่ GFR 54คุณพ่อเป็นภูมิแพ้ด้วยมีความเสี่ยงไหมคะสามารถทำได้ไหมคะน่าจะหมายถึงทำ MRI เนาะ
2: จริงๆ GFR 54ก็ค่อนข้างโอเคนะครับน่าจะทำได้นะครับแต่จริง
3: ๆไอ้ GFR มันคือค่ากรอง
2: ของเสียของไตนะครับ
0: กรองได้ประมาณ50
1: แต่ไม่เกี่ยวกับ MRI ไหมคะ
2: จริงๆ MRI ถ้าเป็นรูปไต
0: ครับเรื่องเกี่ยวกับฉีดสี
2: ใช่ถ้ามีการฉีดสีต้องระวังแต่ว่าทางคุณหมอที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูอยู่แล้วว่า GFR เท่าไหร่นะครับถ้าต่ำมากๆอาจจะมีการปรึกษาคุณหมอโรคไตอะไรให้ช่วยร่วมประเมินครับหรือว่าหาวิธีที่จะดีป้องกัน
0: ไม่ต้องฉีดสีได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะประเมินเพื่อรักษาไต
2: ครับ
3: ค่ะนะคะไปดูที่คำถามจากคุณสารศักดิ์นะคะบอกว่าเพศชายอายุ61ปีนะคะบอกว่าสูง164หนัก76ไม่เคยแพ้ยามีโรคประจำตัวคือเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำบอลลูนใสขดลวดแล้ว6จุดปัจจุบัน 4-5 เดือนมานี้นะคะมีอาการเวียนศีรษะหน้ามืดอาเจียนเหงื่อออกนะคะบอกว่าไปหาหมอตรวจคลื่นหัวใจเจาะเลือดบอกว่าไม่มีหัวใจขัดเลือดก็ฉีดยาแก้วเวียนหัวอาเจียนให้แล้วกลับบ้านกลับมาก็มีอาการอีกไปหาคุณหมอตรวจก็เป็นเหมือนเดิมพอเป็นอีกก็ไม่กล้าไปหาหมอควรต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะคะ
0: ก็ถ้ามีเวียนศีรษะถ้ามีเวียนศีรษะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องกล้ามเนื้อหัวใจนะคะมันจะเป็นปัญหาอย่างอื่นเช่นที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะแคลเซียมหลุดอะไรเงี้ยพวกนี้น่ะก็เป็นสาเหตุทำให้มีเวียนศีรษะบ่อยๆบางคนมีวิงเวียนหน้ามืดได้หรือบางทีอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ต้องระวังเช่นเบาหวานบางคนอาจจะมีน้ำตาลต่ำน้ำตาลผิดปกติอะไรเนี่ยอาจจะทำให้แบบมีอาการได้เพราะฉะนั้นน่าจะลองไปตรวจดูนะคะอาจจะเป็นคุณหมอเปลี่ยนคุณหมอดูก็ได้อาจจะเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นเฉพาะทางด้านหัวใจอย่างเดียวก็อาจจะลองหาสาเหตุด้านอื่นเพราะว่าดูแล้วมันก็เป็นอาการปกติที่ค่อนข้างชัด
3: อาจารย์ครูมีอะไรเสริมไหมคะ
2: ครับไม่ครับคล้ายๆกันนะครับ
3: เพราะว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วย

0: ป่วยเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเป็นหัวใจแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นก็เป็นไปได้เพราะไปตรวจหัวใจแล้วก็ปกติใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ยาที่ทานเกี่ยวกับหัวใจมันมีอะไรที่ก่อให้เกิดเวียนหัวหรือมีผลข้างเคียงอะไรนี้มีบ้างไหมคะ
2: มันก็จะมีพวกยาลดความดันถ้าสมมติว่ามีความดันสูงอยู่นะคะยาลดความดันบางตัวก็ถ้าเกิดเยอะไป
3: อย่างรวดเร็วใช่ค
2: ่ะก็จะไม่มีอาการปวดหัว
0: ค่ะนะคะยกกลับมาที่ไส้ติ่งนิดนึงอาจารย์
1: คุณสนใจเรื่องไส้ติ
0: ่งเป็นแบบไส้ติ่งเอ็กซ์เพิร์ทมากมีคนถามอย่างนี้ค่ะคุณศิรดาบอกว่าถ้าไส้ติ่งแตกแล้วหมายถึงแตกแล้วยังไม่ได้อักเสบเฉยๆแตกแล้วจะผ่าด้วยวิธีส่องกล้องได้ไหมคะ
3: ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูก่อนไส้ติ่งแตกเนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับกรณีแรกคือแตกแล้วก็มีการผังไขมันในช่องท้องเนี่ยมาหุ้มหุ้มแบบหนามากเลยนะครับนะอันเนี้ยเราอาจจะไม่ผ่าตัดนะถ้าไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรรุนแรงนะครับอาจจะรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วร่างกายก็จะจัดการ
0: ได้เอง
3: นะครับอันที่สองคือถ้าไม่ได้มีการมาหุ้มก็คือว่าแตกแล้วก็มีหนองปนเปื้อนอยู่ในช่องท้องนะครับนะอันนี้ก็สามารถส่องกล้องได้แต่การทำเนี่ยก็จะยากขึ้นนิดนึง
0: แล้วที่เขาเรียกล้างท้องคืออะไร
3: ครับก็คือเป็นการเอาน้ำเกลือเนี่ยนะครับไปล้างพวกหนองพวกอะไร
0: ออกจากช่องท้องของเรา
3: ครับก็คืออันนี้เป็นการล้างในช่องท้องล้างท้องอีกวิธีนึงคือที่กินสาร
0: อะไร
3: ยาอะไรก็คือเป็นการใส่เข้าไปในกระเพาะแล้วก็เอาน้ำพวกนี้ล้าง
0: คลีนออกไป
3: ใช่ครับแต่ปัจจุบันไม่ค่อยทำคนละแบบกันครับถ้าเป็นไส้ติ่งแตกก็คืออยู่ในช่องท้องไม่ได้อยู่ในกระเพาะไม่ได้อยู่ในลำไส้ครับ
0: อย่าในช่องท้องครับเพราะฉันกูก็งานเข้าเลยถ้าไส้ติ่งถึงขั้นแตกก็จะงานหนัก
3: ทำยากขึ้นนะครับยากขึ้นแล้วก็อันตรายขึ้นครับพยายามถ้ามีอาการไม่แน่ใจมาตรวจก่อนครับ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณน้องหน่อยนะคะบอกว่าคุณหมอขาฟันผุหักหมายถึงว่าฟันที่ผุหักแล้วงอกขึ้นมาใหม่งอกยาวที่เหงือกต้องถอนออกไหมคะกลัวการถอนฟันมากเลยไม่รู้ว่าฟันซี่ไหนด้วยนะคะเราไม่รู้ว่า
2: ต้องไปดูว่าฟันที่หักเนี่ยมันหมดหรือเปล่าคือถ้ามันยังเหลือรากหรือมีตออยู่เนี่ยค่ะบางทีฟันใหม่ขึ้นมามันก็จะเกิดการแบบไปเบียด
1: กัน
2: มาไปมีปัญหา
0: แต่ฟันเราขึ้นมาได้อีกเหรอจ๊ะโอ้ถ้าเป็นฟันแท้แล้วอะมีสิทธิ
2: ์ก็ไม่แน่นะคะไม่แน่ใจอยู
1: ่แล้วก็ไม่ได้บอกอายุด้วย
2: แต่ว่าบางทีเราไม่ทราบอายุ
1: ถ้าเป็นเด็ก
2: ก็ถามให้ใครหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เด็กจะทำให้เด็กๆหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆบางคนไม่ได้ไปถอนฟันเนาะแบบฟันหลุดเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ให้เด็กๆได
1: ้นะคะแล้วก็คุณสอนพลเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องค่ะทาราซีเมียถามต่อบอกว่าอยากทราบว่าการตรวจพาหะทาราซีเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้างนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงไหมครับเคยไปตรวจนะคะเจาะเลือดมาแล้วคุณหมอบอกว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีเม็ดที่เล็กมาก
2: ค่ะก็ก่อนอื่นคือเม็ดเลือดแดงเล็กเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นทาราซีเมียอย่างเดียวนะคะที่เจอบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของการขาดธาตุเหล็กค่ะนะคะก็คืออาจจะเป็นจากการทานสารอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเช่นเนื้อสัตว์ผักใบเขียวพวกนี้ก็จะทำให้มีอาการขาดได้นะคะก็การตรวจทาราซีเมียเนี่ยหลักๆเลยคือการตรวจพาหะเนี่ยก็จะเป็นการเจาะเลือดค่ะค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณหลักพันกว่าบาทสำหรับค่าเจาะตรวจไทปิ้งเขาเรียกว่าตรวจคล้ายๆสไทยมันใช่ไหมนะก็คือชนิด
3: ตรวจชนิดของพาหะทาราซีเมียคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: ตรวจได้ทุกที่ไหมครับ
2: โรงพยาบาลใหญ่ๆปกติน่าจะตรวจได้นะคะ
0: ปกติก็จะตรวจก่อนแต่งงานจะเป็นโปรแกรมที่อยู่ในก่อนแต่งงานแล้วเขาจะไทปิ้งว่าเป็นไทป์ไหน
2: ถ้าเป็นพาหะแบบไหน
0: อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะถ้ามาจับคู่กันมีโอกาสที่ลูกจะเกิดโรค
0: หรือไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากการเจาะเลือดเพราะเคยตรวจก็คือเจาะเลือดอย่างเดียว
2: เจาะเลือดอย่างเดียวค่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่ามีข้อนิ้วมือบวมนะคะเป็นเฉพาะข้อบนข้อเล็กบวมขึ้นทีละนิ้วนะคะจากข้างขวามาข้างซ้ายแต่ไม่รู้ปวดหรือว่าเจ็บแต่เวลากดไปแรงๆเนี่ยจะรู้สึกเจ็บนิดๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาการแบบนี้ใช่โรครุมาตอยไหมคุณภากรนะคะอายุ45ปีน้ำหนัก72สูง165จริงๆแล้วรุมาตอยมันจะมีลักษณะยังไงอะไรบ้างคะอาจารย์
2: มันรูมาตอยด์มันก็คือข้ออักเสบนะคะคล้ายๆแบบมีเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติแล้วก็ทำลายกับตัวข้อตัวเองนะคะก็ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะเช่นบางทีต้องมาดูว่าทำงานกับข้อไหนนะคะแล้วก็ลักษณะของการบิดของข้ออะไรต่างๆมันข้ออักเสบมีหลายชนิดไม่ใช่มีแต่รูมาตอยด์บางคนก็เป็น SLE ก็มีนะคะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองบางคนก็เป็นพวกข้ออักเสบจากการใช้งานธรรมดาเพราะฉะนั้น มาตรวจดีกว่าค่ะ
0: ขึ้นอยู่กับอายุไหมอาจารย์อย่างรูมาตอยถ้าเป็นรูมาตอยขึ้นกับอายุไหมว่าต้องสูงอายุ
2: โดยส่วนใหญ่รูมาตอยก็จะเกิดกับคนสูงอายุเยอะแต่ไม่ได้แปลว่าอายุน้อยจะไม่เป็นนะคะหรืออย่าง SLE เนี่ยก็อยากจะเจอคนแบบอายุน้อยหน่อยแต่ก็คนสูงอายุก็เป็นได้เหมือนกัน
0: ค่ะ

0: ดูแลดีจะหายไปเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีอาการจามแบบนี้บ่อยครั้งเลยจะทำอย่างไรดีจริงๆแล้วการจามมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ก็มันก็เป็นสัญญาณของภูมิแพ้ได้คือจริงจำก็คือเหมือนกับมันมีอะไรมากระตุ้นทำให้เกิดการระคายเคืองนะคะร่างกายก็พยายามจะแบบเอาตัว
0: เอ
1: าตัวที่เข้ามากระตุ้นออกไปโดยการปกป้องตัวเองก็คือจามออกหรือทำให้มีการแบบเกิดความดันที่จะผลักตัวสารต่างๆออกไปทีนี้อาการเนี่ยดูเหมือนภูมิแพ้โดยเฉพาะถ้าเกิดมีประวัติว่าตอนเด็กๆมีต่อมหลังคอมีต่อมหลังคอหรือหลังโพรงจมูกโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต่อมอะดีนอยด์ซึ่งบางทีมันก็จะเจอต่อมเนี้ยโตในเด็กที่เป็นภูมิแพ้ได้นะคะงั้นฟังดูอาการดูเหมือนจะเป็นภูมิแพ้ทีนี
0: ้
1: ก็เลยอยากแนะนำให้ลองหนึ่งก็คือลองดูสาเหตุเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยมันก็จะมีบางคนก็จะมีสาเหตุกระตุ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรดูไม่ออกหรือไม่สังเกตแล้วก็ไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะคะมีการทำตัว
0: สกินเทสไหมคะ
1: ผิวหนังทำให้ดูว่าจะได้รู้ว่าเราแพ้สารอะไรชนิดไหนก็จะได้เกิดการระวัดระวังมากขึ้นเพราะหลายครั้งมันก็เป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นฝุ่นอย่างเงี้ย
2: ค่ะตอนนี้ฝุ่นเยอะมาก
1: ก็เยอะทุกวันจนตอนนี้เราอยู่แบบชินไปแล้วว่าฝุ่นก็คือเสียงเป็นอาชีพเราแต่ก่อนเป็นไหนแดงตื่นเต้นตกใจ
0: เดี๋ยวนี้บอกอุ้ย200เหรออุ้ยสบาย
1: ชินมันเถอะนานๆอะไรเงี้ย
3: คือแบบยังไงก็ต้องออกนะคร
0: ับ ใช่ยังไงก็ต้องออกจากบ้าน
1: ใช่ซึ่งมันก็ทำให้เราซึ่งน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าจริงมันเป็นการตายผ่อนส่งที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่ดูมีวี่แววว่าใครจะช่วยอะไรเราได
0: ้เราต้องช่วยตัวเอง
1: เราก็ใส่แมสอะไรกันไปแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันได้เต็มที่มันหาสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็อาการดูคล้ายๆเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้อาการจามก็จะหายไปอ
0: ย่างนี้คือเวลาถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกไหนอะไรเฉพาะเจาะจงเลยไหมคะ
1: ก็เป็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอทั่วไปจริงก็รักษาภูมิแพ้ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าอยากหาเฉพาะเจาะจงเลยก็จะเป็นคุณหมอด้านโรคภูมิแพ
0: ้ค่ะเดี๋ยวนี้ที่รามาเราก็มีเนาะ
1: มีค่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิตยานะคะคุณนิตยาบอกว่าอายุ50ปีค่ะหนัก46เป็นไวรัส B เคยกินยามาแล้ว10ปีดีขึ้นหมอให้หยุดยาแต่ผ่านมา3เดือนเนี่ยเชื้อเพิ่มเป็นล้านหมอให้กลับมากินยาอีกแบบนี้จะหายไหมคะไวรัส B มันหายได้หรอคะอาจารย์
3: จริงๆปัจจุบันมันมียาฉีดที่จะช่วยได้แต่ว่าต้องดูก่อนนะครับไม่ได้จะที่จะหาย 100% นะคร
1: ับ ก็คือกดไว้ได้
3: ใช่กดไว้ได
0: ้
3: ครับดังนั้นก็คิดว่าน่าจะต้องทานยาไปก่อนแล้วก็ลองคุยกับคุณหมอดูแล้วก็ติดตามถ้าเป็นไวรัสบีจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับถ้าตัวไวรัสโหลดที่มันสูงก
0: ็
3: ต้องกินยาควบคุมนะครับแล้วก็ติดตามอัลตราซาวด์ดูเป็นระยะนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ได้เป็นพวกพาหะหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: อันนี้เป็นได้จะเป็นพาหะ
0: แล้วครับอันนี้เป็นแล้วแต่ว่าม
1: ีเชื้ออยู่ในร่างกาย
3: มีเชื้อซึ่งจะหายค่อนข้างยากมีแต่ยาที่กด
0: เหมือนกับว่ากดเชื้อเข้าไว้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อตัวเราเอง
3: ใช่ครับ
0: นะคะ
2: คุมเอาไว้
3: คุมเอาไว้ครับ
2: ไม่ให้มันขึ้นสูงจนกระทั่งเป็นเรื่องของตับลามไปที่การเป็นมะเร็งตับ
0: อาจารย์หลายคนชอบบอกว่าอุ๊ยเป็นพาหะไม่เป็นไรหรอกแต่จริงแล้วการเป็นพาหะ
1: มีความเสี่ยง
0: มันมีความเสี่ยงต่อเรายังไงบ้างคะ
3: ก็คืออย่างที่บอกครับจะทำให้ลักษณะของตับเนี่ยถ้าเป็นไวรัสเนี่ยก็จะมีการความเสื่อมของตับเพิ่มขึ้นนะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะโอกาสเกิดมะเร็งตับ
2: ติดต่อไปคนอื่นยังไงคะอาจารย์ไวรัส
3: ก็คล้ายๆเชื้อ HIV นะครับอันนี้ทางเลือดนะครับทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ติดได
0: ้
3: ครับคล้ายๆกันเลยครับไวรัส B กับ HIV เนี
2: ่
3: ย
2: ไวรัส B กับ HIV ติดต่อคล้ายกันทางเพศสัมพันธ์ก็คือสารคัดหลั่ง
3: ใช่ครับ
2: ทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เลือดนะคะ
1: ใช้เข็ม
3: ใช้เข็ม
2: ร่วมกันรับเลือดอะไรพวกนี้ด้วย
0: ติดได้นะคะไปที่คุณพึ่งนะคะคุณพึ่งบอกว่าอายุ39ปีนะคะช่วงนี้มีอาการปวดหัวเวลาเจออากาศร้อนๆจนต้องเอาผ้าเย็นมาประคบที่หัวถึงจะดีขึ้นถามว่าถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นอะไรไหมคะหรือว่าการที่เป็นอยู่มันเกิดจากโรคอะไรได้บ้างคะโอ้แต่ว่า
2: ทุกคน
0: อาการร้อน
2: เป็น
0: หัวใจ
2: ร้อนมากค่ะ
0: หัวค่ะ
2: เหมือนแบบหูเดินออกจากลานจอดรถก็คือแสบเลย
0: ค่ะใช่ดังนี้มันจะเป็นโรคอะไรบ้างไหมคะ
3: จริงก็ต้องดูอาการข้างเคียงอื่นร่วมด้วยนะครับปวดหัวถ้าไม่ได้มีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวนะครับนะหรือว่ามีตาผ้ามัวอะไรก็อาจจะ ไม่ต้องกังวลมากนะครับก็ลองสังเกตอาการดูถ้าไม่มีอากาศร้อนเนี่ยยังมีอาการพวกนี้อยู่ไหม
2: หมายถึงว่าถ้ามีปัจจัยกระตุ้นคืออากาศร้อนอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาในห้องแอร์แล้วปรับสักระยะหนึ่งไม่ร้อนแล้วก็ยังเป็นอยู
3: ่ใช่แล้วก็ถ้ามีอาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆกลางคืนต้องตื่นขึ้นมาปวดอะไรเงี้ยค่อนข้าง

0: มีความเสี่ยงแหละอันนี้ต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจละเอียดอีกทีว่ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสมองหรือเปล่านะครับ
1: อาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าร้อนๆจัดๆแล้วอยู่เอาผ้าเย็นมาแบบโปะเลยอย่างเงี้ยอันตรายไหมคะ
0: จริงๆถ้าไม่ถึงขนาดแบบเย็นมากๆจนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยน่าไม่ได้ทั้งตัวน่าจะไม่มีปัญหา
2: โปะหน้าผ้าเย็นอะไรอย่างงี้ได้ตอนนี้คือหลายคนว่าที่พึ่งก็คือร้านสะดวกซื้อเพราะแบบไม่ไหวแล้ว
1: เข้าร้านสะดวกซื้อ
2: ลูกอมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแอร์ตอนนี้ก็เอาแทบไม่อยู่นะซันร้อนมากจริงๆ
1: ดูแลสุขภาพนะคะมาที่เรื่องฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณจินนะคะบอกว่าฉีดวัคซีนโควิดควรรอฉีดหลังๆไหมคะมันจะได้วัคซีนที่มันครอบคลุมกว่าโควิดสายพันธุ์ล่าสุดไหมคะ
2: มันจะมีวัคซีน
1: ไข้หวัดใหญ่
2: ตอนนี้กำลังเถียงกันเรื่องว่าจะฉีดดีไม่ฉีดดีอาจารย
0: ์
2: กลัวฉีดแล้ว
0: ผมฉีดแล้วคร
3: ับก็คือก็มีหลายกระแสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนที่ดีขึ้นเพราะมันจะมีบางยี่ห้อที่ต้องบอกว่า
1: 90%
3: ยี่ห้อที่เราฉีดกันอยู่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอัตราเปอร์เซ็นต์การควบคุมการติดเชื้อไม่สูงใช้คำว่าไม่สูงแล้วก็บางยี่ห้อเนี่ยก็ยังเฟส3ก็ยังไม่ได้แบบ
2: ไม่ได้ฟินิชแบบ
3: เสร็จสิ้นนั้นบางทีก็อาจจะเป็นแบบมันช่วงเก็บข้อมูลอยู่ด้วยเพราะก็ต้องบอกว่าถ้าคืออย่างนี้ค่ะคือรอได้ไหมก็รอได้แต่ระหว่างรอมันก็อาจจะต้องยอมรับกับความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างนี้เกิดติดแล้วถ้าว่าเป็นผู้สูงอายุโอกาส
2: ก็
3: จะเสี่ยงเยอะเพราะฉะนั้นพอดีก็ได้ถามกับคุณหมอโรคติดเชื้อเหมือนกันว่าสมมติว่าเราอยากฉีดยี่ห้ออื่นเราฉีดอันนี้ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าก็เป็นของ
2: จะตีกันไหมคะ
3: ไม่เสียเงิน
2: ใช่หลายคนถามอย่างนี้แบบก็ฉีดไปก่อน
3: ฉีดไปก็เนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีคนละรูปแบบค่ะเขาก็บอกว่ามันก็สามารถที่จะ
2: ฉีดซ้ำ
3: ได้นะคะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเลขอันนี้ชัดเจนนะว่า
2: เพราะมันน่าจะยังไม่มีใครที
3: ่ไม่มีใครมาจับดูแ
2: ต่ฉีดสองยี่ห้อดีกว่า
3: ใช่แต่ถ้าตามข้อมูลอันนี้ถามหมอโรคติดเชื้อมานะคะเพราะตอนนี้ก็สงสัยเหมือนกันใจก็รู้สึกอยากจะฉีดยี่ห้อที่มันครอบคลุมได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉีดอันนี้ไปต่อไปประเทศที่เจริญแล้วเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาไม่รับเราเข้าอาจารย์ก็อดเลยคุณเป็นแบบอาจารย์อาจจะต้องไปเสียเงินซื้อ
0: ใช่
2: ก็คือเป็นประเด็นว่าถ้าฉีดอันนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีวัคซีนที่สามารถครอบคลุมได้มากกว่านี้ในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะฉีดซ้ำได้หรือไม
3: ่ก็น่าจะได้อันนี้จากคำตอบของคุณหมอโรคติดเชื้อ
0: ตาม
3: หล
0: ักการ
3: ใช่เพียงแต่ยังไม่ได้มีใครทำวิจัยอะไรเรื่องนี้มาจริงจังนะคะ
0: ว่ามันยังค่อนข้างน้อย
3: ใช่แล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือว่าเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังคือเราก็ยังมียาเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอแบบสักพักหนึ่งพอทุกคนได้วัคซีนแล้ววัคซีนจริงประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงมากก็ถ้าเกิดมีการแบบคล้ายๆย่อหย่อนการป้องกันก็จะทำให้มันมีเวฟขึ้นมาใหม
2: ่
3: ทีนี้แหละวัคซีนก็จะถูกต้องการมากขึ้นตอนนั้นเราอาจจะอยากฉีดแต่ไม่มีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้อง
2: นั่นคือเหตุการณ์ที
3: ่ความเสี่ยง
2: อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จันบอกบางคนบอกว่าฉันฉีดแล้วฉันก็การ์ดตกฉันก็ไม่ป้องกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วจะ 100% ที่จะไม่เป็น
3: ใช่แล้วจริงๆมันไม่ได้มันแทบไม่ได้เหมือนกับว่าป้องลดการติดนะคะมันแค่ทำให้เวลาติดแล้วเนี่ย
2: อาการน้อย
3: อาการไม่รุนแรงแต่ว่ามันก็ยังติด
0: สูง
3: ได้เหมือนเดิมยังมีคนนึงที่แบบฉีดไปเข็มนึงก็ยังติดได
2: ้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นกาดต้องไม่ตกนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะส่วนจะฉีดไหมหรืออะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่เลยค่ะ
3: ก็ถ้าไม่มีทางเลือกก็ฉีดต้องร้องเพลงแล้วฉีดอะไรได้ไหม
2: ค่ะนะคะมาที่คุณสมชายคุณสมชายถามเรื่องแผลในกระเพาะค่ะบอกว่าโอ้โหเป็นแผลในกระเพาะมา9เดือนแล้วอาการที่เป็นนะคะบอกว่าแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่เนี่ยตลอดเลยไม่หายกินยาลดกรดมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณหมอให้กินหมดซัพพลายซีแคร์ใช่ไหมคะยาตัวนี้ราคาแพงมากเลยครับมียาที่ใช้แทนยาตัวนี้บ้างไหมนะคะคุณสมชายบอกว่าอายุ52ปีละหนัก46สูง167ค่ะ
0: จริงๆยาลดกรดนี่มีหลายตัวนะครับต้องคุยกับคุณหมอเขาแต่ว่าต้องดูก่อนว่าก่อนหน้านี้เคยกินตัวไหนมาบ้างนะครับน
2: ะ
0: อันที่2คือถ้าไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะมีโรคอื่นที่มันซ่อนอยู่นะครับอาจจะต้องคุยว่าพอดีไม่ได้ประวัตินะว่าเคยส่องกล้องหรือยังอายุ52เนี่ยนะครับถ้าแผลกระเพาะไม่หายเป็นหลายๆเดือนเนี่ยค่อนข้างอันตรายแล้วนะครับเรากังวลว่าอาจจะแผลมันอาจจะกลายเป็นเนื้อที่เนื้อลายได้นะครับน่าจะต้องคุยกับหมอ

0: ไปส่องกล้องซ้ำดูนะครับว่าทำไมถึงแผลไม่หาย
1: จริงๆแล้วมีวิธีการปฏิบัติตัวไหมคะอาจารย์สำหรับคนที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารว่าจะต้องทำอย่างไรคือนอกจากทานยาแล้วเรียกว่าการปฏิบัติตัวพฤติกรรมของเราต้องปรับอะไรยังไงบ้างอ
0: ย่างที่บอกคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุเกิดจากถ้าสาเหตุทั่วๆไปนะครับคนทั่วไปคือกรดมันหลั่งเยอ
1: ะ
0: นะครับทำให้มีการทำให้เกิดแผลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องทำให้กรดไม่หลั่งเยอะนะครับกรดสาเหตุของกรดหลั่งเยอะก็หลากหลายเช่นกินข้าวไม่ตรงเวลานะกินยาแก้ปวดบางอย่างที่กัดกระเพาะนะครับนะหรือว่ามีความเครียดนะครับอันเนี้ยทำกินชากาแฟหรือว่าดื่มสุราเยอะๆพวกนี้ทำให้เกิดได้หมดใช่บุหรี่นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมงดหลีกเลี่ยงพวกนี้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้กรดมันหลั่งลดลงแผลก็จะดีขึ้นนะครับ
2: ปัจจัยกระตุ้น
0: ครับ
1: อันนี้ทำ
0: พฤติกรรมบำบัด
1: พฤติกรรมด้วยนะคะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดกรด
0: อ
1: าจารย์บอกก็ตรงไปตรงมาที่สาเหต
0: ุ
1: ถามให้ตัวเองหน่อยอาจารย์คือแบบว่าเห็นกระแสเพื่อนๆก็ทานเฮลตี้แบบลดน้ำตาลอะไรอย่างเง
2: ี
1: ้ยแล้วก็คือว่าทดลองกับตัวเองด้วยการที่ว่าปกติก็จะทานหวานทานแป้งปกติใช่ไหมอาจารย์ก็คือหักดิบหรือแบบไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งอยู่ดีก็คือเวียนหัวเกี่ยวไหมอาจารย์เกี่ยวไห
0: มเกี่ยวได้เหมือนกัน
1: ก็เกี่ยว
0: แต่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานอะไรก็อาจจะ
1: เกี่ยวไหมอาจารย์อ
0: าจจะเกี่ยวได้แต่ไม่ค่อย
1: เหมือนรู้สึก
2: ไม่เพราะว่ารู้สึกหิว
1: อยากกิน
0: อาหาร
1: อะไรเขาเรียกว่าโหย
0: นะ
1: เหมือนร่างกายขัดร่างกาย
2: มันอาจจะน้ำตาลในเลือดก็อาจจะ
1: แปร
2: เปลี่ยนแล้วก
1: ็ช็อกนิดนึงว่าจะเคยอะไรอย่าง
0: เงี้ยมันจะเป็นลักษณะของการหวยว่าแต่ไม่น่าถึงขนาดน้ำตาล
2: ขนาดน้ำตาล
1: ไม่ถึงขนาดมันจะเพลียๆไหมคะอาจารย์
2: คือมันจะอารมณ์แบบ
1: ง่วงนอน
2: ร่างกายมันจะบอกเราว่าแบบ
1: ไม่สดชื่น
2: เอาอาหารใส่สมองนิดนึง
1: คือแบบว่าเห็นเขาเฮลตี้กันไงก็แบบว่าอุ้ยเค้กไม่เอาดีกว่าแบบกินอุ้ยน้ำเก๊กฮวยอยากกินมากโอ้กินน้ำเปล่าแล้วกัน
2: จริงๆไม่ขี
1: ้เปล่าเริ่มทำแล้วทำได้ประมาณ3-4 วันตอนนี้กลับมากินแล้วนะคะ
2: ความสุขด
1: ี
2: กว่า
1: ใช่
2: จริงๆมันคือพลังงานเนี่ยเราได้จากอย่างอื่นที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นน้ำตาลนะคะ
1: เราไม่กินแป้งด้วยอาจารย์กินจากเดิมคือกินข้าวปกติก็คือไม่ขอเป็นเกาเหลาเกิดมาไม่เคยกินเกาเหลาเลยจริงๆค่ะอันนี้ก็คือการหักดิบไม่สมควรเกิดขึ้นถูกไหมอาจารย
0: ์ใช
2: ่
0: คร
2: ับ ก็แล้วแต่คนเนาะบางคนใช้วิธีนี้อาจจะ
0: เขาเรียกโลคาร์บหรือเปล่าครับ
1: โลคาร์บใช่มีคีโต
2: อ
1: าจ
2: จ
1: ะแบบว่าตามเพื่อนอาจารย์โอ้พูดถึงคีโตแล้วคือแอบเห็นคนที่กินคีโตอาจารย์ไขมันล้วน
2: หม
1: ู
2: กรอบ
1: หมูโอลิเงี้ย
2: ใช่ไหมใช
1: ่ไหมไขมันมันจะไปเพาะตับหรือว่าอยู่ในหลอดเลือดอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ
2: ก็ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็เป็นขึ้นกับพลังงานคือถ้าพลังงานมันกินเข้าไปเกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคีโตก็ตามบางทีพวกนี้มันก็จะเข้าไปแบบเป็นพลังงานส่วนเกินมันก็จะไปพอกตับไปอะไรได้บางคนเมื่อกี้เทปก่อนเนี่ยค่ะอาจารย์ฝนก็พูดบอกว่านี่ก็มีคนไข้คนนึงก็คีโตนี่แหละ
1: ค
2: ีโตจริงจังแต่ก็หมูกรอบหมูอะไรไปคอเลสเตอรอลขึ้นจาก250เป็น600
1: โอ้เยอะมาก
2: มันพวกนี้ก็เอาให้มันบาลานซ์ดีกว่า
1: แต่คีโตบางทีเขาแค่ช่วงเดียวพีเรียดเดียวแล้วก็หยุดเพื่อที่จะลดน้ำหนักแรกที่สะสมแล้วก็หลังจากนั้นก็เมนเทนหรือรักษาด้วยการออกกำลังทานให้ครบ5หมู
2: ่แต่ก็กลับมากิน
1: ปกติแต่ปรากฏว่าบางคนก็คือติดแบบหอมดีก็เลยแบบต่อเนื่องไม่ควรแต่ถ้าแค่ช่วงเดียว
2: เพราะว่าร่างกายมันขาดสารอาหารอย่างอื่นที่ควรจะได
1: ้ค่ะมาที่คุณธนเศษนะคะบอกว่าอายุ65ปีหนัก85เป็นโรคโปรตีนรั่วทานยาเพนิซิลลินอยู่นะคะวันละ1เม็ดสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับ
2: เป็นโรคไตใช่ไหมคะ
1: ไม่แน่ใจค่ะเป็นบอกว่าโปรตีนรั่ว
2: ไม่รู้รั่ว
1: โปรตีนรั่ว
2: น่าจะผ่านทาง
1: น่าจะตายนะคะอาจารย
2: ์ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
1: ค่ะก็สามารถฉีดได
2: ้คนไข้ที่ล้างไตก็สามารถฉีด
0: ครับ
1: ค่ะ
2: วัคซีนโควิดได้ถึงว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงเนี่ยก็ยังไม่รู้
0: คร
2: ับ
1: ค่ะนะคะมีคุณผู้ชมถามคุณบุญริษาบอกว่าอาจารย์คะมีวิธีเพิ่มความดันให้สูงขึ้นได้ไหมคะความดันวัดที่ไรได้อยู่ที่80-90นะคะอันนี้ตัวบนตัวล่างได้60แล้วมันรู้สึกมึนๆทำอย่างไรความดันจะสูงขึ้นได้บ้าง
2: ก็นอนหลับพักผ่อนเพียงพออันนี้เป็นอันที่แบบคนจะแนะนำเยอะคือบางคนเนี่ยพอนอนน้อยความดันก็จะต่ำๆการออกกำลังกายก็ทำหัวใจก็จะแบบสูบฉีดได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดขึ้นค่าความดันเลือดก็จะสูงขึ้นได้แต่บางคนเนี่ย90ไม่60อะไรก็ไม่ได้ถือว่าต่ำนะคะ
1: แต่เห็นบอกว่ามีอาการมึนหัว
2: ถ้ามีอาการเนี่ยอาจจะต้องไปดูแล้วค่ะสาเหต
1: ุไปที่คุณไฟนอลนะคะถามว่าถ้าเป็นซีสต์ขนาดเล็กเกิดขึ้นในไตจำเป็นต้องผ่าไหม
0: ไม่จำเป็นครับ
1: ค่ะแค่ไหนถึงต้องผ่าคะอาจารย
0: ์จริงๆถ้าไม่ได้มีอาการอะไรอาจจะไ

0: จำเป็นนะครับจริงๆขนาดซิสเนี่ยขนาดถ้าไม่ได้แบบไม่ได้มีขนาดชัดเจนว่าจำเป็นต้องผ่าถ้าลักษณะของถุงน้ำเนี่ยไม่ได้มีลักษณะเหมือนเนื้อลายนะครับบางทีโอ้โหโตใหญ่เป็น 3-4 เซนก็ไม่จำเป็นก็ติดตามการรักษาไปนะครับอันตราซาวด์ดูว่ามันโตขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ดูไม่สวยเหมือนเนื้อลายหรือเปล่าอันนี้จำเป็นต้องผ่า
1: ค่ะนะคะอีกหนึ่งคำถามสั้นๆได้ไหมคะคุณสิริกุลถามบอกว่าโรคสมาธิสั้นในเด็กเนี่ยต้องรักษาอย่างไรคะแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กมีสมาธิสั้นนะคะ
2: เป็นคำถามพบบ่อยมากโรคสมาธิสั้นรักษาอย่างไรก็ทำตั้งแต่เรื่องของพฤติกรรมบำบัดนะคะเช่นอาจจะหาพื้นที่ที่ทำให้เด็กสามารถมีโฟกัสได้ง่ายขึ้นเนาะโต๊ะทำกันบ้านแทนจะหันหน้าหาประชาชนทีวีต่างๆอาจจะต้องหันเข้าหามุมลดการกระตุ้นร้าวนะคะเวลาที่สั่งงานเด็กสมาธิสั้นก็สั่งเป็นขั้นตอนสั้นๆอย่าสั่งหลายขั้นตอนนะคะมีวิธีการเตือนความจำอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบำบัดพฤติกรรมแล้วก็จะมีการแบบให้เด็กได้ใช้พลังงานนะเช่นนั่งอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ก็ไปเดินไปวิ่งอะไรก่อนแล้วก็ค่อยกลับมานั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ยาการใช้ยาก็จะช่วยเรื่องก่อนทำให้สารสื่อประสาทบางตัวเนี่ยทำงานได้ปกติขึ้นอันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ยังไงคะจันว่าตอนนี้ลูกเราเริ่มมีปัญหานี้แล้วล่ะ
2: ก็การซนก็จะมีอาการ3รูปแบบนะคะที่1ก็คือจะแบบเป็นซนไม่นิ่งกระโดดโลดเต้นวิ่งปีนขึ้นปีนลงบางคนมีอุบัติเหตุบ่อยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอีกอันนึงก็คือไม่มีสมาธิเช่นเวลาที่ต้องทำอะไรที่จดจ่อก็จะทำไม่ค่อยได้ลุกเดินในห้องเรียนอะไรเงี้ยเวลาให้ถังสั่งทำงานอะไรก็จะแบบหรือบางทีขี้ลืมสั่งงานปั๊บก็จำไม่ได้พูดอะไรไปปุ๊บหนึ่งก็ลืมอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นอาการของการไม่ค่อยมีสมาธิอีกอันหนึ่งก็เป็นอาการของการหุนหันพลันแล่นนะคะเช่นควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้รอไม่ค่อยเป็นมีความก้าวร้าวฉุนเฉียวอันนี้ก็จะเป็นอาการกลุ่มของสมาธิสั้นซึ่งแต่ละคนจะมีในแต่ละอันแตกต่างกัน
1: กิจกรรมช่วยได้
2: แต่ว่าประเด็นคือเด็กซนเป็นปกติใช่ไหมบางทีเนี่ยมองความซนเป็น
1: คือเด็กถ้านั่งเฉยอันนี้ป่วยแล้วใช่ไหมน่าห่วงกว่าเคยคุยกับอาจารย์ที่บอกว่าคุณดาวถ้าเด็กนั่งเฉยซึมนี่คือน่าห่วงกว่าเด็กที่จะแบบตามวัยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็มันอยากรู้อยากเห็นอะไรก็จะเรียนรู้เยอะ
1: วัยของเด็กเนาะเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะกิจกรรมช่วยได้ดนตรีศิลปะฟังเพลงอ
2: ะไรที่ทำให้เขาแบบมีความสุข
1: ล่าสุดค้นพบอย่างนึงว่าชมเกมเศรษฐีลูกอยู่บ้านอ่ะแล้วเราไปเล่นเองสนุกมากเลยซื้อที่ดินซื้อบ้านกันใหญ่อันนี้จะบอกว่า
3: ช่วยได้ไหมจัน
2: ดีดีค่ะแต่ว่าแนะนำว่าต้องเข้าวงการบอร์ดเกม
1: ใช่
2: ม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: เกมที่สนุกกว่าเกมเศรษฐี
1: สนุกมากเลยอ่ะ
4: ไม่แล้วตอนนี้คนที่เขาบอกว่าสอนให้คนรวยเขาหัดไปเล่นเกมเศรษฐีเพื่อให้ลูกรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะบริหารแม่เด็กเงิน
1: แทนลูกแล้วล้มละลายล่าสุดที่ผ่าน
4: มาล้มละลาย
5: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอโอและอาจารย์หมอปูของเรานะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยสำหรับทุกคำถามและทุกการไลค์การแชร์นะคะติดตามรายการรักคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางเรามาชาแนลค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเรเนซองส์2006และแฟรรี่แองเจิลค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปี

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ตอนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
3: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

บอกในเช้าวันใหม่กลับไปกลับไปลองทบทวนดูเอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดี

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชักเยอะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่คอควายและคอละครั้งคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าถอถุงททหารทอทงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เอาพอก่อนพอก่อนหยุดเต้นก่อนมาวาดรูปกันดีกว่าครับเด็กๆเอาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปหยิบอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในร้านอนุบาล
2: ช้างสมอง
0: รายการนี้นะครับง่ายๆเลยเราจะมีภาพปริศนาให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นลายเส้นต้นแบบน้องๆดูแล้วก็ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดต่อเติมแล้วมาดูกันว่าเด็กๆจะมองเห็นสิ่งเดียวกันแล้วทำให้กลายเป็นอะไรได้บ้างนั่นไงวันนี้เรามีภาพปริศนาอยู่แล้วเป็นแบบนี้ครับง่ายๆนิดเดียวนะครับมีวงกลมวงใหญ่1วงแล้วก็วงเล็ก1วงนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองนะครับลากตามนี้เลยนะครับให้เวลานะครับ1 2 3หมดเวลาแล้วนะครับน้องๆทางบ้านพร้อมไหมครับแล้วน้องๆที่นี่พร้อมไหมครับแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่เลยไปโอ้โหดึงดึงดึงดึง

โอ้โหนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้องแก้มจุดจนไส้จุดเมื่อกี้จนไส้เนี่ยผุบเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้จุดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าเทคนิคการจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาถามกันนะครับว่าจุดให้เป็นรูปอะไรนะครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ย

0: บ้าง
1: เป็นไงบ้างครับเราอนุบาลชานสมรใกล้เสร็จกันหรือยังครับมีใครใกล้เสร็จแล้วบ้างเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับเอาหนูเสร็จแล้วด้วยนะครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จหรือยังนะครับเร่งมือหน่อยนะครับ

0: น้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เวลาใกล้หมดเต็มที่แล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับเริ่มจาก5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับหมดเวลาแล้วครับและภาพแรกที่เราจะมาคุยกับน้องๆนะครับคือภาพของน้องตัวเต็งครับน้องตัวเต็งครับภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ภาพจรวดครับ
0: จรวดเหรอครับไหนครับอธิบายเรื่องราวให้ฟังหน่อย
1: อันนี้จรวดเขาจะไปดูดวงดาวครับ
0: ดวงดาวจรวดไปดูดวงดาวนะครับ
1: ตอนเขาเอาน้ำมาเทปุ่มนี้เขายาวเลยครับต้นไม
0: ้ครับ
1: แล้วอันนี้ตอนเช้าแล้วเขาจะมาดูดวงดาวครับ
0: อ๋อเขาจะมาดูดวงดาวนะครับ
1: แล้วตอนถึงซึ่งมันจะมีที่ป้องกันแมลงครับ
0: โอ้มีที่ป้องกันแมลงด้วยตรงวงกลม2วงนี้ล่ะที่เป็นวงกลมเริ่มต้นวาดเป็นอะไรครับ
1: ต้นไม้2อันครับ
0: ต้นไม้2อันแล้วทำไมต้องมีอะไรกันแมลงด้วยล่ะ
1: เพราะเดี๋ยวแมลงมันจะมากัดจับจรวดเดี๋ยวจรวดมันพังหมดเลยครับ
0: โอ้โหต้องระวังนะครับนี่คือผลงานที่มีความคิดที่สนุกสนานมากเลยของน้องตัวเต็งนะครับขอบคุณมากปรบมือหน่อยวางไว้ก่อนต่อมามาดูคนต่อมากัน2ของเราในวันนี้นะครับชื่อผลงานว่าอะไรครับน้องพันธ
2: ์ท้องทะเลแสนสวยค่ะ
0: ท้องทะเลแสนสวยสวยจริงๆเลยนะครับจากวงกลมที่มีให้2วงน้องพันธ์วาดต่อเติมเป็นรูปอะไรครับ
2: ปลา2ตัวค่ะ
0: มีปลา1ตัวตัวใหญ่แล้วก็มี
2: ปลาตัวเล็กค่ะ
0: มีปลาตัวเล็กว่ายตามกันมานะครับ2ตัวนี้เป็นยังไงไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิ
2: 2ตัวนี้มันจะว่ายไปที่ไปหาข้าวกิน
0: อ๋อว่ายไปหาข้าวกินนะครับแสดงว่าหิวมาก
2: ไปหาปลาตัวเล็กกิน
0: อ๋ออาหารหมายถึงอาหารนะตัวนี้คือตัวอะไรครับ
2: พยูนค่ะ
0: พยูนเอาแล้ว
2: มันเหมือนปลาสนามเลย
0: งงไหมน้องพันวาดเองว่าเป็นพยูนอธิบายหน่อยพยูนเป็นยังไงครับ
2: พยูนมันตัวใหญ่อะ
0: ตัวใหญ่แล้วเป็นยังไงหน้าเหมือนอะไร
2: หน
0: ้
2: าเหม
0: ือ
2: นฮ
0: ิ
2: ปโป
0: หน้าเหมือนฮิปโปเลยเหรอ วันนี้ต้องขอบคุณน้องพันธ์ที่วาดรูปทะเลสวยงามแล้วก็มีปลา2ตัวจากวงกลมที่เรามีให้นะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้หน่อย และผลงานต่อไปเป็นผลงานของน้องอะไรครับ
3: ต้นกล้าค่ะ
0: น้องต้นกล้านะครับเป็นผลงานนี้นะครับน้องต้นกล้าตั้งชื่อรูปนี้ว่าอะไรครับ
3: หนูกำลังส่องรูครับ
0: หนูกำลังส่องร
3: ูไม่ใช่หนู
0: ฮะ
3: หนูเนี่ย
0: กำลังส่องอะไร
3: หนูกำลังส่องรู
0: กำลังส่องรูไหนน้องต้นกล้าลองบอกหน่อยสิครับว่าทั้งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรครับ
3: เป็นภาพหนูกำลังส่องรูและแม่ก็ยืนมอง
0: อ๋อนี่คือรูปของหน้าของต้นกล้าใช่ไหมครับแล้วต้นกล้าจินตนาการวาดต่อเติมว่าวงกลมที่เราให้ไป2วงนั้นเป็นรูปอะไรของในรูปนี้ครับ
3: ตาคร
0: ับ เป็นตาใช่ไหมตากลมๆใช่ไหมครับเพราะว่าน้องต้นกล้าเขาคิดว่าตัวเขาเองกำลังทำตาแบบส่องดูแบบนี้นะครับไหนทำให้ดูหน่อยนี่อย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะนี่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับข้างหนึ่งตาเล็กข้างหนึ่งตาใหญ่ตามแบบนี้เลยนี่แค่ความคิดแค่นี้ผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับเด็กอนุบาล นะครับเอาปรบมือให้กับความคิดของน้องต้นกล้าหน่อยครับแล้วเราก็มาถึงผลงานของน้องต้นกล้านะครับน้องต้นกล้าครับรูปนี้มีชื่อรูปว่าอะไรครับ
4: เต่ากำลังกลับบ้าน
0: เต่ากำลังกลับบ้านนะครับอธิบายภาพนี้หน่อยไหนครับมีเต่าอยู่ตรงไหนตัวนี้คือใครอะครับ
4: พี่แก้ม
0: อ๋อนี่พี่แก้มนะครับเอาจับพี่แก้มนั่งข้างๆนะครับมาเป็นเต่าซะเลยเนาะแล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนลูกตัวนี้ตัวเล็กกว่านี่เป็นใครล่ะ
4: ต
0: ั
4: วน้องกล้าเอง
0: ตัวน้องกล้าเองอ๋อนี่พี่แก้มนะครับนี่น้องกล้านะครับแล้วเต่า2ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
4: หาดทราย
0: อ้าวนี่หาดทรายใช่ไหมนี่น้องๆ
2: ไหนบ้าน
0: ดูออกไหมล่ะว่านี่คือเต่าที่มองจากข้างบนนะแล้วคลานอยู่บนหาดทรายอ้าวน้องตัวเต็งถามว่าอะไรนะครับ
2: ไหนบ้าน
0: โอ้ไหนบ้านเต่ากำลังกลับบ้านไหนบ้านล่ะ
2: นี่
0: บ้านอยู่นี่เอาปรบมือให้น้องต้นกล้าหน่อยเหลือคนสุดท้ายแล้วนะครับวงกลม2รูปนะครับน้องแก้มจินตนาการเป็นชื่อภาพอะไรครับ
5: 3ดวงในอวกาศ
0: 3ดวงในอวกาศดวงอะไรเดี๋ยวมาถามกันนะอันไหนบอกซิมีดวงอะไรบ้าง
4: มีดวงอาทิตย
0: ์ครับ
4: โลกแล้วดวงจันทร
0: ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์หนูเรียนอนุบาลหนูรู้เรื่องนี้แล้วเหรอหนูรู้เรื่องในอวกาศแล้วเหรอใครรู้บ้าง
2: หน
0: ู
2: ร
0: ู้รู้เลยเหรอ
2: หน
0: ู
2: เคยไปโยโยแลนด์แล้วหนูไป
4: แม่บอกขับอวกาศ
0: โอ้คร
4: ับเป็นของโปม
2: มันเป็นอะไรก็มันชื่ออะไรอ
0: ่
2: ะ
0: มันชื่ออะไรอ่ะ
4: ดวงอาทิตย์
0: ดวงอาทิตย์แล้วระหว่างของดวงนี้หนูเติมวงกลมเข้าไปเองเหรอคะ
4: อ
0: ัน
4: นี้
0: เติมวงกลมเพิ่มอีกเป็นอะไรนะ
4: โลก
0: เป็นโลกนี่คืออะไรครับอะไรครับ
4: คือจรวดค่ะ
0: จรวดนะครับ
2: จะไปไหนอ่ะ
4: ไปดู3ดวงนี้
0: นี่คือผลงานของน้องแก้มนะครับจินตนาการเป็น3ดวงดาวที่อยู่ในอวกาศนะครับปรบมือให้น้องแก้มหน่อยครับสุดยอดเลยคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากในพัฒนาการของเด็กๆนะครับยกตัวอย่างแค่วันนี้มีวงกลมวงใหญ่กับวงเล็กเด็กๆยังจินตนาการต่อเติมได้ตั้งแต่ใต้ทะเลไปจนถึงอวกาศเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความสำคัญแล้วอย่าลืมนะครับเด็กๆเตรียมกระดาษและอุปกรณ์มารอเราเลยนะในรายการ
5: อนุบาลใช้สมอง
0: แต่ดีเดี๋ยว

0: ตอนนิทานลูกหมูสามตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมูสามตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรงและยอมแพ้หนีเข้าป่าไปในที่สุดทำให้ลูกหมูทั้ง3ตัวปลอดภัยเอาล่ะฟังนิทาน

0: อันจบแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามกันนะคำถามข้อที่1ทำไมลูกหมูตัวที่1จึงสร้างบ้านด้วยฟางตัวเลือกข้อที่1เพราะฟางมีสีสันสวยงามตัวเลือกข้อที่2เพราะไม่อยากทำงานหนักตัวเลือกข้อที่3เพราะฟางหาง่าย
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะไม่อยากทำงานหนัก
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากเลยทุกคน มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
1: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
1: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
0: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
1: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
0: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
0: ว้าว
1: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
0: ว้าสวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม่โทรต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
1: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิกาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้

สิทธิเลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จัก

0: สื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้ขายหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

0: โอ้โหผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
1: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราบแห่งเงา
0: โอ้โหโหโหโหโหนึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
1: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
0: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินะโฮโฮโฮโฮโฮโฮโฮแต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
1: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะพลังนี้คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
0: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุด

0: หยุดนะ
1: หยุดนะ
0: พวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกเอ๊ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกแต่พลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุก
0: น้อยเอ้ย
3: น้าผู้กล้ามาแล้วน้าคราวนี้แกหนีไม่รอดแน่ปลาเทงเงา
0: ตึงกล้าตึงกล้าผิดข้าง
4: เอาหร
0: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงาอ้าวไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
5: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
6: นี่เธอคือผู้กล้าแทงเงาอีกคนนึงสินะ
1: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนยังไงก็ระวังตัวด้วยแล้วกันนะพวกเรา
3: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
0: ก็ไม่อยากจะโดนหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนเนี้ยท่าทางจะมีพลังประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
3: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปลาแทงเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่พวกนายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
1: นั่นนะสิ
0: ว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
3: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
0: อ๋อแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
3: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
1: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนคนที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแห่งเงาไปได้เลย
0: แจ๋วเธอเผลอถ้ายายนั่นเกิดพวักพวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราจับตัวได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
3: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
7: ่แม่นี่ทำท่าอย่างกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
6: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
0: ฮะเอ้ยไม่พิรุธแล้ว

0: ั่นเขาทำอะไรกันอยู่น่ะท่านผู้เฒ่า
1: คงกำลังดูเชิงกันอยู่ใครเสียสมาธิก่อนก็คงต้องเสียทีแน่นอน
0: แต่ฉันว่ามันชักจะนานไปสักหน่อยแล้วนะป่านนี้ปราดแห่งเงาไปถึงไหนแล้วเนี่ย
2: นั่นสิถ้ายังดูเชิงกันอยู่อีกสักพักเผลอๆปราดแห่งเงาอาจจะทำธุระจนเสร็จแล้วก็กลับมาก็ได้นะ
0: แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามไล่จับไง
2: ดีที่ไหนเราขืนปล่อยให้แผนการของปราดแห่งเงาสำเร็จก็แย่นะสิ
0: เออจริงแฮะลืมคิดไปอ่ะ
3: ดูสิพวกนายคุยเรื่องไร้สาระกันตั้งนานยังไม่มีใครขยับเลยมันดูเชิงกันนานเกินไปไหมเนี่ยท่านผู้เฒ่า
1: อืม
4: ร้ายกาจจริงๆผู้กล้าแห่งเงาคนนี
5: ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมองแผนการของพวกเราออก
2: เฮ้ยเด็กผู้หญิงนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วมันจะร้ายกาจยังไงเล่า
0: ก็การที่เขายังไม่ลงมือนี่แหละที่ร้ายกาจเพราะเขารู้ว่าเรารอให้เขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เลยยังไม่ยอมลงมือยังไงล่ะ
4: ช่างเป็นผู้หญิงที่สุขุมเยือกเย็นจริง

0: โอ้โหซับซ้อนปานนั้นวิ่งสงสัยต้องกระตุ้นกันสักหน่อยแล้วหนังสือลูกเสือ
1: ได้เลย
2: แหมรอตั้งนาน
0: เฮ้ยพ่ออย่าเพิ่ง

0: ขอดูหน่อยเถอะว่าเธอจะรับมือเงื่อนลูกเสือของฉันยังไง
1: ฮ้าเลือกไปหนังสือพละศึกษาตำราทำอาหาร

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมอยู่ๆพลังของพวกเราก็หายไปล่ะ
1: นี่ละที่พวกฉันโดนไปก่อนหน้านี
2: ้ไม่ว่าพวกเธอจะใช้พลังของหนังสือได้แบบไหนก็ตามไม่อยู่ต่อหน้าพลังลบล้างของฉันก็ไร้ความหมาย
0: พลังลบล้างเหรอ
3: ดูเหมือนนี่จะเป็นพลังที่สามารถทำให้พลังแห่งหนังสือถูกลบล้างไปได้คล้ายกับพลังจับไม้เท้าของฉันจริงๆแต่ช่างเป็นพลังที่หม่นหมองยิ่งนัก
4: พลังขี้โกงสุดๆนะแบบเนี้ยไม่ว่าพวกเราจะมีหนังสืออยู่กี่เล่มก็ไม่มีประโยชน์เลยนะสิครับท่านผู้เฒ่า
3: ดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแต่กลิ่นอายความหม่นหมองอย่างนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะกำเนิดจากเด็กไร้เดียงสาได้อะไรที่ทำให้หัวใจของเธอเศร้าสร้อยว่างเปล่าเช่นนั้นได้นะ
4: น้อยถึงจะลบล้างพลังแห่งหนังสือได้ก็เถอะแต่ลำพังเด็กผู้หญิงอย่างเธอแค่คนเดียวพวกฉันแค่ใช้กำลังที่มีก็จัดการได้แล้วเหลือเฟือมาเร็วต้นกล้าเอื้อหาให้เข้าไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอโถ่เอ้ยมีตั้ง3คนแค่จับตัวผู้หญิงคนเดียวมันจะไปยากอะไรเล่าไปกันเร็วยา
2: คิดอะไรตื้นๆอย่าลืมสิว่าฉันก็มีพลังแห่งผู้กล้าเหมือนกัน

0: นี่เธอเข้ามาโจมตีพวกเราตอนไหนเนี่ย
1: พลังของหนังสือนั่นไงทำไมถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วอย่างนี้เนี่ย
2: น้อยอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่ารอให้มันเป็นฝ่ายลงมือก่อนเราต้องทิ้งลงมือก่อนนี่มาเลย
3: เธอง่วงแล้วหลับซะเถอะ
2: ฮะพลังอะไรของเธอเนี่ยเร็วจนมองไม่ทันเลย
1: เออนี่มันไม่เกี่ยวกับความเร็วเลยเธอยังแทบไม่ขยับเลยด้วยซ้ำ
0: พลังของหนังสือรู้แล้วหนังสือสะกดจิตนี่เอง
2: สะกดจิตเหรอ
0: นั่นไงนาฬิกานั่นแหละที่ทำให้พวกเราหลับไปน่ะ
2: ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่ร้ายกาจจริงๆยัยนี่แค่ผู้หญิงคนเดียวทำให้พวกเรา3คนเจ็บตัวได้ขนาดนี้
4: คือเขายังไม่ทันทำอะไรพวกนายเลยนะ
0: อยู่รวมกันอย่างเงี้ยคงไม่ดีแน่แยกตัวกันแล้วจู่โจมจาก3ทางเลยดีกว่า
1: ได้คราวนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางใช้นาฬิกานั่นสะกดจิตพวกเราพร้อมกัน3คนได้หรอก
3: เมื่อได้ยินเสียงปรบมือพวกเธอจะหลับไป
0: หัวปวดเลยร้ายกาจจริง
4: ๆพูดซ้ำอีกทีนะเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ย
5: เอาเถอะอย่าทำแล้วก็ทำเดี๋ยวเบื่อก็คงจะเลิกกันเองนั่นแหละนะ
4: ต้นกล้าพ่อเอื้อทำอะไรสักอย่างสิ

0: หรอพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงเล่า
2: อ๋อฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วย
1: อ้าวพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
2: แฮะ
1: หลับตา
2: ตาอุดหู
1: หลับตาอุดหู
2: ย่า
0: โอ้ยเจ็บชะมัดโอ้ย
3: แล้วอยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
4: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
2: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจะอัดให้กระเด็นเลย
5: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งจะทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความว่ายังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
5: ใช่แล้วล่ะ

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: วานครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นเกินได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่วันทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหร
2: อเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟัน

0: กัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
1: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลยค่ะชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะสิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวในวันนี้พี่โบจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์สิ่งของสำหรับครอบครัวของเรากันน้องๆสามารถให้ได้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกเลยนะคะว่าของชิ้นแรกเนี่ยสำหรับคุณพ่อค่ะและนั่นก็คือกล่องเครื่องมือคุณพ่อถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องเครื่องมือคุณพ่อแกลอนพลาสติกปากกาเมจิกคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งสำหรับกล่องเครื่องมือคุณพ่อในวันนี้นะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายมากๆแค่เรามีแกลอนนี่เลยน้องๆสามารถหาแกลอนนี้นะคะได้จากที่บ้านเลยนะต่อมานะคะน้องๆเราจะใช้นี่เลยปากกาเมจิกนะคะในการวาดช่องเพื่อใส่เครื่องมือของคุณพ่อกันค่ะเริ่มจากมาวัดกันก่อนเราจะจุดเอาไว้นะคะแล้วก็ความยาวให้ได้เท่านี้เลยอันนี้พี่โบนะคะอยากจะบอกน้องๆว่าอย่าลืมในการคิดที่จะวางน้ำหนักทั้งสองข้างนะคะให้มันพอดีกันมันจะเป็นการฝึกความคิดแล้วก็การคำนวณของน้องๆด้วยนะคะต่อมาเราจะมาทำช่องใส่ไขควงกันค่ะจริงๆน้องๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดเป็นแค่สี่เหลี่ยมนะคะคนไหนอยากวาดเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมก็ได้เช่นกันแค่นี้ก็ครบแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวค้อนเนี่ยพี่โบจะใส่ไว้ตรงนี้นี่เลยทีนี้นะคะน้องๆเมื่อทุกคนวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปตัดกันค่ะพี่โบจะใช้คัตเตอร์ในการตัดนะคะตัดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะอันนี้เราค่อยๆกรีดน้ำล่องลงไปก่อนนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่ามันอันตรายมากๆเลยนะถ้าน้องๆทำเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้เจาะรูเสร็จครบเรียบร้อยแล้วจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะน้องๆตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะเอาเครื่องมือคุณพ่อไปใส่กันเนี่ยเราจะต้องตกแต่งกันก่อนนะคะน้องๆเพื่อให้มันเกิดความสวยงามและพี่โบ๊ทก็จะใช้เป็นไหมพรมค่ะในการตกแต่งกับกระดาษสติ๊กเกอร์นี่พี่โบ๊ทจะเอามาพันก่อนอันนี้ตามจินตนาการน้องๆเลยนะคะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยด้วยต่อกันที่สีอื่นค่ะช่วงนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะไหมพรมนะคะเป็นมือจับให้กับคุณพ่อค่ะนี่เลยนะคะทีนี้คุณพ่อของพี่โบ๊ทเนี่ยก็จะมีด้ามจับที่นิ้วมือแล้วล่ะค่ะแบบนี้ทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยพี่โบ๊ทได้ตัดเป็นรูปเอาไว้แล้วติดตรงแกลอนกันค่ะแปะลงไปได้เลยและตอนนี้แตนพี่โบ๊ทก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีที่จับ3สีด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปใส่อุปกรณ์เครื่องมือคุณพ่อกันเลย

ับกล่องเครื่องมือให้คุณพ่อนะคะนี่เลยเห็นไหมคะน้องๆขั้นตอนการทำก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้น้องๆก็มีของให้คุณพ่อกันเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวชิ้นถัดมานะคะเราจะไปทำของให้คุณแม่กันบ้างดีกว่านั่นก็คือกล่องสารพัดนึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกล่องสารพัดนึกกระดาษลังเชือกผ้าเหลือใช้คัตเตอร์กาวขั้นตอนในการทำกล่องสารพัดนึกนะคะน้องๆ อันดับแรกเลยให้น้องๆหากล่องกระดาษที่บ้านมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องไซส์ไหนก็ได้เลยนะทีนี้เมื่อทุกคนได้กล่องแล้วนะคะเราจะมาติดก้นกล่องกันแบบนี้เลยนะคะปิดให้สนิทเลยนะทีนี้เราจะมาตัดปากกล่องกันพี่โบจะตัดตรงนี้ออกนะคะให้หมดเลยทุกอันโดยเราจะใช้กรรไกรในการตัดค่ะแต่น้องๆต้องอย่าลืมนะคะว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้เลยนะคะน้องๆขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเมื่อเราตัดปากกล่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพันเชือกกันค่ะและในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยหยอดกาวลงไปก่อนค่ะเพื่อที่จะทำให้เชือกนะคะแนบสนิทไปกับกล่องนั่นเองตรงไหนที่น้องรู้สึกว่าเชือกมันจะหลุดเนี่ยให้น้องหยอดกาวลงไปนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะพันไปเรื่อยๆค่ะเอาให้เชือกนะคะมีความยาวสูงขึ้นมาเกินครึ่งกล่องนะในการติดเชือกนะคะน้องๆพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยใช้ความอดทนกันนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆรีบเกินไปนะกล่องของเราจะบุบได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยกับการพันเชือกของพี่โบจะได้ออกมารูปร่างแบบนี้เลยนะคะน้องๆแล้วของน้องๆนะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยถ้าทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะพี่โบได้เย็บผ้าออกมานะคะผืนนึงซึ่งมีทรงคล้ายๆกับปลอกหมอนนะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องเอาไว้ใส่แบบนี้ส่วนตรงก้นมันนะคะนี่ได้เย็บปิดสนิทเรียบร้อยเลยค่ะนี่ทีนี้เราก็เอามาใส่กันแล้วก็ใส่ก้นลงไปก่อนเลยทีนี้เราก็จะคลุมผ้าออกมานะคะใส่ก้นลงไปให้เยอะพี่โบจะเอาปลายผ้าออกมานิดเดียวนะคะให้พอดีกับตัวเชือกประมาณนี้ทำแบบนี้ทุกด้านเลยค่ะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะได้ใส่ผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บด้านในกันให้ดีๆค่ะให้มันมีความเรียบร้อยมากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับกล่องสารพัดนึกให้คุณแม่ของเราเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆไปตกแต่งกล่องกันต่อค่ะพี่โบนะคะจะใช้เป็นพวกกระดุมกับกระดิ่งนะคะในการตกแต่งกล่องพี่โบก็จะติดกระดุมแบบนี้ลงไปนะคะให้หลากหลายสีเลยจะได้เพิ่มความน่ารักให้กับคุณแม่ของเราพอเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทนะคะหรือจริงๆแล้วน้องๆอาจจะเอาอย่างอื่นมาตกแต่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดหรือว่าไหมพรมก็ได้เช่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกล่องสารพัดนึกของเรานี่พี่โบก็ได้ตกแต่งเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมคะนี่แล้วน้องๆตกแต่งกันเสร็จหรือยังเอ่ยบอกเลยนะคะว่าแค่เราตกแต่งเพิ่มเข้าไปนิดนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่าทั้งสวยนะคะและอีกอย่างนึงยังใช้งานได้อีกด้วยกล่องสารพัดนึกของเรานี่นะคะคุณแม่สามารถเอาไปใส่อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้นะคะหรือว่าของเล่นของเราก็ได้เช่นกัน

่งประดิษฐ์ทั้ง2อย่างของเราในวันนี้นะคะน้องๆทั้งกล่องเครื่องมือของคุณพ่อและกล่องสารพัดนึกของคุณแม่ทั้ง2อย่างนี้นะคะแค่น้องๆเนี่ยเอาของใช้ในบ้านมาดัดแปลงใหม่เพียงเท่านี้น้องๆก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับของในบ้านของเรานะคะอีกทั้งมันยังใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วยนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะชิ้นไหนถูกใจพี่โบเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยและสำหรับน้องๆคน

ใหม่นะคะที่ได้ส่งของเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูแล้วบอกเลยว่าพี่โบ๊ทได้ดูครบทุกชิ้นแล้วนะคะแล้วชิ้นไหนที่ถูกใจเนี่ยพี่โบ๊ทได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยเตรียมรอรับที่บ้านได้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทและรายการจิ๋วช่างนักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะน้องๆเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำเนี่ยก็คือของเล่นค่ะแน่ชอบกันใช่ไหมล่ะคะอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวรอพี่โบแป๊บนึงนะคือสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ก็คือการเป่าฟองสบู่นั่นเองค่ะน้องๆถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกังหันเป่าโป่งวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำลวดเสียบกระดาษหลอดพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกกาวกะละมังน้ำน้ำยาล้างจานน้ำตาลดินสอมาเริ่มทำกังหันเป่าโป่งกันเลยค่ะนี่เลยอันนี้นะคะก็คือตัวกังหันของพี่โบ๊ทเองอันดับแรกเลยนะคะน้องๆให้น้องๆเอาที่ล็อกฝาขวดน้ำมาก่อนค่ะจากนั้นให้ทุกคนนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษมาเอาวงแหวนล็อกฝาขวดน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในคลิปนะเอาให้มันไปอยู่ด้านในง้างตัวคลิปนะคะด้านปลายออกมาเราจะเอาหลอดน้ำนะคะแบบนี้ใส่เข้าไปจากตรงท้ายเลยค่ะให้น้องๆตัดออกตามความยาวของตัวคลิปที่เราทำเอาไว้เลยนะคะเด็กๆทีนี้นะคะน้องๆพี่โบจะใช้แก้วน้ำพลาสติกนะคะที่มีความแข็งค่ะเพื่อมาทำเป็นใบพัดให้กับกังหันพี่โบจะใช้คัตเตอร์ค่ะเป็นตัวตัดให้น้องๆนะคะลองวัดขนาดนะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยนะพี่โบก็จะตัดความยาวประมาณนี้เลยเราจะใช้แค่ตรงส่วนกลางแก้วเท่านั้นนะคะแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาติดกาวเข้าไปกันค่ะให้น้องๆทำกังหันแบบนี้ทั้งหมด8อันด้วยกันพร้อมติดใบพัดด้วยนะตอนนี้นะคะใบพัดของพี่โบก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปประกอบร่างกันนะคะพี่โบจะพาน้องๆมาเจาะรูที่ก้นแก้วก่อนพี่โบจะใช้ไขควงในการเจาะนะคะแต่น้องๆสามารถให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจาะได้นะคะทีนี้เมื่อทุกคนเสร็จแล้วนะคะพี่โบจะพาน้องๆไปติดใบพัดกันค่ะทากาวไปที่ตัวหลอดติดลงไปได้เลยค่ะใบพัดทั้งหมด8ใบนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้น้องๆมาไล่ติดตรงแกนหมุนตรงกลางเลยนะคะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดใบพัดกังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแบบนี้เลยพอน้องๆหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ไหมคะทีนี้นะคะน้องๆกังหันของเราเนี่ยยังไม่มีฐานรองค่ะดังนั้นพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาทำตัวฐานล็อกกันให้น้องๆเอาสกอตเทปมานะคะแล้วก็วางดินสอไว้ตรงกลางของก้นแก้วแปะเทปใส่ลงไปได้เลยค่ะทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วเอารูที่เราเจาะไว้ค่ะใส่เข้าไปได้เลยกังหันของเรามันจะหลุดออกมาได้ใช่ไหมคะแบบนี้ให้น้องๆ นะคะเอาลูกปัดค่ะหรือว่าดินน้ำมันก็ได้นะมาอุดรูไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดออกมาอ๋อหรือบางคนอาจจะใช้สกอตเทปก็ได้เหมือนกันนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นกังหันแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแต่น้องๆรู้ไหมคะว่ากังหันเป่าโป่งของเราเนี่ยยังขาดอะไรไปอีกอย่างนึงถูกต้องค่ะเรายังขาดน้ำยาฟองสบู่นั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะน้องๆเทน้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำยาล้างจานทั้งหมด2ช้อนนะคะตามมาด้วยน้ำตาลพี่โบจะใช้ประมาณ1ช้อนค่ะน้องๆก็จะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ตัวกังหันเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำยาฟองสบู่ด้วยของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยแต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2ของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทก็จะพาน้องๆไปทำของเล่นอีกเช่นเคย

และนั่นก็คือลูกแก้วลงหลุมถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำลูกแก้วลงหลุมลังกระดาษกรรไกรกาวปากกาเมจิกขั้นตอนแรกเลยเราจะมาเริ่มจากฐานกันก่อนพี่โบก็จะใช้เป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะเราจะตัดฐานด้วยกันทั้งหมด2แผ่นนะคะโดยที่ขนาดเท่ากันถ้าน้องๆมีผู้ใหญ่อยู่ให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการตัดนะคะขั้นตอนถัดมาเราจะมาทำตัวที่กั้นกันค่ะพี่โบจะใช้ความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อกั้นฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อได้แล้วก็ตัดได้เลยค่ะค่อยๆตัดนะคะน้องๆพยายามเอาให้ตรงกับเส้นที่เราวาดเอาไว้นะทีนี้นะคะน้องๆยังเหลือฝั่งบนแล้วก็ล่างนะเราจะทำแบบเดียวกันเลยโดยที่มีความกว้างทั้งหมด10เซนติเมตรเท่ากันเลยค่ะเราจะทำทั้งหมด2อันนะคะเพื่อประกบบนแล้วก็ล่างทีนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นรูปกล่องแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปติดกาวกันเลยค่ะติดแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยนะที่เราเตรียมกันมาแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะโบก็ได้ทำกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน้องๆนี่ทีนี้แผ่นที่เราตัดไว้ตอนแรกพอวางลงไปอ่ะมันก็จะจมลงใช่ไหมคะพี่โบจะมาสอนน้องๆทำคานเพื่อรองรับแผ่นนี้กันค่ะเราจะใช้เศษกล่องกระดาษวัด5เซนติเมตรค่ะก็ลากความยาวขึ้นไปเลยพี่โบจะทำคานนะคะโดยที่มีความยาวเนี่ยขนาดเท่ากันทั้งหมด4อันก็ตัดออกมาก่อนได้เลยแต่เดี๋ยวพี่โบจะทำเพิ่มอีกอันนึงนะคะน้องๆเพื่อวางไว้ตรงกลางของตัวฐานเราค่ะทีนี้เราก็จะมาพับกันนะคะจะทำออกมาเป็นตัว U แบบนี้เลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราไปประกอบลงฐานกล่องกันเลยค่ะเราจะติดกาวตรงมุมแบบนี้ไว้นะคะทั้งหมดเลย4มุมด้วยกันแล้วตัวนี้นะคะที่เราทำไว้เนี่ยเราจะติดไปตรงกลางเลยค่ะลูกแก้วลงหลุมของเราเนี่ยต้องมีเข่าวงกตใช่ไหมคะเพื่อเป็นกลอุบายในการหลอกล่อคนอื่นนะคะให้มาตกหลุมทางของเราอันดับแรกพี่โบจะแบ่งเป็น3เส้นออกมาค่ะเพื่อให้ได้ทั้งหมด4ช่องเราก็มาวาดเป็นอุปสรรคกันพี่โบอยากให้น้องๆเนี่ยลองใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะเดี๋ยวพี่โบจะเจาะรูให้น้องๆได้ดูนะคะโดยการเจาะเนี่ยพี่โบจะเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่โบก็ได้พาน้องๆเจาะรูกันครบเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะเข่าวงกตของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยดียังขาดตัวเข่าวงกตตัวที่เป็นแท่นนะคะแบบนี้เดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเอากล่องกระดาษเนี่ยที่เหลืออยู่มาตัดแล้วก็ติดตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะแปะลงไปแบบนี้น้องๆทำแบบนี้นะคะจนครบกับที่เราวาดเอาไว้เลยนะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทด้วยนะน้องพี่โบก็ได้ติดเข่าวงกตเสร็จเรียบร้อยแล้วเกมลูกแก้วลงหลุมของเรานะคะก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วแต่เรายังขาดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จุดจบค่ะนี่พี่โบจะใช้ปากกาเมจิกนะคะเขียนลงไปได้เลยทีนี้เกมลูกแก้วลงหลุมของเราก็เอาไปประกอบกันได้แล้วค่ะแตนออกมาเรียบร้อยแล้วทำง่ายแล้วก็ดูน่าสนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

ไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับของเล่นทั้ง2ชิ้นของเราในวันนี้น้องๆชอบกันไหมคะถ้าน้องๆชอบกันนะคะอย่าลืมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนกันบ้างนะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ MyHidden Channel ค่ะถ้าของชิ้นไหนถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาให้พี่โบ๊ทดูสิ่งประดิษฐ์เนี่ยพี่โบ๊ทได้เห็นหมดแล้วนะอยากจะบอกว่าน้องๆทำสวยกันทุกคนเลยล่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่โบ๊ทก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วเตรียมรอรับกันได้เลยและในวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: จำนวนนับที่ไม่เกิน 10,000
1: เบื่อจังไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลย
2: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
3: เบื่อเหรอไปเดินเล่นออกกำลังกายที่สวนสาธารณะกันไหม
0: ไปสิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
3: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
2: 1 2 3 Let's go
0: อากาศดีจังเลยเรามาหาอะไรทำสนุกสนุกกันดีกว่าทุกคน
3: เรามานับจำนวนสัตว์ในสวนสาธารณะกันดีกว่าเริ่มจากตรงนั้นเลยเพื่อนๆเห็นไหมกระรอกบนต้นไม้มีทั้งหมดกี่ตัวนะทุกคนช่วยนับหนึ่งนับจำนวนกระรอกกัน
0: สองมีกระรอกสองตัว
3: เก่งมากทุกคนแล้วเห็นนกบนสนามหญ้าไหมนับหนึ่งกับเพื่อนๆช่วยกันนับหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัว
0: ห้ามีนกห้าตัว
3: เก่งมากทุกคน
0: ดอกไม้สวยจังเลย
4: ดอกไม้มีหลายสีเลยเรามานับจำนวนดอกไม้กันดีกว่านับหนึ่งกับเพื่อนๆลองช่วยกันนับดอกไม้สีชมพูสิว่ามีทั้งหมดกี่ดอก
0: สิบหกมีดอกไม้สีชมพู16ดอก
4: ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลข2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายก่อนอย่างจำนวนดอกไม้สีชมพู1อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ10และ6อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6อ่านว่า16นั่นเอง
0: ทุกคนตรงนั้นมีเรือเป็ดด้วย
4: นับ1และเพื่อนๆลองมานับจำนวนกันอีกดีกว่าว่ามีเรือเป็ดทั้งหมดกี่ลำ
0: 24มีเรือเป็ด24ลำ
4: เก่งมากจ้ะทุกคน
0: สวนสาธารณะกว้างจังมีต้นไม้เยอะแยะเลย
5: แล้วนับหนึ่งกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่กี่ไร่ลองสังเกตตัวเลขบนป้ายดูสิ
0: ร้อยสี่สิบห้าส่วนสาธารณะมีพื้นที่145ไร
5: ่ถูกต้องเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี3หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลัก10เป็นตัวเลขในหลักร้อยโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายอย่างขนาดพื้นที่ของสวนสาธารณะ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40และ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5อ่านว่า145นั่นเอง
0: ทุกคนดูป้ายตรงนั้นสิมีตัวเลขอยู่4หลักแล้วนับหนึ่งต้องอ่านยังไง
3: ตัวเลขจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะในปีต่างๆใช่ไหมเวลาเราอ่านจำนวนตัวเลขที่มี4หลักเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือของหลักร้อยเป็นตัวเลขในหลักพันโดยการอ่านจะเริ่มอ่านจากจำนวนทางซ้ายซึ่งจำนวนที่มี4หลักขึ้นไปเราจะใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นตัวเลขโดยนับจากหลักหน่วยไปทางซ้ายทีละ3หลักเพื่อช่วยให้อ่านจำนวนได้ง่ายขึ้นอย่างตัวเลขสรุปจำนวนคนใช้บริการสวนสาธารณะของปี2565 8อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ 8,000 3อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ3002. อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ20และ9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ9เมื่อเราอ่านรวมกันจะอ่านว่าอะไรนะทุกคน
0: อ่านว่า 8,329
3: เก่งมากทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: คำถามชวนคิด
3: ให้นับหนึ่งและเพื่อนๆทางบ้าน ดูข้อมูลที่อยู่บนป้ายสรุปจำนวนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะปี2562ถึงปี2565แล้วตอบคำถามปีใดมีผู้ใช้บริการสวนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวนเท่าไหร่มีเวลาให้ทุกคนคิด10วินาทีถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาสนุกกับคณิตศาสตร์กันเลย

0: คำตอบคือปี2563มีจำนวนผู้ใช้บริการส่วนสาธารณะน้อยที่สุดและมีจำนวน 5,071 คน
1: ถูกต้องทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะในการอ่านจำนวนนับเลขหลักใดเป็น0ไม่ต้องอ่านหลักนั้นส่วนเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยให้อ่านว่า1เพื่อนทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามพร้อมกับน้ำหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเรือเป็ด1อันสำหรับคนเก่งเอ้ย
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้เดินออกกำลังกายและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิราวันทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี่ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังเราก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

3อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสกิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้า

เกิดว่าเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่ามีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่า

ว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นและเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมนี่แหละค่ะเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่างั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มหนึ่งก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างนี้ค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆเป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอ่ะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หาการเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: ยังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ตอนการทำงานนะคะพี่อ้อยก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาคอแร้งกับหมึกอันนี้หมึกปังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอ่ะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมุติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้

ทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดตอนปี3นี้ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบนึงก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกัน แล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
1: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายค่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามัน

0: ใหม่ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยพี่อ้อยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่พี่อ้อยใส่ลงไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานพี่อ้อยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้อย่างเดียวเราเป็นผู้รับด้วยค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
8: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้นะคะกับโน้นนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของพัฒนาการทางสมองนะคะรวมถึงการเรียนรู้กระบวนการต่างๆที่ทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแหละค่ะเรื่องราวการเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของเด็กๆในแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆได้พบเจอหรือแม้แต่เรื่องประสบการณ์ชีวิตต่างๆการเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่นั้นก็สำคัญไม่แพ้กันด้วยนะคะและเช่นเคยนะคะรายการสมองดีสร้างได้ของเรายังคงอยู่ในช่วงของการประกวดนะคะเป็นกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นสมองดีสร้างได้สำหรับช่วงวัย 7-9 ปีค่ะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติรับเชิญนะคะจากคุณแม่ที่ชนะการประกวดในช่วงวัยนี้รวมถึงนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่กันด้วยนะคะนั่นก็คือคุณแม่จารุวรรณสุดเดือนหรือว่าคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียนะคะที่ชนะการประกวดในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือว่าความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองรวมถึงท่านนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้คุณนลินีโสรนสุทธิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะคุณแม่3แล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าคุณหูหนูนั่นเองนะคะที่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆด้วยการรวมถึงได้ชมคลิปที่ชนะเลิศการประกวดด้วยนะคะคุณแม่เองน้องเอเชียตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้น้องอายุ7 ขวบค่ะ
0: 7 ขวบแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องราวของคลิปนี่ก็คือเรื่องราวการเลี้ยงดูประสบการณ์ต่างๆที่น้องได้พบเจอมา
1: ใช่ค่ะ
0: มีการเลี้ยงดูหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ก็คือเราจะพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะผ่านการเล่นแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันให้เขาได้พบกับสภาพแวดล้อมใหม
0: ่
1: ๆทั้งเรื่องต่างๆอะค่ะทั้งสถานที่ใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยค่ะ
0: ค่ะโอ้เรียนรู้พร้อมกับการท่องเที่ยวก็จะเรียกได้ว่าได้ซึมซับสิ่งต่างๆพร้อมกับความสุขต่างๆรอบตัวและที่สำคัญเห็นว่าทุกกิจกรรมนี่คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมภาพนั้นพร้อมๆกันด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียนถามท่านวิทยากรของเรานะคะคุณหูหนูจริงๆแล้วเด็กๆในช่วงวัยนี้7-9 ปี7ปีก็กำลังขึ้นป.1พอดีชั้นประถมนะคะเขาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมต่อยอดได้อีกยังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็คือเด็กในช่วงวัยนี้เนี่ยนะคะก็คือจะเปลี่ยนจากช่วงปฐมวัยไปสู่วัยที่เข้าสู่การเรียนรู้ที่ใช้เหตุผลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะอยากลองทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะมีจินตนาการผสมผสานกับการใช้เหตุผลเข้ามาเด็กจะชอบถามว่าเอ๊ะทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมเราจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้ให้ลูกเนี่ยก็คือว่าเราก็ควรจะพาเขาเข้าไปสู่สถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างที่คุณแม่3บอกว่าพาลูกไปที่สถานที่ต่างๆนะคะเล่าเรื่องให้ฟังมีสถานการณ์เล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเริ่มใช้สมองในส่วนของเหตุผลกับส่วนของจินตนาการเนี่ยประสานกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเราพาเขาไปเรียนรู้จากของจริงไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็สื่อไปยังจินตนาการในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดของเขาได้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยแบบช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
0: โอ้ดีจังเลยค่ะคุณหนูพูดมาอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเห็นภาพ VTR คลิปตัวนี้แล้วล่ะค่ะที่ส่งมาประกวดในช่วง 7-9 ปีในหัวข้อกายพร้อมใจพร้อมอารมณ์พร้อมหรือเรื่องของความพร้อมทั้ง3ด้านนั่นเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่ช่วงวัยเล็กๆเลยนะคะนี่เที่ยวครั้งแรกหรือเปล่าคะคุณแม
1: ่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เขาได้ลงน้ำได้แบบ

0: ัดทรายได้แบบโดนคลื่นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: โอ้โหเด็กๆชอบเลยทั้งน้ำทั้งทรายนะคะ
0: เขาก็จะตื่นเต้นมาก
2: ๆดูมีความสุขมาก
1: อันนี้คุณพ
0: ่อใช่ค่ะ
1: อันนี้จิตรกรน้อย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงรถที่บ้านคุณพ่อเขาก็จะปล่อยให้ละลายเองเต็มที่ไปเลย
1: ดีจังเลยค่ะ
0: เราโชคดีด้วยค่ะที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วเขาก็ง่ายที่เขาจะแบบสัมผัสธรรมชาติ
1: ดีจังเลยค่ะแต่เรียวน้อยน้อยนะคะ
0: นั่งเรือออกไปเที่ยวตามเกาะอะไรเง
1: ี้ยไปสโนว์เกอร์ดูปลาใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นงานวิ่งค
1: ่ะ
0: วิ่งที่จะเป็นวิ่งของคิดลัน2กิโลอะไรเงี้ยค
1: ่ะอ๋อก็วิ่งแบบเด็กๆวิ่งเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ
0: คุณพ่อแม่จะวิ่งตามก็ได้อะไร
1: อย่างในภาพเลย
0: วิ่งถึงค่ะ
2: ช่วงกี่ขวบกันเนี่ย
0: ตอนนี้ประมาณน่าจะสัก4ขวบค่ะ
1: วิ่งกี่โลคะ
0: 2กิโลค่ะ
1: โอ้โหอ๋อได้เรียนด้วยได้รางวัลด้วย
0: ก็คือ
1: เ
0: ป็นแบบว่าเด็กๆทุกคนที่เข้าเส้นชัยอะค่ะเขาก็จะให้เหรียญหมด
1: ค่ะ
0: เป็นกำลังใจขอให้เด็กๆชอบเล่นกีฬาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค
1: ่
0: ะ
1: นี่ตัวแ
0: รกเล่นต่อเขาจะ When I be rich
2: I tell them come do it อันนี้ชอบไหมคะ
0: เขาก็อยากจะลองค่ะก็เลยโอเคลองดู
2: ตัวนี้เป็นกิจกรรมที่บ้านหรือว่า
0: ไม่ไปข้างนอกเราก็จะมีแบบใบไม้ร่วงเขาก็จะหยิบมาดูว่าทำไมมันไม่มันถึงได้เป็นรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะWhatever will be, will be. That future's an open

0: โหดีจังเลยค่ะดูแล้วเหมือนที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพี่คุณหนูคะเรื่องราวของการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าทุกกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยตลอดเลยทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าดีมากๆสำหรับเด็กๆในวัยนี้ไหมคะ
1: ใช่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
0: ค
1: ือปกติพอลูกเราโตแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเดี๋ยวพาไปฝากที่โรงเรียนคุณครูจะดูแลให้นะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยส่วนคนที่มีส่วนมากที่สุดกับการจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: คือลูกอยู่ที่โรงเรียนจริงใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนจริงแต่คุณครูเนี่ยมีเด็ก50คนใช่ไหมคะจะมาสนใจลูกเราแบบ
0: ตัว
1: ต่อตัวได้ยังไงใช่ไหม
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยเอื้อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะช่วยให้ลูกเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องไปแข่งวิ่ง
0: ค
1: ุณพ่อก็ไปด้วยถูกไหมคะวิ่งไปด้วยกันเป็นครอบครัวเด็กจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยที่แบบทำไปด้วยกันแล้วสนุกด้วยนะคะที่มีคนอยู่กับเราเห็นที่เขียนไว้ใต้ภาพว่าฉันคิดว่าแบบต้องทำได้แล้วก็ลองทำแล้วก็ทำได
0: ้
1: พอทำได้ปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกพอใจ
0: ภู
1: มิใจใช
0: ่
1: พอภูมิใจขึ้นมาเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยพอมีความภูมิใจเนี่ยมันจะเกิดความท้าทายที่อยากจะทำอะไรที่มันยากขึ้นสนุกขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละค่ะพัฒนาการเกิดเราก็อยากจะทำอะไรที่ยากขึ้นรู้สึกท้าทายพอเราทำยากขึ้นเราก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นทำไปอีกประสบความสำเร็จอีกพอใจอีกภูมิใจอีกก็ทำต่อทำซ้ำไปเรื่อยๆตัวนี้จะเกิดเป็นวงจรของพัฒนาการ
0: ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะและหนูเชื่อว่าในทุกก้าวย่างของพัฒนาการนะคะเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จหรือว่าต้องการกำลังใจหันมาอุ้ยคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างๆโอ้โหกำลังใจมาเต็มเปี่ยมมีพลังเต็มที่พลังใจก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการเรียนรู้และก็วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและก็ที่สำคัญค่ะคนที่จะทำให้เกิดได้นั้นก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองเพราะว่าเป็นคนสำคัญในการที่จะอยู่กับทุกๆกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วยนะคะห้ามพลาดช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเจาะ

0: ลึกถึงกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะทำยังไงให้ลูกๆได้สามารถเรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดรวมถึงเราก็ได้พูดคุยนะคะถึงคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 7-9 ปีของสมองดีสร้างได้ค่ะในหัวข้อของกายพร้อมอารมณ์พร้อมสมองพร้อมเองค่ะก็กลับมาพูดคุยกับคุณแม่สามนะคะคุณแม่ของน้องเอเชียแล้วก็คุณหูหนูกันต่อค่ะถึงเรื่องของความพร้อมต่างๆของเด็กๆเราจะสามารถเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในการที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เกิดประสิทธิภาพได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะในหลักการของการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองหรือว่า BBL เนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะต้องมีความพร้อมให้ครบทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าความพร้อมของเขาทั้ง3ด้านเนี่ยมีเรื่องของอะไรบ้างถ้าลองจำลองว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะมีด้านนึงก็โครงสร้างของสมองเด็กวัย 7-9 ปีอย่างน้องเอเชียเนี่ยโครงสร้างสมองอยู่ที่ไหนพัฒนาการของสมองเป็นอย่างไรนะคะในส่วนที่2คือส่วนของความพร้อมของอารมณ์คุณจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรอารมณ์ก็จะต้องสอดคล้องจะต้องมีความรู้สึกอยากทำอยากเรียนรู้ถูกไหมคะมีความสงสัยใคร่รู้ตรงนั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะในส่วนที่3ก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้หรือร่างกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขายังไม่แข็งแรงจะให้เขาทำกิจกรรมอะไรที่มันโลดโผนมากนักหรือว่าจะต้องใช้ความละเอียดมากนักเนี่ยก็ไม่ได้แต่พอเด็ก 7-9 ปีเนี่ยเด็กเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นแล้วเขาจับปากกาก็แน่นขึ้นแล้วนะคะแขนขาเขาก็แข็งแรงมากขึ้นการทรงตัวเขาก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยมันจะโลดโผนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่า3ด้านที่พร้อมเนี่ยโครงสร้างสมองของเด็กเนี่ยเราบอกว่าจะพัฒนาจากข้างหลังมาข้างหน้าตอนนี้เนี่ยเด็กวัย 7-9 ปีเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ด้วยการใช้สัมผัสการฟังเสียงประสาทสัมผัสทุกอย่างเนี่ยพร้อมหมดแล้วนะคะส่วนที่จะต้องพัฒนาขึ้นไปคือเรื่องของหลักการเหตุผลนะคะเขาก็จะเริ่มมีคำถามมากขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นคือเรื่องของเหตุผลที่เข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของจินตนาการอยู่ยังทิ้งไม่ได้นะคะอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการของโครงสร้างสมองพัฒนาการของอารมณ์บอกไปแล้วนะคะเรื่องความพร้อมของอารมณ์ถ้าคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่เราให้เกิดความรู้สึกอยากทำอยากเล่นท้าทายเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะมันเพราะว่ามันเริ่มมาจากฉันทะของเขาความอยากทำของเขาอยากรู้ของเขานะคะแล้วก็ในส่วนของร่างกายตอนนี้จะเห็นว่าน้องเอเชียเนี่ยขี่ม้าก็ได้ว่ายน้ำก็ได้ทำอะไรโลดโผนมากขึ้นพอยิ่งโตก็ยิ่งแบบว่าแข็งแรงมากขึ้นใช่สนุกได้มากขึ้นคุณแม่บอกว่าสนุกได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะที่เราเห็นว่าเราจะต้องตามเด็กให้ทันความพร้อมของเขาไปถึงแล้วเรายังแบบว่าต่อแตะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ช่วยไม่ช่วยเอื้อให้เกิดการพัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ทำเนี่ยปล่อยให้เขาทำให้เขาท้าทายเขาไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้ตรงเนี้ยลูกมีพัฒนาการเร็วขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีจังเลยนะคะจริงๆของน้องเอเชียเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆมีอารมณ์ไม่พร้อมบ้างไหมคะอย่างเช่นงองแงหรือว่าไม่อยากทำอารมณ์ร่วมกับกิจกรรมนั้นยังไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะเวลาทำกิจกรรม
2: มีบ้างค่ะบางครั้งแต่เราก็จะรอให้เขาพร้อมก่อนจะไม่พยายามไปเร่งเราอะไรเขามากแล้วก็เรื่องของกิจกรรมเนี่ยเราอยากให้เขารู้สึกว่าสนุกด้วยตัวเขาเองเขารู้สึกสนุกเขาก็จะอยากจะทำอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็บางทีเขาเห็นคุณพ่อเป็นแบบอย่างเช่นเล่นกีฬาหรือว่าว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทำได้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณแม่มีเทคนิคในการที่จะนำน้องๆเข้าสู่กิจกรรมหรือพาเอเชียเองให้เล่นอย่างสนุกสนานเรียนรู้ได้เยอะๆได้ยังไงบ้างคะ
2: ก็คือแรกๆเราอาจจะพาเขาไปดูก่อนไปสังเกตการก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีคำถามว่าเออมันทำยังไงเด็กเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคันเหนื่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆบอกเขาแล้วพอเราพาเขาไปสัมผัสบ่อยๆขึ้นเงี้ยเขาก็เริ่มอยากจะลองด้วยตัวของเขาเองค่ะแล้วอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงอันตรายอะไรมากเกินไปค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ค่ะ
0: ดีจังเลยค่ะพี่หนูคะอย่างที่เราเห็นใน VTR จริงๆการเรียนรู้ของน้องเห็นว่าจะใกล้เคียงเหมือนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้หรือการสัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวสิ่งต่างๆเหล่านี้สำคัญมากแค่ไหนคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าหลักการข้อหนึ่งของ BBL ก็คือการเรียนรู้จากสิ่งไปหาสัญลักษณ์เรียนรู้ตามลำดับขั้นเราต้องสัมผัสก่อนเมื่อกี้นี้พูดไปแล้ว

0: ว่าในเด็กปฐมวัยหรือว่าเด็กวัยก่อน7ขวบเนี่ยการเรียนรู้จากการสัมผัสหรือผัสสะทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใจความเลยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะต้องหัดสังเกตเด็กจะต้องสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นชิมรสอะไรก็ตามนะคะเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก่อนเพื่อจะรับความรู้ผ่านผัสสะทั้งหลายเข้ามานะคะคราวนี้พอเขาเกิดความรู้สะสมในตัวเขามากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นคำถามมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นข้างในนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะได้ไหมอย่างนั้นล่ะได้ไหมทำอย่างนี้จะเป็นยังไงอย่างที่คุณแม่บอกปี๊บเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากลองอยากทดลองอยากทำแล้วล่ะอยากพออยากทำเนี่ยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมเอื้อให้เขาได้ทำเนี่ยเขาก็จะเกิดพัฒนาการของการเรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่คุณโน้ตถามว่าในการที่เราได้สัมผัสของจริงสัมผัสธรรมชาติอย่างที่น้องไปดูใบไม้เก็บใบไม้มาดูว่าทำไมมันปรุแบบนี้ทำไมมันเป็นรูแบบนี้มันเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดคำถามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยแหละคือการเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ก่อนที่เด็กจะรู้ว่าเอ๊ะใบไม้เนี่ยมันเน่าเปื่อยผุพังหรืออะไรมันต้องมาจากการสังเกตก่อนหลังจากนั้นอ่ะเอาไปเก็บไว้สิลองสร้างการทดลองขึ้นมาดูซิว่าวันถัดไปเป็นยังไงวันถัดไปเป็นยังไงก็จะเกิดเรียนรู้ขึ้นมาเองด้วยตัวของเขาเอง
1: โอ้ก็เป็นเหมือนการเรียนรู้จากของจริงไปสู่เรื่องของสัญลักษณ์หรือว่าเรื่องง่ายๆใกล้ตัวธรรมชาตินี่นะคะไปสู่เรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นผนวกกับจินตนาการต่างๆของลูกเราด้วยนะคะทีนี้เห็นอีกหนึ่งภาพกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคือการวิ่งใช่ไหมคะแล้วก็ได้รับเหรียญด้วยเข้าแข่งขันรวมถึงมีคุณพ่อร่วมวิ่งไปด้วยในการแข่งขันนั้นจริงๆเรื่องนี้เป็นยังไงคะสามารถ
2: ค่ะคือตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นคุณพ่อที่ไปวิ่งแทน
1: ค่ะ
2: เขาก็จะไปดูอะค่ะแล้วนี้พอเขาเห็นว่ามันมีกิจกรรมของเด็กด้วยก็คือวิ่ง2กิโลเนี่ยเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเขาวิ่งได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะบอกเขาว่าลองดูไหมก็คือถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเขาขอลองนะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะวิ่งไปเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แต่ในที่สุดพอแบบใกล้ถึงเนี่ยเขาก็จะแบบพอเริ่มเขาได้ยินเสียงคนตบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบวิ่งดีไซน์วิ่งเข้าไป
3: จะสำเร็จแล้วทำได้แล้ว
2: แล้วก็คือได้เหรียญด้วยซึ่งเด็กๆทุกคนที่ทำสำเร็จเนี่ยเขาก็จะได้แล้วมันก็ทำให้แบบพอปีต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะถามถึงว่ามีอีกไหมไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทำได้ทำสำเร็จก็ท้าทายอยากไปทำอีกแม้จะยากขึ้นก็ยิ่งอยากทำด้วยนะคะทำให้สำเร็จนั่นเอง
0: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของวงจรมหัศจรรย์ของการเรียนรู้เลยอย่างที่พี่พูดไปตอนต้นนะคะอย่างเช่นน้องเนี่ยได้ไปเห็นคุณพ่อวิ่งแล้วรู้สึกว่าเขาได้เห็นเขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้เขาน่าจะทำได้ก็คุณแม่ก็ท้าทายเหมือนกับเสริมแรงว่าลองดูก็ได้นะลูกถึงทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ลองดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะเด็กก็รู้สึกว่าเอาล่ะลองนะคะหยิบโอกาสอันนั้นมาลองฉันน่าจะทำได้อันนี้ก็คือเรื่องของการลองผิดลองถูกนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกฉันแค่อยากจะดูเลเวลตัวเองว่าไปถึงไหน
1: ของแค่ให้ได้ทำได้ลงมือทำ
0: ใช่ใช่อย่างน้อยฉันก็ได้ลองทำมีเด็กหลายคนที่พอถูกเทิร์นดาวตรงนี้หมายถึงว่าอย่าทำเลยทำไม่ได้หรอกตรงเนี้ยมันทำให้เราขัดขวางพัฒนาการของเด็กทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่ส่งเสริมเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะพอเด็กได้ลองทำแล้วมีเสียงมีการเสริมแรงจากคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีกำลังขึ้นมา
1: พลังมา
0: แล้วก็รู้สึกสนุกมีเสียงเชียร์ขึ้นมาเอาสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะพอสำเร็จปุ๊บรู้สึกถามแล้วรอบหน้ามีไหมนะคะรอบหน้ามีไหมจะไปอีก
2: แล้วหลังจากปีนั้นเขาก็ไปตลอดจนที่ผ่านมาก็คือ4ปีแล้วที
0: ่เขาลอง
2: วิ่งค่ะก็จะไปตลอด
0: ก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้กับเด็กเยอะๆนะคะเพราะว่ามันช่วยให้เด็กเนี่ยมีความภูมิใจแล้วก็มั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นนะคะก็ตรงส่วนนี้อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาการของเด็กค่
1: ะก็จริงๆแล้วทั้งคุณพ่อเองคุณแม่เองคนที่เลี้ยงดูเด็กๆก็จะอยู่กับเขาทุกๆกิจกรรมนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญที่คอย นอกจากจะเชียร์แล้วยังให้กำลังใจแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถร่วมกันท้าทายนำลูกสู่พัฒนาการขั้นต่อไปก้าวต่อไปด้วยนะคะ
0: มีอยากจะเสริม

0: อีกนิดนึง
1: ค่ะ
0: บางทีเนี่ยเรื่องราวของเราอาจจะไม่ได้สวยงามแบบนี้เสมอไปถ้าเกิดลูกวิ่งแล้วยังไม่สำเร็จ
2: ค่ะบางคนวิ่งยังไม่ถึงครึ่งทางโอ๊ยปวดขาแม่ไม่ไหวแล้วค่ะอย่างนู้นอย่างนี้ทำยังไงดีคะ
0: ตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าทำยังไงล่ะแสดงว่าเราจะต้องกลับมานั่งคิดลูกอาจจะท้อใจทำไหวไหมหรือว่าจริงๆแล้วร่างกายลูกไม่พร้อมนะคะรอบหน้าเราอาจจะต้องเราต้องฟิตเราต้องทำอะไรให้มากขึ้นนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องให้กำลังใจเขาตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กสามารถที่จะข้ามพ้นปัญหาไปได้เองเขาจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อๆไปได้แต่ถ้าเกิดเด็กข้ามไปไม่พ้นอีกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะต้องช่วยเขาว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้จะทำยังไงบางทีเป็นตะคิวหรือว่าร่างกายไม่พร้อมเราต้องบอกลูกว่าเพราะอะไรถึงเกิดอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าคราวหน้าเราจะลองใหม่ไปทำด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กข้ามผ่านไปได้เหนื่อยพักได้ไหมพักก่อนดื่มน้ำก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปเรายังมีเหรียญรออยู่ข้างหน้าเรายังวิ่งไหวถ้าเกิดเสริมแรงเขาแบบนี้เขาจะรู้จักการแก้ปัญหาเอาเหนื่อยพักสินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่ช่วยเด็กในเรื่องของการก้าวผ่านหรือข้ามผ่านอุปสรรคในชีวิตของเขาไปได้แม้จะเล็กๆน้อยๆนะคะ
2: ทุกปัญหาก้าวผ่านไปได้รวมถึงสามารถช่วยกันแก้ได
0: ้
2: ถ้าเจออะไรที่ลูกอาจจะตรงนี้ท้อแท้หรือทำไม่สำเร็จแค่บอกว่าแม่เชื่อว่าหนูทำได้ยังไงก็ตามครั้งหน้าทำให้ดีกว่านี้ทำได้แน่นอนอะไรเงี้ยแค่นี้เองก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับลูกแล้วนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหนูนะคะได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่บ้านค่ะถึงเรื่องของการสร้างความพร้อมทั้ง3ด้านให้กับลูกรักของเราไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์หรือแม้แต่สมองค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการสร้างความพร้อมเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีพัฒนาการหรือว่ามีความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะคะตามวัยของเขาเพียงแต่ว่าเราต้องฝึกสังเกตนะคะว่าตอนนี้ร่างกายของลูกเป็นยังไงบ้างพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะคะแล้วลูกชอบอะไรอยากทำอะไรเราเอื้อเขาได้ไหมเราท้าทายเขาได้ไหมเราเสริมแรงเขาได้ไหมอันนี้คือการขับเคลื่อนทางอารมณ์นะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของลำดับขั้นการเรียนรู้ที่เราจะจัดการให้เขานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเราบอกว่าร่างกายต้องพร้อมก่อนก็คือเรื่องของศิลปะดนตรีเรื่องของการเคลื่อนไหวเด็กจะมีความพร้อมทางอารมณ์แล้วก็พัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะจากนั้นขึ้นมาที่ภาษานะคะเพราะงั้นลูกเนี่ยจะเรียนค่อยๆเรียนถัดขึ้นมาเรื่อยๆดนตรีศิลปะการเคลื่อนไหวแล้วขึ้นมาที่ภาษาพอภาษาดีขึ้นเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเนี่ยก็จะดีตามขึ้นมานะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของทักษะการคิดมากขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นเห็นตรรกะมากขึ้นเพราะนั้นหลังจากที่สัมผัสของจริงได้ไปสถานการณ์จำลองอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้เข้ามาในตัวมากขึ้นเขาจะเริ่มที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเหตุผลได้มากขึ้นก็จะเรียนรู้ไปสู่การเขียนสัญลักษณ์พวกประโยคสัญลักษณ์ต่างๆหรือว่าสูตรต่างๆขึ้นมาได้นะคะจากนั้นมันถึงจะพัฒนาไปสู่เรื่องของวิชาชีพหรือตามความชอบของเขาอันนี้คือขั้นตอนลำดับขั้นการเรียนรู้ซึ่งจะต้องเริ่มจากง่ายไปยากตามพัฒนาการของกล้ามเนื้อของร่างกายของสมองนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามเด็กให้ทันนะคะแล้วก็ที่อยากจะฝากไว้สุดท้ายก็คือว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่รู้จักลูกเราเท่ากับเราจริงไหมคะคุณแม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีส่วนที่จะช่วยเขามากที่สุดอย่าคิดว่าเดี๋ยวคุณครูก็ช่วยนะคะหรือว่าพาไปหาผู้เชี่ยวชาญก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กมีความพร้อมอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เองอยู่แล้วอยู่กับผู้ปกครองเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสมองดีสร้างได้คุณพ่อคุณแม่สร้างได้ค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่สร้างได้นะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเรานั่นเองอย่างน้องเอเชียนี่ก็ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกประสบการณ์ก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทั้งสิ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เปิดสมองได้เต็มที่แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยและที่สำคัญคนที่สร้างได้ดีที่สุดให้กับลูกก็คือผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะในทุกๆกิจกรรมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆและก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณณลินีโสรนสุทธินะคะนักจัดการความ

0: รู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณแม่3คุณแม่ของน้องเอเชียของเรานะคะคุณจารุวรรณสุดเดือนค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะโนนแล้วก็วิทยากรของเรารวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไงก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
1: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
3: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ที่เรากินเข้าไปกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวหนึ่งที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
1: นะ
0: รู้ไหมทำไมคะคุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้น
2: จริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
1: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี
0: ้ก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดี
2: สวัสดีค่ะซาร่านลินโฮเลอร์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะจะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อนะคะเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนดีกว่ากันจริงหรือไม่ว่าอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายกินอาหารเสริมทำให้ตับพังได้จริงๆหรือเปล่าวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ภายใน3วันมีจริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังวันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยทุกข้อเลยอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับเก็บความรู้ในการทานอาหารเสริมกับผิวหนังเตรียมพบกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสริมสวยหล่อขอเสริมในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับหัวข้อที่ว่าอาหารเสริมกับผิวหนังและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญสดๆของเราในวันนี้ค่ะน้องไมธนพรรัตนสสิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี่แน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามและหัวข้อในวันนี้ค่ะคุณหมออ
0: าหารเสริม
2: อาหารเสริม
0: ซึ่งมีคนอยากรู้เยอะนะ
2: มากมากเลยน้องมายมีความเป็นมายังไงคะเรื่องอาหารเสริมเคยทาน
3: จริงๆเราก็คือแบบว่าตามเทรนอะไรที่เขาดีเราก็ตามหมดทั้งแบบเม็ดแบบผงแบบฉีดเราจัดเต็มมาก
2: ดีเลยที่น้องไมล์บอกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็มีประเด็นที่ว่าอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนเนี่ยเสริมดีกว่ากันคะคุณหมอ
0: แบบเม็ดนี่ต้องถามก่อนว่าเม็ดแบบไหนครับ
2: นี่เนี่ย
3: มีหลายแบบอีก
0: เราจะเคยเห็นเม็ดมันจะเป็นแคปซูลแบบเคยเห็นแคปซูลแบบเป็นปลอกไหม
3: เคยค่ะ
0: หรือว่าเป็นแบบนิ่มๆไหมแคปซูลนิ่มๆที่เขาเรียกว่าซอฟต์เจลลี่อ่ะหรือเป็นแบบเม็ดแบบเม็ดแป้งอ่ะเคยเห็นป่ะเหมือนพารา
3: ก็เคยค่ะ
0: ใช่แล้วเราคิดว่ามันต่างกันป่ะ
2: ถ้าเกิดเป็นความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าเป็นแบบเจลน่าจะดีกว่า
3: ใช่มีความรู้สึกยังไง
0: โอเคเอางี้ถ้าให้ผมพูดก็คือมันมีหลายรูปแบบนะคืออย่างเม็ดมันก็จะมีทั้งเม็ดแคปซูลใช่ไหมที่แบบเราแกะปอกได
2: ้
0: หรือเม็ดซอฟต์เจลลี
2: ่
0: แบบเม็ดแป้งแล้วก็แบบเป็นผงไปเลยที่ไว้ชงอ่ะทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
2: ค
0: ือจะมาถามว่าอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นกับว่าสารออกฤทธิ์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสารออกฤทธิ์อันนั้นเนี่ยละลายดีได้ในน้ำมันหรือเป็นลูกน้ำอ่
2: ะ
0: คุณต้องให้มันอยู่ในซอฟต์เจลลี่เพราะถ้าคุณไปอัดเป็นเม็ดมันไม่ได้อะเพราะว่าสารมันเหมือนมีความเป็นน้ำมันอยู
2: ่
0: นึกออกปะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นของที่มันเป็นผงๆฮะคุณอยากจะทำเป็นเม็ดก็ได้เพราะมันก็พกพาสะดวกดีแต่ข้อเสียก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บต้องรอมันแตกตัวสักนิดแล้วค่อยดูดซึมแต่ในขณะที่ถ้าคุณเอาไปทำเป็นผงเป็นซองไว้ชงเลยมันก็จะดูดซึมง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องรอให้เปลือกมันนิ่มก่อนแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่าถ้า

0: มันทำเป็นชงมันจะเก็บได้สั้นยกตัวอย่างเช่นมันชื้นง่ายแล้วมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเพราะนั้นมันอยู่ที่การเก็บแล้วก็สารออกฤทธิ์มากกว่า
1: แต่พูดมาอย่างนี้ปุ๊บทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราจะอยากรู้มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์เราจะดูยังไงเราจะรู้ว่า

0: ครื่องดื่มใดๆก็ผสมคอลลาเจนใช่ไหมคุณซาร่าอยากได้อะไรก่อน
1: ถ้าหนูพูดตามตรงนะคะคอลลาเจนมันก็จะมีความที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ด้วยกับคอลลาเจนที่มาจากพืชหรือในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆที่อันนี้ช่วยเรื่องการขับถ่ายนี่ว่าการ
0: ไฟเบอร์จะเป็นขับถ่าย
1: แต่ว่าถ้าเกิดอาหารเสริมเรื่องผิวหลักๆก็คืออยากให้ผิวดีผิวเนียนไม่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยผิวนุ่มดูกระจ่างใสจากข้างใน
0: เอาจริงๆนะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในผิวอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยคอลลาเจนจะต้องหายไปใช่ป่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคอลลาเจนในผิวอะคือใช้ความร้อนเป็นกระตุ้นดังนั้นมันต้องไปที่เครื่องปล่อยความร้อนก็เป็นกลุ่มเลเซอร์เครื่องปล่อยพลังงานพวกนี้จะตรงจุดกว่าเพราะคุณเข้าไปกระตุ้นเนื้อคุณให้มันสร้างคอลลาเจนการรับประทานเข้าไปเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีกระบวนการเยอะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะเราเคยกินโปรตีนใช่ไหมเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนอันนี้ถ้าเป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะ
1: ครับ
0: น้ำย่อยน้ำย่อยน้ำย่อยมันจะต้องย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมากๆถึงจะดูดซึมผ่านลำไส้ได้คอลลาเจนก็เหมือนกันมันเป็นกรดอะมิโนที่ต่อกันยาวๆอ่ะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปมันก็คือมันไปไม่ถึงผิวหนังเพราะมันโดนน้ำกรดทำลายไปหมดเพราะโมเลกุลมันใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมผนังลำไส้ได้ยังไงร่างกายก็ต้องย่อยมันให้มันเป็นกรดอะมิโนชิ้นเล็กๆจริงๆก็เลยไม่ต่างกับการรับประทานโปรตีนนั่นเอง
1: เหมือนโปรตีนเหม
0: ือ
1: นเวย์โปรต
0: ี
1: น
0: ใช่ๆแต่ความที่คอลลาเจนในผิวมันเป็นคำที่คล้ายๆกับว่าทุกคนรู้สึกว่าอยากได
1: ้ก็เป็นเอามาใช้เป็นจุดขายนั่นเอง
0: ใช่ๆอย่างนั้นครับ
1: แสดงว่ามันก็ไม่ได้มีผลสักทีเดียวมากขนาดตามโฆษณาที
0: ่ใช่ใช่ถ้าเราอยากได้คอลลาเจนในผิวเราต้องใช้ความร้อนกระตุ้นอันนี้ขอไขความจริง
1: นี่คือไขแบบไขจนคนรู้เลย
2: ใช่ที่ผ่านมาฉันเสียเงินไป
0: แต่ว่าหมายความว่าจะไม่กินคือก็อาจจะกินเพื่อความสบายใจก็ได้อะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ถ้าจะกินเพื่อเอาจริงเอาจังให้หน้าฟูขึ้นมาผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้
1: ไม่ตรงจุด
0: ทรงจุดมากอาจจะไม่คุ้มกับสตังค์ที่เสียไปสมมติเราเสียตังค่าเลเซอร์สัก 2-3,000 บาทมันอาจจะดีกว่าไป 2-3,000 บาทไปกินคอลลาเจน
1: แล้วก็ไม่
0: เพื่อที่จะให้ได้คอลลาเจนปริมาณที่เท่ากัน
1: ก็ถูกของคุณหมอนะคะแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครที่แบบรับประทานไปก็อาจจะได้ในเรื่องของวิตามินบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึก
0: บางทีก็อาจจะมีวิตามินอย่างเช่นที่เขาชอบผสมเข้าไปคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจนคือผมว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ากระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบถ้าเรามีวิตามินซีเยอะร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนได้ดี
1: ผักผลไม้กินเข้าไปเยอะๆเลยอาจจะดีกว่ากินอาหารเสริม
0: ใช่ครับ
1: แต่เพียงแต่ว่าอาจจะแบบย่อยใช้เวลาย่อยนิดนึงถ้ามาในรูปของแบบเป็นของดิบนั่นเองอะไรเงี้ยอาจต้องผ่านกระบวนการให้มันเล็กๆๆๆๆเพื่อให้ง่ายต่อร่างกายที่จะดูดซึมนั่นเอง
0: ครับ
1: โหนี่คือเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆกับความคิดที่หลายๆคนคิดว่าอ่ะฉันกินคอลลาเจนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ฉันจะผิวสวยแน่นอนหลายๆคนก็กินไปไม่สวย
2: ตามโฆษณาเนาะเราก็ดูแบบน่าสนใจเน
1: า
2: ะ
1: วันนี้นะคะคุณหมอก็มาขายประเด็นให้ทราบกันแล้วนะคะกับประเด็นแรกเลยว่าอ่ะคอลลาเจนอาหารเสริมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการให้เห็นผลชัดเจนควรที่จะไปเลเซอร์ให้เห็นผลง่ายกว่
2: า
1: แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมนั้นอาจจะช่วยในเรื่องของวิตามินซีที่เสริมมากเองมากกว่าที่จะอยู่ดูหน้าฟูขึ้นมานั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยอันนี้เปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอถ้าสมมติว่าเราจะเลือกซื้ออาหารเสริมเนี่ยเพื่อที่จะมาเสริมอะไรสุขภาพล่ะ
0: สุขภาพผิวหรือว่าสุขภาพร่างกาย
1: ทั้งสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกาย
2: ภายในไฟเบอร์หรืออะไรประมาณนี
0: ้โอเคงั้นเราพูดเป็นทีละอย่างเมื่อกี้เราพูดคอลลาเจนไปแล้วเราพูดวิตามินซีไปบ้างวิตามินอีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับร่างกายชะลอความเสื่อมแอสตาแซนทินเคยได้ยินไหมสาหร่ายแดง
2: เคยได้
0: นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างดีก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมหรือบางคนอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องใช้พวก Evening Primrose อันนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นหรือวิตามินอีก็ช่วยผิวชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำในกลุ่มนี้เป็นหลักเสริมอื่นๆนะครับกระดูกนี่เราก็รู้อยู่แล้วไหม
1: ค่ะ
0: แคลเซียมวิตามินดีก็เสริมการสร้างกระดูกนะครับไฟเบอร์เมื่อกี้คุณหมายก็พูดไปแล้วก็เรื่องการขับถ่ายเพราะนั้นคือเราสามารถเสริมได
1: ้
0: นะแต่เราต้องดูด้วยว่าเราอยากจะเสริมเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจะได้เลือกบริโภคที่ถูก
1: แล้วก็ปริมาณก็มีผลด้วยสมมติว่ามีวิตามินนึงแต่ว่าปริมาณไม่ได้แบบไปเสริม
0: ไม่ได้เยอะ
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่0

0: สูง
1: ใช่ใช่บางคนอาจจะเสริมเรื่องระบบประสาทความจำก็ต้องไปหาพวกแปะกล้วยจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปะกล้วยหรือวิตามินบีบีบอยนะก็จะช่วยเรื่องระบบประสาท
0: ท่านขออนุญาตถามคุณหมอเลยนะคะในสมมติว่าการกินอย่างเช่นแปะกล้วยอย่างที่บอกอยากจะเสริมบำรุงสมองแต่ถ้าเกิดการกินแปะกล้วยสดๆไปเลยกับการที่ต้องเอามาแปรรูปให้เป็นผงอะไรมันคุณค่ามันจะต่างกันไหม
1: คืออย่างนี้ครับการที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีคือสะดวกนะเนาะมันก็หยิบฉวยจับเข้าปากได้เลยแล้วก็ปริมาณก็แน่นอนเราก็รู้ว่าในหนึ่งเม็ดมีเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับสดๆไม่รู้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนครับ
0: เพราะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมที่หลายๆคนทานกันไปนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดหรือแบบผงก็ตามมันมีโอกาสจะตกค้างในร่างกายได้ไหมคะเพราะว่ามีประเด็นที่ว่าจริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะ
2: ใช่
1: โอเคก็ต้องรู้ก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะยาหรืออาหารเสริมก็ตามเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็คือต้องถูกขับออกใช่ไหมอันนี้เป็นกลไกของร่างกายนะมันก็จะมีขับออกทางอุจจาระขับออกทางไตก็คือออกมาในรูปของปัสสาวะแล้วก็ขับออกทางตับในรูปของน้ำดีเพราะนั้นที่ก็ต้องขึ้นกับว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยมักจะขับออกทางไหนมากกว่ากันถ้านั้นก็ต้องถามกลับไปอีกว่ามีสิทธิ์จะตกค้างได้ไหมก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดีเคลียร์ของเสียออกไม่ได้แต่ถ้าคนที่ตับไตปกตินะครับแล้วก็บริโภคในปริมาณที่ไม่ได้เยอะเกินตามที่กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมทุกชนิดถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะเขียนว่าแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกินจุดๆๆต่อวันเพราะนั้นเขาคำนวณมาแล้วว่าโอเคนะมันที่จำนวนเท่านี้คือปลอดภัยสำหรับร่างกายภายใต้เงื่อนไขว่าตับไตคุณปกติ
2: ถ้าสมมติว่าเราแบบรับประทานบริโภคอาหารเสริมแบบว่าชนิดละอย่างละเม็ดสมมติว่าวิตามินซีวิตามินอีเราอยากเสริมหลายอย่างเนี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าทานทีเดียวเนี่ยมันเป็นหลายเม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลยังไงไหมคะ
1: อย่างงี้ครับก็ต้องตามฉลากครับว่าเขาแนะนำให้แต่ละอย่างอย่างละไม่เกินกี่เม็ดต่อวันแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่มีส่วนประกอบที่ซับซ้อนกัน
0: ไม่ต้องจะได้เกินเลย
1: ค่ะใช่เช่นสมมติอาหารเสริมยี่ห้อกอไก่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเออยู่แล้วเท่านี้ขอไข่อาจจะมี B กับแคลเซียมแต่มี C ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมี C ที่เหมือนกับโอเวอร์แลปกันนิดนึงแล้วก็ต้องเอา C มาบวกกันว่ามันเกินหรือเปล่า
0: โอ้นี่ก็ต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันนะครับที่สำคัญเลยต้องศึกษาว่าร่างกายของคนเราเนี่ยควรที่จะได้รับปริมาณวิตามินต่างๆให้เพียงพอแต่ร่างกายประมาณกี่กรัมอะไรอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: นี่ศึกษาลึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยกับการดูผลิตภัณฑ์ศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อน
1: ใช่ครับเอาเป็นว่าแนะนำคือถ้าเกิดว่าจะมาดูฝอยๆเรารู้สึกลำบากเอาเป็นว่าดูว่าเขาแนะนำว่า1วันไม่ควรเกินเท่าไหร่ง่ายที่สุดนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนไม่เขียนไว้ก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์อื่นที่เขียนไว้เพื่อความสบายใจจะดีกว่าครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้สรุปได้ดีมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาถึงที่ประเด็นต่อไปกันบ้างดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
2: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี้มัน
1: เป็นไปได้แต่เจอไม่บ่อยครับแต่ใช้คำว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญหาโรคตับแต่ว่าไปโหลดมันเรื่อยๆก็มีสิทธิ์เหมือนเรากินแอลกอฮอล์ทุกวันเราก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นโรคตับแข็งได้ใช่ครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกบริโภคให้พอเหมาะ อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับ
2: แล้วคนที่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะสามารถเทคอาหารเสริมได้ไหมคะ
1: ก็ต้องดูว่าเป็นโรคอะไรใช่ไหมว่าเอ้ยบางอย่างเสริมให้โรคเขาหายได้ดีขึ้นก็ยิ่งดีนะฮะแต่บางอย่างกลายเป็นถ่วงลงยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานคุณไปกินอาหารเสริมที่มันมีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆโดยไม่รู้ตัวว่าในนั้นมันมีคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ไม่ได
0: ้พอฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเรื่องโรคของเราก็ต้องสำคัญเหมือนกันคุณมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานหรือเปล่ากินไปปุ๊บมันก็จะไปเสริมโรคอ้วนอีกมันไปเสริมน้ำตาลมันไม่ดูดต้องไปอินซูลินโอ้โหนี่คือเป็นเรื่องของสุขภาพ
1: มันก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับเพราะนั้นก็คือถามว่าคนเป็นโรคประจำตัวกินได้ครับแต่ว่าต้องกินอันที่มันช่วยโรคของเราด้วยไม่ใช่ทำให้โรคของเราแย่ลง
2: ก็
1: คือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่โรคประจำตัวอยู่ว่าตัวนี้ได้ไหมเอาฉลากไปให้คุณหมอดูนะครับว่าช่วยดูนิดนึงคุณหมอจะซื้ออันนี้มาได้ไหมเอาลิสต์มาเลยเนี่ยมีสารอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยหนูสามารถทานได้ไหมกับโรคของหนูถ้าทานได้ก็ไปตามที่คุณหมอว่าได้เลยครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่คือหมอพูดได้เข้าใจละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะเลือกซื้อหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จริงๆก็เอาไปปรึกษาคุณหมอได้เลย

0: จะสบายใจกว่าป้องกันการเป็นโรคต่างๆที่จะตามมาอีกด้วยนะคะก็ทางที่ดีดื่มกินอาหารเสริมให้สุขภาพดีดีกว่ากินให้แย่ลง
1: ใช่ครับ
0: โอเคเอาละค่ะ
1: เพราะว่ามันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารถ่วง
0: อาหารเสริมใช
1: ่ต้องเสริมให้ดีขึ้น
0: นี่แหละค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าทานอาหารเสริมก็ควรที่จะเสริมให้ดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่วงลงนั่นเองช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาไขคดีไปพร้อมกันห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสริมสวยหล่อขอสืบนะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็ยังจะมาไขคดีกันต่อค่ะในเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะและแน่นอนเมื่อเบรกที่แล้วนะคุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการเลือกทานอาหารเสริมกันไปแล้วและวันนี้ค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกยังไงให้ปลอดภัยวันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำบ้างคะในเรื่องของการเลือกอาหารเสริมให้ได้ผล
1: ก็ต้องรู้ว่าต้องการอะไรอย่างที่เราคุยกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้เรื่องผิวเช่นเรื่องการเสริมการสร้างคอลลาเจนวิตามินซีก็จะเป็นตัวที่คิดว่าตรงจุดกว่าการกินคอลลาเจนนะครับหรือถ้าคุณอยากได้เรื่องกระดูกคุณก็ต้องไปวิตามินดีดีด็อกนะกับแคลเซียม
0: มีเรื่องผิวเรื่องกระดูกแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
1: ที่เขามักจะถามก็คือเรื่องระบบประสาทเมื่อกี้เราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเรื่องความจำนะพวกแปะกล้วยพวกวิตามินบีบอยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความจำเรื่องการทำงานระบบประสาทนะหรือถ้าต้องการชะลอวัยก็พวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระ
0: วิตามินอี
1: อย่างวิตามินอีสาหร่ายแดงพวกนี้ก็จะพอช่วยได
2: ้ส่วนใหญ่พวกวิตามินอะไรค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงเราจะเห็นผลลัพธ์จริงๆเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นพวกโฆษณาหรืออะไรนี้เขาบอกว่าภายในไม่กี่วันหรือภายใน1อาทิตย์เห็นผลอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคุณหมอมีความคิดว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลลัพธ์จริง
1: ๆถ้าเอาเรื่องชะลอไว้เนี่ยบอกว่ามันไม่มีจุด
2: เชื่อ
1: มันต้องรอว่าเมื่อไหร่ฉันจะแก่แล้วดูซิว่าเทียบกับคนไม่แก่อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีใครอายุน้อยลง
1: ใช่แต่ว่าอันที่เราพอจะอ้างอิงได้ทางทฤษฎีเช่นการทำให้ผิวขาวเคยได้ยินไหมแบบว่าเฮ้ยผิวขาวภายในกี่วันอะไรแบบเนี้ยนะอย่างเช่นวัน2วัน3วันเนี่ยโอกาสจะเป็นไปได้ยิ่งน้อยมากนะต้องเข้าใจก่อนกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนังใช้เวลาสมมติว่าร่างกายเนี่ยมันจะผลิตเม็ดสีขึ้นมาเนี่ยหรือมันจะเคลียร์เม็ดสีออกไปเนี่ยมันใช้เวลารู้ไหมว่ากว่าจะเคลียร์ออกเท่าไหร่สมมติเราไปตากแดดแล้วมันดำขึ้น
0: ค่ะใช้เวลานาน
1: โดยกระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยมันกว่าเม็ดสีมันจะผลัดออกมันใช้เวลาประมาณหลักแบบสัปดาห์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณรับประทานเข้าไปแล้วอะแล้วคุณจะรู้สึกว่าให้ขาวขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันด้วยซ้ำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดำไปแล้วบางทีมันดีขึ้นเองด้วยตัวมันง่ายๆเลยนะไปตากแดดแล้วดำมาขอวิตามินกินหน่อยคิดว่าได้ไหมไม่ได้มันดำไปแล้วมันมีแต่ต้องใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้ดำๆที่มันสร้างไปแล้วมันแตกตัวหลุดออกไป
0: แล้วมันมีไหมคะอาหารเสริมที่กินเข้าไปแล้วป้องกันแสง UV อะไร
1: มีมีบางคนพูดถึงเรื่องกันแดดแบบกินอันนี้มี
0: ค่ะ
1: มีครับมี
0: แล้วมันป้องกันได้ยังไง
1: มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนกับผิวเราทนแดดได้มากขึ้นมันก็จะเหมือนกับเราทากันแดดแต่เป็นกันแดดแบบกินแต่ถามว่าจะดีเท่ากับการทากันแดดโดยตรงไหมไม่เท่ายังไงกันแดดโดยตรงเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้ว SPF 40 50อะไรก็ว่าไปกันแดดแบบรับประทานเนี่ยถ้าเทียบเป็น SPF แล้วได้ไม่ถึง10
2: ก็น้อยนะ
1: ก็ถือว่าน้อย
2: แต่ว่าถ้าเรารับประทานเรื่อยๆทุกวันติดๆกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันกันแดดของเรามันดีขึ้น
1: มันก็จะช่วยได้ให้ดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ไม่เยอะยังไงเราก็ยังต้องมีวิธีการป้องกันแดดด้วยวิธีอื่นดี
2: ก็เอาทั้งทาและกินไปเลย
1: แล้วแต่สบายใจ
2: แล้วแต่สบายใจ
0: ก็แล้วแต่สไตล์ของคุณ
1: ใช่เพราะว่าเรื่องอาหารเสริมเรื่องการดูแลพวกนี้มันไม่มีอะไรถูกผิดอยู่แล้วถูกไหมขึ้นกับว่าเรากังวลตรงจุดไหนแล้วเรามีวินัยกับมันแค่ไหนครับ
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องกังวลในเรื่องของปริมาณที่เรารับอินเทคเข้าไปด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องการกินเนี่ยมันสำคัญมากหลายๆคนเนี่ยป่วย 80% เนี่ยก็เกิดจากการบริโภคอาหารเข้าไป
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องเลือกดูดีๆไม่ใช่แค่ว่ากินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินอย่างอื่นที่มันไปแบบทำลายระบบร่างกายอีกก็ไม่ช่วยสมมติคุณกินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินแบบปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็มีผลแย
1: ่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเนาะ
0: นะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีดีกว่านะคะเลือกกินของที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะหลายคนที่เขาแบบว่ารณรงค์กันในเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยมันมีข่าวที่บอกว่ามีอาหารเสริมปลอมที่หลอกอย.ออกมาหนูก็เคยโดนคดีนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนู

0: ก็แบบกลัวเลยเวลาจะรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาอะไรเงี้ยบางอย่างก็ต้องเช็คดีๆเช็คออยให้ดีซะก่อน
1: ใช่ครับเว็บไซต์ของออยก็มีลองเข้าไปดูได้ครับว่าเราอาจจะใส่เลขออยเข้าไปเอ้ยมีจริงหรือเปล่าขึ้นจริงหรือเปล่าครับบางคนเสกเลขมั่วๆออกมาที่ฉลาก
0: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆนะสำคัญมากการเลือกของที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านออย
1: ใช่เพราะว่าร่างกายเรามันก็มีชีวิตเดียวนะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเรา
0: ครับได้แล้วค่ะเอาละค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกจากอาหารเสริมแล้วเนี่ยก็ยังเคยมีการดิปวิตามินเกิดขึ้น
2: แบบการรัดเล็กๆ
0: ใช่ฉีดวิตามินซ
1: ีเข้าไป
0: อะไรแบบนี้ค่ะกับประเด็นที่ว่าการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ใน3วัน
1: นี่ไงสมัยอีกแล้ว
0: อะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: ความวัยเป็นเหตุ
0: เคยไหมน้องไมค์เคยฉีดวิตามินไหมคะ
2: จะพลาดหรอพี่สารา
1: เอ้ยเรารู้สึกยังไง
2: มันเหมือนมันเอาความสบายใจหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยแบบมีเวลามานั่งทานผลไม้หรืออะไรแบบเยอะๆในปริมาณที่มากขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าฉีดแล้วก็
0: เร่งรับได้หรือเปล่า
2: พอวันต่อมา 2-3 วันแล้วก็รู้สึกผ่องใสมาจากภายในเนาะอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเป็นความเชื่อทางจิตหรือ
2: เปล่าใช่
1: ถ้าพูดตามหลักการแพทย์ยังไม่มีงานวิจัยพูดถึงนะว่าภายใน3วันได้อย่างนี้จริงๆยังไม่มีแล้วอย่างสมมติวิตามินซีอย่างเงี้ยแบบฉีดหรือแบบรับประทานเนี่ยมันก็คือออกฤทธิ์เร็วช้าต่างกันไม่ได้มากนะถ้าอยากจะประหยัดสตังก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ในขณะเดียวกันเรื่องฉีดเราอาจจะรู้สึกอย่างที่ว่าจริงๆก็ได้รู้สึกสบายใจขึ้น
0: มันเข้าเส้น
2: ความสบายใจ
0: เราเข้าเร็วอะไร
2: มันเข้าเร็วอะไร
1: เวลาเราสบายใจแล้วเราส่องกระจกเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเราสวยขึ้น
0: ใช่
1: ครับ
0: มันมีส่วนนะคะการฉีดวิตามินกับการถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างทานอาหารเสริมกับการฉีดวิตามินที่เข้า
1: ผมคิดว่ามันแค่ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่อาจจะอย่างที่บอกอะได้เรื่องความสบายใจเมื่อเราสบายใจเราส่องกระจกเราดูดี
2: ค่ะแต่พวกวิตามินอะไรที่เราฉีดเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวขาวจริงไหมคะแล้วมันต่างจากแบบสมัยก่อนที่เขาฮิตกูต้าอะไรเงี้ยมันยังไงคะ
1: พูดถึงกลูต้าเนี่ยไหนก็ขอพูดนิดนึงแล้วก็ดีนะครับกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวหนึ่งที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
2: นะ
1: รู้ไหมทำไม
0: คะ
1: เอาอย่างนี้มันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ากลูต้าช่วยให้ขาวขึ้นได้ไม่ได้เยอะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยกลูต้าเนี่ยมันไปรบกวนกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวของฝรั่งเราเคยเห็นฝรั่งไหมฝรั่งที่เป็นแบบคนผิวคนผมทองอ่ะแล้วก็ผิวแบบขาวๆหน่อยแล้วก็เบิร์นง่ายๆอ่ะคนพวกนั้นน่ะคือเม็ดสีที่คุณภาพไม่ดีคนพวกนั้นเนี่ยเขามีสารกลุ่มกลูต้าเป็นอนุพันธ์ของกลูต้าอยู่แล้วในร่างกายทำให้เม็ดสีเขาเลยออกมาเป็นคุณภาพแบบนั้นนั่นหมายความว่าการได้กลูต้าไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เรากำลังจะไปเรียนแบบผิวฝรั่งผลคือคุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้นผมเลยว่ามันเป็นที่มาว่าตอนนี้ความนิยมมันอาจจะเริ่มลดลงเพราะคนเริ่มกังวลตรงนี้มากขึ้น
0: จริงๆวันนี้นะคะพอได้ฟังแบบนี้หลายๆคนก็คิดว่าที่ทานอาหารเสริมไปประเด็นหลักเลยคืออยากขาวแต่จริงๆแล้วผิวน้ำตาลผิวเข้มผิวคล้ำก็ใช่ว่าจะไม่สวยใช่ไหมคะคุณหมอ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผิวที่ดูสวยที่สุดคือผิวที่มีสุขภาพที่ดีหมายถึงว่าคุณต้องไม่มีผื่นไม่มีสิวไม่มีอะไรที่มันดูรบกวนอ่ะคือถ้าคุณเป็นสีเดียวกันแต่มันดูเนียนอ่ะคือดำเนียนอ่ะผมว่าดูดีอะไรก็ได้ที่ดูเนียนไม่มีโรคไม่มีความขรุขระอันนั้นน่ะคือดูสวย
0: คุณหมอพูดมาอย่างนี้แล้วรู้ส
1: ึ
0: กดีค่ะดีมากเลยจริงๆเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่แบบเกิดมาแล้วผิวคล้ำอ่ะแล้วพอเขาไปเห็นตามโฆษณาเห็น
2: มันเป็นเหมือนค่านิยมอ่ะเนาะพี่ซาร่าที่เขาแบบต้องขาวถึงจะสวยอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้ก็โชคดีนะที่คนก็เริ่มกลับมาแบบเป็นแบบของตัวเองอ่ะสวยผิวไหนก็สวยได้เพราะถ้าเป็นสมัยก่อนคือต้องขาวเท่านั้นเลยดูยากเหมือนกันนะ
1: คือการมองเรื่องสีแต่จริงๆคุณต้องมองเรื่องคุณภาพของผิวซะมากกว่าสีเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบย่อยๆเท่านั้นเองกับตรงกันข้ามนะผมว่าคนผิวเข้มถ่ายรูปขึ้นกว่าด้วยซ้ำ
0: ใช่
1: ไหมคร
2: ับ คม
0: ๆโอ้ยชอบมากค่ะที่คุณหมอบอกเรื่องสีไม่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของผิวมากกว่า
2: ค่ะ
0: โอ้เป็นไงคะน้องไมล์วันนี
2: ้โหความรู้แน่นๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ที่ผ่านมาก็คืออัดไปเยอะเหมือนกันนะวิตามินสรุปว่าเราก็ได้ตามที่คุณหมอบอกนะคะก็ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะจะดีกว่า
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้สวยหล่อขอสืบนะคะพาทุกคนมาสืบกันถึงช่วงนี้ในเรื่องของอาหารเสริมและค่านิยมของในเรื่องผิวเลยแล้วกันวันนี้ก็อยากให้นะคะแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวพรรณของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจในสีผิวของตัวเอง

0: มอมีวิธีอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขาอย่างไรบ้างคะ
1: ครับแนะนำเลยว่าต้องดูว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับและต้องแก้ให้ถูกจุดด้วยน
0: ะ
1: เช่นเราต้องการขาวใสทุกคนต้องการขาวใสแต่ถ้าคุณยังมีสิวเยอะอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางขาวใสเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปฉีดวิตามินหรือว่าจะไปบริโภควิตามินอะไรเพื่อให้ขาวใสผมว่าเอาเวลาไปรักษาสิวดีกว่าจริงไหมครับอันนี้ข้อที่1แก้ให้ถูกจุดว่าอะไรทำให้คุณดูไม่ใสอันที่2เรื่องสีผิวเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสีไหนก็ได้แต่ขอให้คุณภาพของผิวมันดีนะก็จะทำให้คุณดูเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในนะแล้วอันสุดท้ายก็คือถ้าคุณจะเลือกบริโภคอาหารเสริมใดๆก็ตามบริโภคได้แต่พอเหมาะพอควรนะครับอ่านฉลากดีๆว่าเขาแนะนำว่าวันหนึ่งไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับมากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได
0: ้สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณหมอน้องไมค์คะมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
2: ก็เวลาเราจะเลือกซื้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็อย่าเพิ่งดูแค่มาร์เก็ตติ้งเนาะด้วยเราก็เป็นอินฟูด้วยเวลาจะรับงานอะไรเราก็ค่อนข้างต้องเช็คดีๆเหมือนกันแล้วก็ดูส่วนประกอบดีๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าไปเช็คออย.เพราะว่าเผื่อไปเจอแบบแปะเลขมั่วๆเราก็ไม่อยากมีคดีติดได้นั่นแหละก็เลือกซื้อดีๆถ้าไม่รู้อะไรเงี้ยก็ไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นคดีที่เราขายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะทานอาหารให้ที่มีประโยชน์นะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็สามารถช่วยให้คุณสวยออกมาจากภายในสู่ภายนอกได้อะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญในวันนี้นะคะที่มาขายคดีกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกับน้องไมค์ธนพรรัตนสัตย์ศรีวิมลขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปไขคดีความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอซื้อ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรอะคะ

0: ผู้ชมลองสังเกตไทม์โค้ดที่อยู่ตรงขอบจอข้างล่างนี้นะคะไทม์โค้ดเป็นเครื่องมือบอกเวลาในวิดีโอโดยจะบอกข้อมูลเป็นหลักชั่วโมงนาทีวินาทีและเสี้ยววินาทีโดยที่ตัวเลขนี้จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าดูหลักสุดท้ายนะคะที่เป็นหลักเสี้ยววินาทีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขวิ่งไปเร็วมากพอเราเห็นเวลาวิ่งไปเร็วเป็นรูปธรรมแบบนี้อบันก็เลยนึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสื่อมสภาพของสมองค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเราจำไม่ได้ว่าบ้านเราอยู่ตรงไหนจำที่อยู่ไม่ได้จำชื่อตัวเราไม่ได้จำหน้าคนที่เรารักหรือรู้จักไม่ได้แล้วเราจะอยู่อย่างไรคะชนวนของปัญหาโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ไหนมีวิธีการป้องกันไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยอย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเป็นญาติของเราที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างเราจะเข้าใจเขาได้ดีขึ้นอย่างไรอบันวันนี้มีคำตอบค่ะเราจะไปคุยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคะวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำในผู้สูงอายุนี้เกิดจากอะไรอะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากโรคสมองเสื่อมนะคะก็คือจะมีผลต่อเรื่องของความจำความคิดเชิงเหตุผลหลายๆเรื่องแล้วก็ส่งผลถึงเรื่องของความจำได้นะคะ
0: ทำไมถึงเกิดขึ้นในผู้สูงอายุอะคะ
1: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมของร่างกายนะคะโดยเฉพาะสมองจะมีการเสื่อมลงพวกเซลล์ต่างๆเหมือนกับจะมีการตายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยฝ่อลงได้ก็จะทำให้เกิดโรคโดยรวมที่โรคสมองเสื่อมนะคะ
0: เรามีวิธีที่จะสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็คือจะมีเรื่องของอาการหลักๆ6ด้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของความจำแล้วก็2ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจ3ก็คือเป็นเรื่องของความคิดการบริหารจัดการเชิงเหตุผลนะคะแล้วก็4ก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพเชิงมิตินะคะบางคนอาจจะแปลภาพไม่ได้คล้ายๆว่ามือประสานกับการมองเห็นไม่ได้นะคะ
0: หมายความว่าถ้าคนที่มีอาการในข้อนี้ค่ะก็คือเห็นแก้วอย่างเนี้ยแล้วอยากจะไปหยิบแก้วแต่กะหยิบหูแก้วไม่ถูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: กะระยะไม่ได้หรือว่ามองภาพเชิงมิติได้ยากเห็นภาพ3มิติอย่างเช่นเป็นภาพลูกบาศก์หรือว่า3มิติเนี่ยเขาจะมองภาพเป็นเชิง2มิตินะคะ
0: แล้วต่อไปล่ะคะข้อ5
1: ก็จะเป็นเรื่องของเป็นภาษาการใช้ภาษาค่ะจะหาคำได้ยากคิดคำที่เป็นคำศัพท์ได้ยากนะคะแล้วทำให้มีประเด็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะ6ก็คือการรับรู้ทางสังคมนะคะการรับรู้ทางสังคมเนี่ยค่ะก็คือจะเริ่มจากการเข้าใจคนอื่นในเชิงเหมือนเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นหรือว่าฝ่ายหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมีความรู้สึกอะไรนะคะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการเข้าใจอารมณ์แล้วก็จะมีการเข้าใจบริบทของสังคมอย่างเช่นคนในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวยังไงจะไปเข้างานพิธีกรรมอย่างเช่นงานศพจะต้องแต่งตัวชุดไหนมันจะคล้ายๆว่าเป็นความสามารถที่มองภาพของบริบทโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ในสังคม
0: คุณหมอบอกมันมีทั้งหมด6อาการใช่ไหมคะแสดงว่าการสูญเสียความทรงจำเนี่ยเป็นแค่1ใน6เอง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในโรคสมองเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นโรคย่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองนะคะที่อาจจะมีการตีบหรือแตกของเส้นเลือดสมองแล้วทำให้เกิดอาการของสมองเสื่อมไปนะคะ
0: อาการที่ว่านี้คือมีกี่ระดับอะคะคุณหมอ
1: ถ้าเอาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นต้นแบบของโรคสมองเสื่อมก่อนละกันนะคะเพราะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีคร่าวๆสัก3ระดับก็จะมีระยะต้นระยะกลางแล้วก็ระยะท้ายนะคะเขาก็จะดูว่าถ้าระยะต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มสูญเสียการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นการทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นอุปกรณ์ที่เคยทำได้เช่นเปิดโทรทัศน์ใช้โทรศัพท์หรือว่าไปไหนมาไหนขึ้น

0: ถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หรือขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลืมทักษะนั้นไป
0: ค่ะคือบางทีถ้าทักษะซ้ำๆเนี่ยยังได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะทำได้ไม่เท่าเดิมหรือว่ายิ่งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เรียนรู้ใหม่ก็ชัดอย่างสมมติว่าเปลี่ยนมือถือใหม่อันนี้ค่ะ อาจจะเรียนรู้ได้ยากละนะคะขั้นถัดมาก็อาจจะเริ่มเสียความจำที่ชัดขึ้นนะคะการดูแลตัวเองอาจจะน้อยลงอย่างเช่นอาบน้ำไม่สะอาดบางทีลืมถูสบู่หรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันและถัดมาก็จะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้เองเลยในระยะท้ายก็คือญาติต้องช่วยดูแลให้เขาอาจจะลืมแม้แต่การกินอาหารการเดินการไปไหนมาไหนก้าวเท้าไม่ได้หรือว่าไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระยะท้ายของโรคที่อาจจะอยู่ในภาวะติดเตียง
1: ทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาสมองของเราทำหน้าที่ควบคุมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดใช่ไหมคะไม
0: ่
1: ว่าเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการเดินต
0: ่
1: างๆนานาอย่างนี้ในการที่จะเข้าใจอาการต่างๆก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปกติแล้วเนี่ยสมองของเรามีหน้าที่ในส่วนไหนอย่างไรพอเข้าใจเสร็จเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นผลกระทบหากสมองมีอาการเสื่อมเกิดขึ้นมันจะไปกระทบฟังก์ชันของร่างกายเราตรงไหนบ้าง
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้พอดีก็เลยพูดถึงระดับความรุนแรงที่เชื่อมโยงกับทักษะการใช้ชีวิตนะคะแต่ถ้าอย่างเช่นเรื่องของความจำเนี่ยค่ะถ้าเป็นระดับต้นก็อาจจะสูญเสียความจำเบื้องต้นนิดๆหน่อยๆอย่างเช่นวางของแล้วลืมแล้วก็มีการพูดซ้ำถามซ้ำอะไรพวกนี้ค่ะระยะเบื้องต้นแต่ถ้าเป็นระยะกลางๆก็อาจจะเริ่มมีลักษณะที่ว่าลืมอะไรที่สำคัญทำให้เกิดผลเสียแล้วก็อาจจะไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงประมาณสัก 4-5 วันบางคนก็ลืมหมดเลยนะคะบางทีบางคนไปเที่ยวก็ลืมไม่สามารถจำได้แล้วก็ถ้าความจำที่เสื่อมลงมากๆก็คือจำถอยลงไปบางทีจำญาติไม่ได้หรือจำคนใกล้ชิดไม่ได้นะคะ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องยากสำหรับญาติหรือว่าคนใกล้ตัวเหมือนกันนะ
0: คะ
1: เพราะว่ามาถึงจุดนึงเนี่ยเขาสูญเสียเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้สูงอายุคนนั้นเช่นอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นคุณตาเป็นคุณยายที่จำเขาไม่ได้แล้วทีนี้อภันก็เลยสงสัยค่ะว่าอย่างเนี้ยในกรณีแบบนี้เนี่ยมีข้อแนะนำหรือคำแนะนำสำหรับญาติอย่างไรได้บ้างคะเขาอาจจะมีแบบปัญหาในการใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราด้วยตรงนี้เนี่ยมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ
0: คือบางคนคิดว่าคนไข้เนี่ยแกล้งทำก็มีนะคะเราคิดว่าเหมือนเขาอยู่ๆเขาสูญเสียความสามารถไปเขาอาจจะอยากให้มาใส่ใจมากขึ้นแต่จริงแล้วมันเป็นการอาการทางสมองถ้าเขาเริ่มเข้าใจว่าเป็นเรื่องของความปกติทางสมองที่คนไข้ก็ไม่อยากให้เกิดนะคะก็จะได้เหมือนรู้แนวทางในการดูแลเห็นธรรมชาติของคนไข้ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นใจที่จะช่วยเหลือเขา
1: ค่ะ
0: นะคะรวมทั้งถึงกับเข้าใจในประเด็นอย่างเช่นถ้ามีปัญหาพฤติกรรมบางทีก็อาจจะมีความหลงผิดที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าญาติไปขโมยของหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะเข้าใจว่าเป็นอาการของโรคแล้วก็ไม่ได้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองบางทีมันจะมีความรู้สึกได้อย่างเช่นความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่พอใจนะคะก็รับรู้ความรู้สึกตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยได้โดยความเข้าใจแล้วก็มีความเมตตา
1: การที่เข้าใจคือต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นเรื่องของความเมตตาต่อกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นโรคสมองเสื่อม
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราจะช่วยเหลือประคับประคองเขาต่อไปอย่างไรอะคะ
0: ก็คือการที่เหมือนกับคอยสนับสนุนทางด้านจิตใจคืออาจจะเปลี่ยนอาการทางสมองไม่ได้นะคะอย่างคนไข้ก็อาจจะยังมีภาวะหลงลืมได้แต่ว่าเราสามารถยังให้ความรักกับคนไข้ในฐานะที่เป็นบุพการีผู้มีพระคุณบอกรักหรือว่าสัมผัสอย่างอบอุ่นนะคะท่านก็จะเข้าใจว่ายังมีคนดูแลและห่วงใยเขาเสมอนะคะ
1: นอกเหนือจากตัวผู้สูงอายุที่จะรู้สึกได้แล้วเนี่ยก็คือตัวเราเองด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยกับการที่เราคอยดูแลแล้วก็อ่อนโยนนุ่มนวลก
0: ับ
1: ผู้สูงอายุที่เป็นที่รักของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะก็หมอมีคลิปเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะของคุณเคลลี่กุนเนสันนะคะที่ดูแลคุณแม่ของเขานะคะแล้วก็มีวิธีการสื่อสารการดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เห็นอาการของคุณแม่ด้วยนะคะ
2: Do you know your mama? Uh
3: huh.
2: You do.
3: Uh-huh.
2: A while ago you said you didn't know you're my mama.
3: Well, you act like my mama.
2: Act like your mama?
3: Mm-hmm.
2: No, I'm saying you're my mama.
3: I'm your mama?
2: Yeah.
3: All right, I'll be your mama.
2: Now, do you think that I would lay here with just anybody?
3: No. I think you want to have to love them if they want to.
2: Yeah, you do have to love them to lay down with them like this.
3: Yeah.
2: And I love you, Mama.
3: I love you.
2: But

0: Who I am, though.
1: Who?
0: Kelly.
1: Yes, Mama.
0: Yes, I am Kelly.
1: Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly?
0: Yes, you did.
1: Well, I love you, Kelly.
0: I love you, Mama. I thought you, a while ago, you didn't know who I was. And what are you thinking about right now?
1: Well, I'm loving you.
0: I'm loving you too, Mama.
1: Oh, well, we're both doing the same thing, aren't
0: yeah,
1: we?
0: Yeah, we are.
1: Oh, isn't it wonderful?
0: Yes, it is.
2: ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะของคนที่บางทีเขาก็สูญเสียความจำไปนะคะ
3: คลิปเมื่อกี้นี้คือให้ความหวังมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรามีญาติที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเราสึกว่าเขาจำอะไรเราไม่ได้แล้วตอนนี้มันเหมือนกับไปอยู่กับคนแปลกหน้าแต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยค่ะคือมันก็จะมีช่วงที่บางทีเขาอาจจะกลับมาได
2: ้
3: ถึงแม้มันเป็นช่วงเวลาสั้นมันทำให้เรารู้ว่าตลอดเวลาที่เราแสดงออกถึงให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดเป็นการสัมผัสเป็นความรู้สึกดีๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกอยู่และเขารับรู้ได้
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องที่ให้ความหวังและก็อบอุ่นมากเลยค่ะ
2: ค่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่สัมผัสความรักได้เสมอนะคะเขาก็ยังจำความรู้สึกดีๆได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถกระตุ้นเขาได้เสมอนะคะนี่ก็เป็นภาพของการดูแลแล้วก็ได้เห็นอาการของผู้ป่วยที่บางทีก็จะมีความจำที่มาแล้วก็ไปนะที่เขาก็จะเหมือนจะจำได้แต่บางทีก็อาจจะหลุดไปแค่จะบอกว่าเหมือนเขาอยู่อีกโลกนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาพยานเข้าใจและสามารถรอคอยได้นะคะแล้วก็ดูแลเขาด้วยความรักเสมอก็จะช่วยให้เขามีความมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้จะเจ็บป่วยนะคะ
3: คุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วคุณหมอคะทีนี้อบันพอฟังคุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าตอนนี้อบันเริ่มมีอาการสมองเสื่อมแล้วอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือมันมีวิธีการเช็คได้ไหมคะว่าตอนนี้สมองอบันเป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ก็จะมีแบบทดสอบง่ายๆนะคะแต่จะประเมินตัวเองนะคะอย่างเช่นอาการเรื่องของความจำนะคะให้คุณอบันลองจำของ3อย่าง
3: ค่ะ
2: นะคะเดี๋ยวหมอจะพูดเสร็จแล้วก็คุณอบันทวนตามแล้วเดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึง
3: ค่ะ
2: นะคะก็มีคำว่าแก้วน้ำวิทยุรถยนต์ไหนลองทวนสิคะ
3: ปากกาดินสอไม่ใช่เอามัวแต่เล่นเลยลืมของจริงเลยมีวิทยุรถยนต์แก้วน้ำ
2: ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะกลับมาถามอีกทีนึงนะ
3: คะ
2: ก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบความจำต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความใส่ใจก็จะมีแบบทดสอบให้ลองถามว่าคุณอบันพอคิดเลขในใจได้นะคะ
3: ค่ะ
2: แต่หมอจะให้ลองคิดเลขในใจนะคะ
3: ค่ะแต่ตอนนี้อบันกังวลกับ3อย่างนั้นแล้วก็มุกตัวเองที่ใส่ปากกาไปเมื่อกี้ตอนนี้เลยปะปนไปหมดเลย
2: ค่ะอันนี้เดี๋ยวกลับมาอยู่ตรงนี้กันเนาะจะได้ลองทดสอบนี่ความใส่ใจนะคะ
3: ค่ะใส่ใจ
2: ก็คืออยากให้ลองลบเลขนะคะ
3: ค่ะ
2: ไหนลองลบ100ลบ8ได้เท่าไหร่คะ
3: 92ค่ะ
2: ตอบไปเรื่อยๆเอาผลลัพธ์เนี่ยมาลบ8
3: 92ลบ8ล่ะค่ะ
2: ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ้าง
3: ถ้าเกิดตอบผิดนี่คือโชว์ความฉลาดออกรายการเลยใช่ไหมคะ92ลบ8ก็คือเป็น80บวก2ก็คือเอ้ยเดี๋ยวดิเป็น84ค
2: ่
3: ะ
2: ให้ลองคิดในใจนะ
3: คะแล้วบอกถ้าคิดในใจก็อาจจะไม่มีใครรู้ว่าเราผิดใช่ไหมคะโอเคค่ะ
2: คิดในใจแล้วบอกแต่คำตอบหมอ
3: เนาะ76ค่ะ
2: โอเคค่ะตอบไปเลยค่ะตอบไป
3: อ๋อที่มองหน้าหมอนี่คือบวกเลขอยู่ขอโทษทีค่ะค่ะ72นะคะไอ้เมื่อกี้บอก70อะไรนะคะ76ใช่ไหม
2: คะ
3: 76 68 60 52 44 30 6 28 20 12 4
2: โอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ของ3อย่างมีอะไรบ้างนะคะ
3: อ๋อเป็นยังไม่จบใช่ไหมคะด่านนี้ค่ะแก้วน้ำรถยนต์วิทยุค่ะ
2: โอเคดีมากค่ะอันนี้ก็แสดงว่าเรื่องของความจำก็ได้เป็นปกตินะคะ
3: ค่ะขอบพระคุณ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะจะใช้พลังงานเซลล์สมองไปเยอะเกินนะคะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบยังไงก็คือดูเรื่องของความใส่ใจกับเรื่องของความจำนะคะ
3: บ้านหนูบ้างค่ะ
2: ค่ะ
3: 85 คูณ 98 ยกกำลัง 3

0: านเท่าไหร่คะคุณหมออันนี้เราคุณหมอฟัง
1: หัวอันนี้เป็นตอบทางด้านการคำนวณ
2: แสดงว่าสมองของอาบันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่ายังสามารถเล่นกับคุณหมอได้นะคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบทดสอบ
2: อ๋อแบบนี้นี่เองแสดงว่าคุณหมอก็ใช้แบบทดสอบนี้กับคนที่เขามาหาคุณหมอด้วยใช่ไหมคะว่าแบบไม่แน่ใจว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าคุณหมอก็จะใช้โจทย์แบบนี้
1: ใช่ค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกที่ต่างไปหรือว่าการลบที่ต่างไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต
2: ่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาบวกลบเลขไม่เก่งตั้งแต่ต้นนี่คุณหมอจะเปลี่ยนโจทย์ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์อย่างเช่นอาจจะเป็นเลขจดง่ายขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นคล้ายๆให้สะกดคำย้อนกลับ
2: นะคะแต่จะไม่ใช่แบบเรื่องที่ง่ายไปเลยจะมีความท้าทายที่ต้องใช้สมองนิดนึงอย่างเช่นถ้าเกิดสะกดคำก็จะต้องย้อนหลังกลับด้วย
1: ใช่ค่ะเพื่อจะดูหรือว่าจะเป็นย้อนวันย้อนเดือนก็ได้นะคะก็คือเหมือนลองดูว่าเขายังมีเทคนิคสมาธิที่จะนึกอย่างต่อเนื่องได้ไหมนะคะ
2: คนที่เป็นนะคะที่สุดท้ายคุณหมอดูว่าโอ้อย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเขาจะตอบไม่ได้เขาจะจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนไหนอะคะตั้งแต่3อย่างนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการบวกเลขหรือว่ามาขั้นสุดท้ายที่แบบตอบจำไม่ได้ว่า3อย่างแรกนั้นคืออะไร
1: คือส่วนใหญ่ที่จะอาการเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นถ้าหมอว่าจะเช็คก่อนว่าความใส่ใจเขาดีไหมถ้าความใส่ใจได้ส่วนใหญ่3คำไล่ทวนปุ๊บจะได้แต่ว่าถ้าทิ้งเวลาไปสักประมาณ5นาทีอะค่ะเขาจะเริ่มจำไม่ได้ อันนี้ก็คืออาจจะเริ่มมีอาการนำแล้วจะดูตัวเลขว่าเขาจำได้กี่ข้อสมมติว่าถ้าทำได้สัก0หรือ1ข้อเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีข้อสงสัยว่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ไหมอาจจะทำเทสที่ละเอียดขึ้นดูความสามารถของสมองหลายๆด้านมากขึ้นซึ่งอาจจะมาสามารถมีการตรวจประเมินที่โรงพยาบาลได้นะคะ
2: แก้วรดน้ำวิทยุค่ะมีความกังวลมากเลยอ๋อค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะ
2: โอเคค่ะก็คือสรุปได้ว่าตอนนี้อาบันยังปกติอยู
1: ่
2: ทีนี้อาบันก็เลยจะถามค่ะว่าแล้วในคนที่สมองยังปกติอยู่เนี่ยมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะสามารถทำให้สมองของเราเนี่ยคงสุขภาพดีได้นานที่สุดอะค่ะ
1: ก็หมอจะมีคำแนะนำอยู่3ด้านนะคะให้ออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังสมอง
2: กำลังกายนี่พอเข้าใจนะคะก็คือก็ออกกำลังกายอาจจะเป็นเรื่องของ strengthening เล่นเวท
1: คือการให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะคะ
2: คีย์เวิร์ดคือต้องการให้เลือดไปเลี้ยงสมองของเราได้ดีข
1: ึ้
2: น
1: ใช่ค่ะเพราะเวลาออกกำลังกายเนี่ยหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้แล้วก็จะทำให้เลือดเลี้ยงสมองได้มากขึ้นนะคะ
2: แล้วกำลังใจล่ะคะคุณหมอ
1: กำลังใจก็คือเรื่องของการดูแลความเครียดแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนื่องจากเขาพบว่าอารมณ์ซึมเศร้าหรือภาวะเครียดเนี่ยอาจจะมีผลไปทำลายเซลล์สมองทำให้เซลล์สมองเนี่ยมีการตายได้แล้วก็อาจจะทำให้สมองบางส่วนมีการฝ่อลงจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแลจิตใจให้มีความสุขสงบเหมือนไม่ได้ต้องมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะช่วยทำให้ภาวะที่จะไปเพิ่มความเสื่อมเนี่ยน้อยลงนะคะ
2: ก็คือกำลังกายกำลังใจและอีกด้านหนึ่งคืออะไรนะคะ
1: กำลังสมองกำลังสมองก็คือมีการดูแลในเรื่องของการฝึกความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการฝึกสตินะคะที่จะคอยรู้สึกตัวว่าขณะนี้กำลังทำอะไรคอยรู้ตัวเหมือนกับตามสติเองได้ว่าตอนนี้กำลังหยิบกำลังจับอะไรกำลังพูดอะไรมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอันนี้ก็คือเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการฝึกจำอย่างเช่นบางทีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเราก็อาจจะนึกทวนอย่างถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะไปทำธุรกรรมอะไรบ้างของสำคัญเก็บที่ไหนเราจะต้องมีการบันทึกแล้วก็มีการทบทวนเพื่อให้ยังจำสิ่งสำคัญนั้นได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคิดการตัดสินใจก็คือการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะค่อยๆ คิดว่าทางเลือกของการที่เราจะแก้ปัญหาสักอย่างคืออะไรอย่างสมมติเราอยากมีไปลงทุนนะคะแล้วอยากได้กำไรเพิ่มสัก 20% อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีทางเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกหาวิธีที่เหมาะสมแล้วก็นำไปใช้ได้มาประเมินว่าทางที่เลือกดีหรือไม่ดีนี่ก็ฝึกเรื่องของกระบวนการความคิดแต่งานที่ทำถ้าเป็นงานที่มีความซับซ้อนต้องคิดตัดสินใจอันนี้ก็จะได้ฝึกสมองตัวนี้ได้อัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็พบว่างานที่ทำก็มีผลฝึกสมองไปในตัวด้วยนะคะ
2: สมมติจะเป็นงานพวกสายวิเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะที่อาจจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าการประเมินผลอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าที่สำคัญก็คือต้องมีบาลานซ์ด้วย
2: ค
1: ือบางคนคิดวิเคราะห์แต่ว่าก็กลายเป็นว่าความจำไม่ได้ถูกกระตุ้นเพราะมัวแต่คิดบางคนก็อาจจะคิดวิเคราะห์จนแบบลืมตั้งหลักตั้งสติความใส่ใจก็จะน้อยลงเพราะมัวแต่คิดวิเคราะห์ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับบาลานซ์ทั้ง3ส่วนนี
2: ้ค่ะ อ๋อก็คือต้องมีเรื่องของการใส่ใจด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ใส่ใจที่คุณหมอนิยามคือยังไงนะคะ
1: อย่างเช่นการที่ถ้าสมมติเป็นช่วงงานที่เราต้องคิดวิเคราะห์ต้องใช้สมองในรูปแบบของการคิดเชิงเหตุผลอันนี้เราก็ใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบนั้นตลอดอย่างพอมีช่วงพักปุ๊บก็อาจจะเริ่มกลับมารู้ตัวละอยู่กับการเคลื่อนไหวมีพัฒนาความใส่ใจต่อแต่เวลาที่นึกเรื่องสำคัญก็อาจค่อยๆทบทวนมีความจำด้วยนะคะคือปรับบาลานซ์ของการกระตุ้นสมองแต่ละด้านให้สมดุลบางคนจะมักจะขาดเรื่องความใส่ใจเพราะบางทีไปมัวแต่แบบโอ้เดี๋ยวจะต้องจัดการเรื่องงานทำนู่นทำนี่แล้วทำให้เกิดความเครียดได้ไม่รู้ตัวแต่ถ้ามีความใส่ใจก็จะเหมือนมีสติที่จะรู้ว่าโอ้ตอนนี้เริ่มคิดเยอะไปแล้วเริ่มแบบเครียดแล้วใส่ใจตัวเองด้วย
2: เท่าท
1: ัน ใช่ใช่ค่ะ
2: มีสติอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรที่กำลังรบกวนจิตใจแล้วก็เหมือนกลับมารู้ตัวกับสิ่งที่ตรงหน้าจะอยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้ไปออกกำลังกายแล้วรู้สึกกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกความใส่ใจที่ดีนะคะ
2: แสดงว่าสมองของเราเนี่ยจะแข็งแรงถ้าเกิดว่าเราใช้มันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้ครบทุกด้านโดยที่ไม่ให้ตึงเครียดเกินไปเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ากำลังใจก็สำคัญ
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้าใช้สมองหนักมากวิเคราะห์หนักมากออกกำลังกายหนักมากแต่เครียดไม่ได้พักผ่อนสุดท้ายมันก็จะเป็นผลร้ายต่อสมองของเราอยู่ดี
1: ใช่ค่ะเพราะการนอนหลับก็สำคัญถือว่าเป็นการดูแลสมองแบบนึงด้วย
2: อาไปเคยได้ยินมาว่าการนอนหลับสำคัญตรงที่ว่ามันช่วยรีเซ็ตสมองเราตอนที่เราหลับอะค่ะจริงไหมคะ
1: ค่ะคือมันจะมีกระบวนการที่เหมือนสมองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆเป็นความจำจากกระบวนการของการนอนเนี่ยค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นอนก็จะไม่มีกระบวนการตรงนี้
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของความสมดุล ในเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือเรื่องของการใช้ชีวิต ที่คุณหมอกำลังบอกก็คือว่าเราไม่ควรจะทำอะไรอย่างง่ายๆเกินไปด้วยใช่ไหมคะ อย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่าเราควรที่จะแบบว่าหาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ตรวจเช็คหรือว่าฝึกตัวเองว่าวางของตรงไหนกำลังทำอะไรพูดง่ายก็คือเหมือนกับไม่ทุกอย่างมันง่ายเกินไปมีคนทำทุกอย่างให้หมดเลยเราไม่ได้ใช้สมองเราไม่ได้วางแผนเราไม่ได้หาข้อมูลเราไม่ได้ฝึกการตัดสินใจอย่างนี้สมองของเราก็จะไม่ได้ใช้งานส่วนเหล่านั้นแล้วก็จะอ่อนแอลง
1: ใช่ค่ะจริงๆอย่างถ้าผู้สูงอายุได้ที่เกษียณแล้วดีลูกหลานก็เป็นห่วงบอกว่าโอ้ไม่ต้องทำอะไรแต่จริงๆท่านอาจจะเลยไม่ได้ฝึกสมองต่อแต่จริงถ้าท่านยังมีการตัดสินใจเรื่องง่ายๆไม่ถึงกับต้องยากนะคะแล้วก็ให้ท่านได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ก็จะให้ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขป้องกันไปเนาะไม่ได้ว่ามองว่าพอเกษียณแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่จริงแล้วยังมีงานทางด้านจิตใจหรืองานด้านร่างกายให้ทำอยู่ด้วยเสมอนะคะ
2: มึงเจอประเด็นนี้บ่อยมากเลยค่ะสังคมไทยจะบอกว่าเราจะต้องเป็นลูกหลานที่กตัญญูเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าครอบครัวหรือพ่อแม่ของเราเนี่ยเกษียณแล้วแล้วควรจะให้ท่านหยุดได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแล
1: ้
2: วแบบแม้กระทั่งจะยกของก็ช่วยยกให้หมดเลยหรือจะเดินก็คือให้สะดวกสบายที่สุดกลายเป็นว่าทั้งเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของการใช้สมองเนี่ยก็ลดในเรื่องของการฝึกทักษะหรือว่าการใช้ความสามารถของสมองน้อยลงไป
1: ใช่ค่ะ
2: อาจจะนำไปสู่เรื่องของสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ที่กระตุ้นท่านอย่างเหมาะสมนะคะก็ไม่ได้ให้ท่าน
2: เหมาะสมด้วยนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะไม่ได้ใจท่านไปได้ไหมอย่างบางท่านอยากพักก็ให้ท่านพักประมาณนึงแล้วก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรที่ได้คิดได้แก้ปัญหาร่วมกันก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เลย
2: รวมถึงการเคลื่อนไหวให้เลือดสูบฉีดด้วย
1: ใช่ค่ะก็คือที่อธิบายไปในสมองความสามารถสมองทั้ง6ด้านนะคะจริงอยากจะเน้นอีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากเดิมคือบางท่านที่อาจจะมีเรื่องของทักษะการเขียนรูปหรือว่าการมองภาพเชิงมิติเนี่ยไม่ได้ดีนักตั้งแต่แรกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาตั้งแต่ต้นเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ว่าเราจะดูเรื่องของความสามารถเดิมที่ยังดีอยู่แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดิมอย่างเช่นบางคนจบสถาปนิกเขียนรูปได้ดีมองภาพเชิงมิติได้ดีแต่อยู่ๆเขียนไม่ได้อันนี้ค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าสงสัยแล้วเขามีการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปไหมซึ่งอาจจะเป็นความสามารถสมองที่เสื่อมไปด้านหนึ่งนะคะ
2: พูดง่ายๆก็คือในการที่จะวินิจฉัยว่าคนเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าเราไม่ได้เอาคนคนนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต
1: ่
2: เราเปรียบเทียบตัวเขาเองในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในตอนที่เขายังเยาว์วัยกว่านี
1: ้
2: กับในตอนปัจจุบันว่าความสามารถที่เขาเคยทำได้ที่ความถนัดที่เขามีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพหรือมันเสื่อมถอยไปขนาดไหนแล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นข้อบ่งชี้อันนึงได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แทนที่จะไปเทียบอย่างเช่นอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางคนอาจจะถนัดคือตั้งแต่เด็กเลยอาจจะทำอาชีพเกษตรกรรมความถนัดมีเยอะมากในเรื่องความรู้ของการใช้น้ำทรัพยากรการปลูกเมล็ดพันธุ
1: ์
2: อันนี้ก็ไม่สามารถเอาเขาไปเปรียบเทียบกับคนที่ทำงานด้านของการวิเคราะห์ตัวเลข
1: ใช่ค่ะ
2: แต่เราแค่เปรียบเทียบว่าแล้วคนนี้เมื่อถึงเวลาสมมติอาจจะอายุ60-70เขาจะจำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้แล้วหรือจำการใช้เครื่องมือไม่ได้ในการเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ของตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
2: วันนี้นะคะอาบันก็เลยได้ทิปแอนทริคจากคุณหมอ

0: มากมายในเรื่องของการดูแลสมองของเรารวมไปถึงว่าการเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมว่ามันมีภาวะอะไรมันมีอาการอย่างไรมันมีสาเหตุอะไรแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนำไปสู่ข้อแนะนำจากคุณหมอด้วยนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนกับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างไรรวมถึงการจัดการความรู้สึกของตัวเราเองด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงคะวันนี้ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:05 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่นิ
2: ณ
1: า
2: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
3: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์ที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงลูกค่ะ
1: โอ้โหวันนี
2: ้ทำไมคะ
1: เรื่องที่เราจะคุยกันแล้วหาวิธีกันเนี่ยเข้ากับเรา2คนคือชีวิตเรา2คนก่อนนะ
2: ชีวิตของเรา2คนใช่มั้ย
1: นี่หน่าพี่น้องกี่คนครับ
2: มี3คน
1: 3คนเท่ากัน
2: นี่โอ้
1: สินเจริญ3คนเท่ากันผู้ชาย3พี่น้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่นตอนปลายเนี่ย
2: ทุกวันนี้คือเรียกว่าวัยรุ่นตอนปลายนะคะโอ้กล้าพูดแล้วพอมีลูกหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างแต่เช่นเคยว
1: ัน
2: นี้มีครอบครัว5ครอบครัวที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงค่ะไปพบกับทั้ง5ครอบครัวของเรากันเลยค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ลูกกี่คนครับ
4: 3คนครับ
1: 3คน
4: ก็มีคนที่1คนที่2ช่วงนี้ตอนนี้กำลังเฮี้ยวครับ
1: กำลังเฮี้ยวเลย
4: ใช่ครับทะเลาะกันแต่ว่ารายวันรายชั่วโมงดีกว่าร
1: ายวันหรือรายชั่วโมง
4: ใช่
1: ทะเลาะกันเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับพ่อ
4: ถ้าเป็นช่วงกลางวันนี่ก็จะเป็นเรื่องการ
1: แบ่งเป็นช่วงด้วยช่วงกลางวันเป็นเรื่อง
4: ใช่ครับ
1: เป็นเรื่องของเล่นนะครับ
4: เรื่องของเล่นแล้วก็เรื่องการกินช่วงค่ำนี่จะเป็นเรื่องการที่นอนการนอนใกล้พ่อแม
1: ่นี่ใครจะได้นอนใกล้คุณพ่อคุณแม่มากกว่ากันอันนี้ก็ทะเลาะกันได้ด้วย
4: ใช่ครับ
2: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นเรื่องที่ลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องทะเลาะกันวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะขอเชิญพบกับอาจารย์เปิ้ลได้เลยค่ะ
5: นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ครับดร.จิตราดุษฎีเมธา
2: ปัญหาโลกแตกของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คน
6: ใช่แต่ต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยของการทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเยอะมากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกันจะทะเลาะเรื่องอะไรบ้างนะคะ
2: แย่งของเล่นใช่ไหม
6: แย่งของเล่นเมื่อกี้จากคุณพ่อคุณแม่อ
1: ันดับ1เลย
6: ใช่นะคะอันดับ2บางทีทะเลาะกันเพราะว่าเขาเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมามันไม่รู้แรงกันไงอย่างเช่นเป็นพี่กับน้องตอนแรกก็แค่แย่ๆอย่างเงี้ยอัดจ๊ะจิ้มจิ้มจิ้มไปจิ้มมาเริ่ม
1: สู้อย่างเงี้ยเริ่มแบบสนุกขึ้นเรื่อย
6: ๆค่ะแล้วแรงมันเยอะพอแรงมันเยอะปุ๊บก็ทำให้น้องล้มบ้างพี่ล้มบ้างพอคนนึงล้มฉันก
1: ็มาเอาคืน
6: เอาคืนค่ะใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดในเรื่องของการทะเลาะกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่างที่3บางทีเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนาะอาจจะไม่รู้ตัวค่ะตอนช่วงที่สอนลูกอาจจะให้การแข่งขันกันใครไม่มากินนะไม่ต้องกินด้วยเดี๋ยวอันไหนใครเสร็จก่อนเดี๋ยวให้คนนี้ไปเลยให้คนนั้นไปเลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันพอแข่งขันก็คืออยากจะฉันจะเอาก่อนฉันจะเอาหลังฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ด้วย
1: ครับ
2: เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะกับ Guessing Game เกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะคะกับครอบครัวทั้ง2ครอบครัวมีพี่น้องครอบครัวแรกนะคะชื่อว่าน้องเพชรน้องพร้อมและอีกครอบครัวหนึ่งน้องกระปุกและน้องทริโอค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: ชื่ออะไรครับ
7: น้องเพชร
8: อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
7: ดูทีวีเล่นเกม
8: เคยทะเลาะกันไหมคร
7: ับเคย
8: ปกติใครเริ่มครับ
7: น้อง
8: ทำไมเราถึงทะเลาะกันล่ะ
7: น้องแกล้งเลย
8: วันหนึ่งกี่ครั้งครับ
7: 2ครั้ง
8: แล้วใครชนะครับเฮ้ชนะเหรอโอ้เราเป็นน้องไม่ชนะเพราะอะไรหมอ
7: เพชรจับใช้กำลัง
8: ใครเป็นน้อง

0: penuh.
1: ดูจากภาพตัวอย่างแล้วผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ฮะเรามีสถานการณ์ครับให้กับลูกๆครับคุณพ่อคุณแม่ภารกิจเก็บของเล่นร่วมกันเห็นตีกันอย่างนี้แย่งกันอย่างนี้จะทำสำเร็จไหมนึงพ่อคิดว่าจะทำร่วมกันสำเร็จไหมฮะ
2: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
2: ที่บ้านจะเวลาเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
3: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
3: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
3: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะ
1: เราไปดูภารกิจนี้กันฮะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครับ
4: มาดูเพชรกับพร้อมกันก่อนเล่นของเล่นอยู่ในห้อง
1: เล่นกันอยู่กระจายนะฮะเต็มห้องนี่เต็มห้องทีมงานเราเข้าไปนะบอกให้เก็บของเล่น
4: จะเก็บกันหรือไม่คุณพ่อทายไว้ว่า
2: คิดว่าสำเร็จครับ
1: ทำไมถึงคิดว่าทำสำเร็จครับพ่อ
2: ที่บ้านจะเวลาเล่นของเล่นจะให้เขาเก็บช่วยกันประจำแต่ก็มีเกี่ยงกันบ้าง
1: เล่นกระจายเล่นไปแต่พอถึงตอนจะเลิกเนี่ยต้องให้เก็บร่วมกันทำแบบนี้อยู่แล้ว
4: เอาละครับมาดูกันว่าเพชรและพร้อมจะทำอย่างไร
1: จะช่วยกันเก็บหรือเปล่า
4: พี่เขาบอกให้เวลา5นาทีโอ้โหช่วยกันใหญ่เลยครับมาดูน้องกระปุกและพี่ทริโอ
1: ไปดูกระปุกกับทริโอฮะทีมงานเราสั่งดังเป็นแม่ช่วยเก็บของเล่น
4: จะช่วยกันสำเร็จหรือเปล่าคุณแม่ทายไว้ว่า
3: คิดว่าสำเร็จค่ะเพราะตอนเล่นร่วมกันทำ
1: ตอนที่เล่นก็ร่วมกันเล่น
3: ค่ะ
1: ตอนเก็บก็น่าจะร่วมกันเก็บ
3: ค่ะเพราะตอนลื้อด้วยกันลื้อเยอะด้วย
4: มาดูกันครับกระปุกและทริโอช่วยกันเก็บครับ
5: กันเป็นอย่างดี
1: คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจมากด้วยมั่นใจว่าต้องช่วยกันเก็บจริงๆด้วยฮะ
5: อาจารย์เปิ้ลคะจริงๆพี่น้องเขาก็สามัคคีกันได้ใช่มั้ยคะ
6: ค่ะเพราะว่าภารกิจนี้เนี่ยเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าช่วยกันเก็บเพราะฉะนั้นเป้าหมายพิชิตเนี่ยร่วมกันค่ะพอเป็นเป้าหมายพิชิตร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะทำร่วมกันและถ้าเกิดสังเกตได้เมื่อกันบอกว่านะช่วยกันเก็บนะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะใช้เวลากี่นาทีหรือเขาจะมีความรู้สึกว่า2คนไม่ได้แข่งกันนะแต่2คนต้องร่วมมือกันที่จะทำให้เสร็จได้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็อันที่2ณขณะที่เขาเล่นค่ะคือเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยว่าต่างคนต่างเล่นอยู
1: ่
6: เราไม่ได้แย่งของเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันของนี้เป็นของฉันของนี้เป็นของเธอแต่ต่างคนต่างทำอยู่แล้วก็อยู่ๆมาทำร่วมกันมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่เขารู้สึกว่าเขาสนุกกับการได้พิชิตนะคะเป้าหมายเดียวกันค่ะ
5: เป็นทีมเดียวกัน
6: ใช่แล้ว
1: แบ
5: บนั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องอีก3ครอบครัวนะคะมีน้องธันวาน้องข้าวปั้นน้องปันน้องเปาและน้องไซเรนกับน้องเชมิมี่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ชื่ออะไรครับ
9: ธันวา
10: ข้าวปั้น
8: ใครดื้อกว่ากันครับ
10: ธันวา
8: ข้าวปั้นเคยทะเลาะกับน้องไหมครับ
10: เคย
8: ทะเลาะเรื่องอะไรกันนะครับ
10: ของเล่น
8: สองคนนี้เวลาทะเลาะกันใครเริ่มก่อน
10: ธันวา
8: ธันวาชอบทำอะไรที่เวลาทะเลาะกัน
10: ตีกัน
8: แล้วคุณพ่อคุณแม่ทำไงเวลาทะเลาะกัน
10: ตี
9: ไปตี
10: ธันวาเคยหยิกหน้าจนหนูเป็นเลือดเป็นแผลเลย

0: 卖力力。
1: ต่อไปน้องปันปัน
2: ชื่ออะไรครับ
3: ปันปัน
0: ปันปันค่ะ
2: สองคนนี้อยู่บ้านชอบทำอะไรครับ
0: เล่นเกม
1: มันใส่
3: ลีโก
0: ้บาร์บี้
2: เอ้าแล้วมาแย่งกันได้ยังไงล่ะครับ
0: แย่งเพราะว่าปันมาแกล้ง
2: แล้วเวลาที่เป่าแกล้งปันปันทำไงครับ
0: ก็แกล้งคือ
2: ทะเลาะกันไหม
0: ทะเลาะ
2: รู้จักทะเลาะกันด้วยเหรอทะเลาะคืออะไรคะ
0: ทะเลาะแย่งของเล่น
4: ออกไป
1: นี่หนีหนีหนีตามมาตามมาแกล้ง
5: สวัสดีครับ
2: ชื่ออะไรครับ
3: นี
5: ่ไซเรนครับ
2: อยู่บ้านชอบทำอะไร
5: เล่นเกม
2: เล่นเกมกันเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมครับ
5: เคยครับ
3: เล่นเกม
5: ช
2: าทะเลาะกันเนี่ยดีไหม
5: ไม่ดี
2: แล้วเวลาทะเลาะกันใครมาห้ามเราครับ
5: พ่อ
2: คุณพ่อทำยังไง
5: บอกว่าไม่ต้องเล่นเลยต้องสองอ่ะ
2: เลิกทะเลาะกันไหมครับ
5: เลิกครับ
2: แล้วเราทำไงกัน
5: ต่างก็ต่างอยู
6: ่เลย
1: แบบออกแรงกันทั้งหมดเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราจะมีสถานการณ์ให้กับน้องๆฮะถ้าเกิดว่าน้องๆทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ดีๆมีกล่องปริศนากล่องปริศนานะฮะเข้ามาวางกล่องเนี้ยไม่วางธรรมดาเคลื่อนที่ได้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกของเราทะเลาะกันอยู่พอเห็นสถานการณ์แบบนี้เจอกล่องแบบนี้จะทำยังไงฮะ
7: ลูกก็จะหยุด
1: ครับ
7: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
1: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
7: ่ไม่ตีค่ะเพราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
1: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
7: ถูกต้อง
1: ว่าเป็นยังไง
8: หยุดตีครับ
1: หยุดตีกัน
8: แล้วก็ไปดูกล่อง
1: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่อง
8: ชวนกันดูกล่องแน่นอนครับ
9: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับคงน่าจะไปดูว่าเป็นอะไรกันแน
1: ่ครับนี่คุณพ่อคุณแม่สามครอบครัวคิดเหมือนกันเลยหยุดทะเลาะกันแน่แล้วไปดูกล่องจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับ
10: มาดูธันวาและข้าวปั้น
1: นี่น้องธันวากับน้องข้าวปั้นครับกำลังละเลงเล่นกันอยู่แย่งกันแล้วอันนี้ไม่ต้องมีอินโทรทะเลาะกันเลยแย่งกันเลยมาแล้วครับทีมงานที่แฝงตัวเป็นแม่เอากล่องเข้ามาวางกล่องปริศนาครับเคลื่อนที่ได
10: ้ก่อนหน้านี้คุณแม่ทายไว้ว่า
7: ลูกก็จะหยุด
1: ครับ
7: อันดับแรกเขาจะหยุดทะเลาะกันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะชวนกันแล้วก็มาดูว่าข้างในมันคืออะไร
1: แล้วคิดว่าจะตีกันแย่งกล่องอยู่ไหมฮะแม
7: ่ไม่ตีค่ะ
1: เ
7: พราะเขายังไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไร
1: อ๋อไปจุดสนใจตรงนี้ก่อนไปช่วยกันดูก่อน
7: ต้อง
1: ว่าเป็นยังไง
10: มาดูครับจะเป็นอย่างที่คุณแม่คิดหรือเปล่าม
1: ันเคลื่อนที่ได้ฮะ
10: เลิกทะเลาะกันครับมาสนใจกล่องวิ่งได
1: ้ต่อไปมาดูน้องปันปันกับน้องเปาเปาครับกระจายอันนี้เรียกว่ากระจายนี่มันของเล่นอยู่ฮะแล้วกล่องก็เข้ามาอีกแล้วกล่องมาวางนี่เห็นเลยนะฮะเห็นแต่ตอนเข้ามาวางเลยครับ
10: เมื่อนำกล่องเข้ามาคุณพ่อ

0: ถ่ายไว้ว่า
1: คิดว่าหยุดเหมือนกันครับ
2: ครับ
1: ก็คงน่าจะไปดูว่ามันเป็นอะไรกันแน
2: ่ครับ
0: เอาละครับจะเกิดอะไรขึ้น
3: บอกแล้วฮะพี่บอกแล้วมันเคลื่อนได
0: ้ปรากฏว่าหันมาสนใจทันทีลืมเรื่องทะเลาะกันเลยครับ
3: อันนี้กล้ามากกล้าเปิดดูเลยกล้ามากและน้องไซเรนกับน้องเซมินี่ครับไซเรนแย่งชิงไปแล้วโดนแย่งไปเลยนะต่อตาง
4: านงาน
3: ว้าโอ้โหแม่นมากฮะแม่นมากเข้ามาครับกล่องปริศนา
0: เมื่อกล่องเข้ามาคุณพ่อทายไว้ว่า
5: หยุดตีครับ
3: หยุดตีกัน
5: แล้วก็ไปดูกล่อง
3: อันนี้ก็ชวนกันดูกล่องแน่ๆเลยล่ะ
5: แน่นอนครับ
0: และปรากฏว่าใช่มาสนใจกล่องวิ่งได
3: ้มันขยับได้โอ้โหมาเจ
0: อแล้วก็เล่นสนุกกันเลยครับ
3: ช่วยกันแล้วฮะช่วยก
4: ัน
3: เอากล่อง ไปค
4: ู่
3: ละโอ้ย
4: ชอบบรรยากาศตอนทะเลาะกันมากเลยค่ะเห็นแล้วรู้สึกว่ามีลูกคนเดียวดีกว่า
3: คุณพ่อคุณแม่เดาถูกหมดเลยลูกเองพอเห็นกล่องแล้วจะต้องมาช่วยกันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยครับคุณหมอเปิ้ลครับ
4: ไอ้ที่กล่องปริศนามันมาอยู่เนี่ยมันช่วยทำให้สถานการณ์การทะเลาะกันหยุดอย่างนั้นจริงๆเลยมันเกิดจากอะไรครับ
6: เพราะว่ามันเกิดจากการที่เราเบี่ยงเบนสถานการณ์คือเหมือนกับเบี่ยงเบนความสนใจเพราะฉะนั้นวิธีการการเบี่ยงเบนความสนใจเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการที่ดีแล้วแยบยลมากเลยทำให้เด็ก2คนคือจะสังเกตไหมคะว่าเด็กเวลาเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันเขาเหมือนกับเขากดกันไม่นานแป๊บเดียวค่ะเขาก็ลืมแล้วเพราะนั้นถ้าเราเบนความสนใจไปเรื่องอื่นเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ความสนใจไปสู่สิ่งใหม่ทันทีเลยเช่นถ้าสมมติว่าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวใครจะมาช่วยทำกับข้าวหรือมาช่วยทำอะไรสักอย่างนึงแล้วดึงเขาออกมาค่ะจากสิ่งนั้นเนี่ยหรือมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าก็จะช่วยทำให้เขานั้นหยุดพฤติกรรมเมื่อกี้นี้คือเขาลืมไปแล้วล่ะว่าเขาทะเลาะกันเพราะมันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเขาก็จะสนใจอีกสิ่งหนึ่งแทนด้วยว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจหรือเบี่ยงเบนประเด็นออกไปได้
4: อย
6: ่
4: างนี้นี่เองเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมีครอบครัวจากทางบ้านนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับพ่อแม่สู้

0: ช่วงที่2ของพ่อแม่สู้ๆ
1: ใช่แล้วครับ
0: นะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องของการรับมือหรือว่าจัดการความขัดแย้งของพี่น้องในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวจากทางบ้านใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวจากทางบ้านเราเนี่ยเขาจะมาร่วมเปิดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรบ้าง
1: ครับไปดูครอบครัวแรกกันเลยครับครอบครัวของน้องออนและน้องโลตัสครับ
0: ค่ะ
2: แม่พาค่ะ
3: ผมชื่ออาจครับ
2: เป็นคุณแม่คุณพ่อของน้องออนน้องโลตัสแล้วก็น้องแฮตทริกค่ะ
3: น้องออนก็สี่ขวบเขาก็จะเป็นพี่คนโตเพราะเขามีน้องสองคนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนน้องโลตัสก็กำลังดื้อกำลังสน
4: เขาเคยมีปัญหาอะไรกันไหมคะ
2: มีแน่ๆก็จะเป็นเรื่องพวกแย่งของเล่นของกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ค่อยแบ่งกันเท่าไหร่อะค่ะ
5: จะโมบิ้งนะคะ
2: ก็ต้องคอยบอกคอยพูดย้ำๆซ้ำๆให้น้องเขาแบ่งปันกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ส่วนใหญ่

0: ื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยก่อนเข้าเด็กคนนี้เนี่ยเขาจะแย่งกันแบบจริงๆจังๆเลยทั้ง2คนจะไม่ยอมกันแต่ตอนนี้ออนเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะยอมน้องแล้วก็ส่วนตัดเนี่ยเขาก็ยังโตไม่มากเขาก็จะดึงผมพี่มั่งกัดพี่มั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ไม่น่าม
2: านี่เลยมานี่เลยมาตัดมานี่มาตัดมานี่มาตัดมานี่ยืนออนมานี่ออนมานี่ลูก
3: จริงๆถามว่ารุนแรงเลยไหมมันก็ไม่ได้รุนแรงแบบมากคือเราจะดูเขาตลอดอะค่ะถ้าเกิดทะเลาะกันปุ๊บเราจะอยู่ด้วยตลอดอะค่ะก็คือแบบถ้าเกิดเริ่มว่าแนวโน้มว่ามันจะรุนแรงปุ๊บเราก็ต้องแยกออกแล้วอะค่ะมันต้องดูเหตุการณ์หน่อยค่ะว่าเหตุเนี่ยมันเกิดยังไงแต่ถ้าเกิดเราเห็นปุ๊บแล้วเขาตีกันทะเลาะกันตรงนั้นอะคือจะต้องบอกว่าให้เขาหยุดแล้วแยกกันก่อนแล้วค่อยคุยกันอีกทีนึงยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงก็คงไม่แบบไปว่าเขาต่อหน้าแบบน้องออนผิดนะตั๊ดผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งว่าเด็กเขาจะรู้สึกไม่ดีอะค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าทะเลาะกันอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ต้องมาคุยว่าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแบ่งกันเล่นนะครับก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยแบบนี้ได้แบบนี้ไม่ได้

0: แฮปปี้สมานฉันท
1: ์แฮปปี้เอนดิ้งนี่ครอบครัวนี้ใช้วิธีเฝ้าระวังแล้วก็อธิบายเหตุผลพร้อมกับคอยเฝ้าดูความปลอดภัยเมื่อลูกทะเลาะกันเลยฮะ
0: ใช่แล้ว
2: หลายครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาบางครั้งก็อาจพบเหตุการณ์ตอนที่ลูกทะเลาะกันไปแล้วครับ
3: คุณแม่กลับจากทำงานนะคะแล้วพอกำลังถอยรถเข้าบ้านปุ๊บของเล่นมันมาจากในบ้านละทีละชิ้นชิ้นเล็กมาชิ้นใหญ่ตามเป็นตัวต่อ
1: ลอยมาเลยนะฮะ
3: ลอยมาเลยค่ะทีละชิ้นทีละชิ้นแม่ก็ตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็จอดรถปุ๊บไม่พูดไม่ถาม คนที่โยนโดนค่ะ1ป๊าบเลยค่ะ
1: 1ป๊าบเลยตีเลยเหรอครับแม
3: ่
1: ยังไม่ถามเขาเลยแล้วลูกเป็นยังไงฮะพอเราตีไป
3: ก็ร้องไห้อะค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือน้องเป็นคนมาแย่งของเขาแล้วเหมือนกับเขาไม่พอใจก็เลยคว้างออกมา
1: โยนออกมาเราเข้าไปถึงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างด้วยอารมณ์นั้นก็ตีลูกไป
4: ก็ตรงนี้ค่ะคือด้วยความที่ในบางครั้งและหลายๆครั้งเลยในแต่ละครอบครัวคือเราจะเห็นภาพสุดท้ายเนา
3: ะ
4: แล้วพ่อแม่จะตัดสินจากภาพสุดท้ายก่อนนะคะเพราะฉะนั้นระดับแรกเลยค่ะระดับแรกบางทีคำพูดที่เราต้องใช้ก่อนคือเอ๊ะนึกในใจก่อนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคือถามในใจเป็นสมมติฐานก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปคุยกับลูกด้วยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใช้วิธีการถามเขาตรงนี้ค่ะมันจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีคนผิดอะค่ะมันกลายเป็นใครก็ไม่รู้คือบางทีมันถ
0: ู
4: ก
0: เขาไม่ได้ผิด
4: เขาไม่ได้ผิดเขาไม่ได้กระทำแล้วก็เพราะฉะนั้นทีหลังมันก็จะกลายเป็นเก็บความรู้สึกตรงนี้ค่ะแล้วก็จำไว้นะจำไว้นะทำให้ฉันถูกตีนะทำให้ฉันถูกตีนะเดี๋ยวทีหลังพอพ่อแม่ไม่เห็นหันซ้ายหันขวาพ่อบอยไม่เห็นใช่ไหม
0: ล้างแค้น
4: ใช่
0: ต้องชำระว่ากันไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างที่ครอบครัวนี้ทำก็คือคอยดูเฝ้าระวังนะแล้วก็ใช้เหตุผลกับลูกไกลเกลี่ยเจรจากันอาจจะเป็นวิธีที่ดี
1: ปรองดองมีการปรองดอง
0: สมานฉันท์นะคะลูกครอบครัวจากทางบ้านอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับกันเดี๋ยวมาดูกันเลยกับครอบครัวของน้องนัทและน้องนนท์ค่ะ
5: นน
6: ชื่อเล่นชื่อนัทค่ะ
7: น้องนัทเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงคนโตจะค่อนข้างจะดื้อหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนโตแล้วถูกเลี้ยงมาค่อนข้างถูกเอาใจเยอะนะครับแต่ว่าพอเป็นน้องนนเนี่ยเป็นน้องคนเล็กหน่อยก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะเลี้ยงมาแบบเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ปล่อยนิดนึงเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองสูง
5: น้องนนชอบแกล้งนัดเปล่า
6: ชอบ
5: แกล้งยังไงแกล้งยังไง
6: ก็แบบหนูเล่นอยู่ดีๆก็มา

0: เราโกรธเปล่าเวลาน้องนนท์มาแกล้ง
1: โกรธ
0: โกรธยังไงอ่ะเวลาโกรธ
1: ตีหรือชกบ้างค่ะ
0: จริงเปล่าทั้งนี้เราโดนพี่นัทชกเราเป็นยังไงอ่ะ
1: เจ็บ
0: ชกคืนเปล่า
1: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราเขาเรียกว่ามวยมวยมวย
0: มวย
2: เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันบ้างไหมคะค
3: ุ
2: ณพ
3: ่
2: อ
3: โอ้โหมีทุกวันวันไหนไม่ทะเลาะคงไม่มีไม่มีเพียงแต่ว่าโอเคอ่ะก็ลูกทะเลาะกัน2คนเรื่องทะเลาะกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา
0: เวลาทะเลาะกันทำยังไงนะ
1: ขอโทษพอแม่มาก็ให้ขอโทษ
4: จากตรงนี้เหรอเมื่อกี้ชนเหรอคะ มาดูสิหัวพี่นันโบโนไหมโอ้เป่าเพี้ยง
1: เป่าเขาเป่า
4: เป่าเพี้ยงเป่าเพี้ยง
0: เวลากดกันจะต้องดีกันต้องทำยังไงคุณแม่ให้หนูทำยังไงคะ
1: ขอโทษหรือว่าตีหรือว่ากอดแต่คุณพ่อให้ตีกันให้ตีให้แบมือแล้วก็ตีให้แบม
0: ือไหนทำยังไงไหนนะคะจะทำให้ดูหน่อย
1: ก็แบมือเอ้าเอ้าไม่ดีเหรอดีไปแล้ว
3: แต่โดยส่วนใหญ่เวลาทะเลาะกันจะเบ็ดเสร็จเนี่ยจะจบที่ว่าน้องนนท์เป็นคนขอโทษ
4: จะเป็นอย่างเงี้ย
3: ค่ะตัวน้องนนท์เนี่ยเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาโดยปกติของผู้ชายที่ว่าเขาก็จะใช้กำลังที่ค่อนข้างเยอะก็จะเล่นแรง
0: แล้วถ้าน้องโกรธเรานัดต้องทำยังไง
1: กอด
0: ไหนโชว์สิ
1: อย่ากอดนะแม
0: ่น้องนนท์รักพี่นัทไหมครับ
1: รักครับ
0: รักเท่าไหนครับ
1: รักเท่าเท่าเยอะ
0: แล้วน้องนัทล่ะคะ
1: เท่าท้องฟ้า
0: ใหญ่ขนาดไหนอ่ะ
1: ก็ทั้งโลกอะค
4: ่
1: ะ
4: แต่ก็คุณแม่ก็จะตบถ่ายให้ด้วยว่าทั้งพี่ทั้งน้องจะต้องมากอดกันรักกันแล้วก็คิสกันแล้วก็มาคิสคุณพ่อคิสคุณแม่จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดีกันต้องหอมด้วยกันไหม

0: นี่น่ารักมากจริงครับ
1: อ
0: ันนี้ก็แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนกัน
2: หลายครอบครัวมีกติกาภายในบ้านครับครอบครัวที่มาร่วมรายการก็มีกติกาที่ใช้ในบ้านมาแบ่งปันครับ
0: คุณพ่อเชิญครับ
3: จากประสบการณ์ที่ลูกทะเลาะกันเนี่ยก็เห็นว่าบางทีเขาอยากจะเล่นของเล่นที่อีกคนนึงเล่นอยู่แต่เขาขอไม่เป็นเขาจะคิดว่าเขาต้องการปุ๊บเนี่ยอีกคนต้องให้ทันที
0: อ๋อต้องได้รับทันทีเลย
3: ก็เลยตั้งกติกาไว้4ข้อ
0: ครับ
3: คนที่อยากได้จะต้องรู้จักขอแล้วคนที่อยากได้เมื่อขอแล้วต้องรู้จักร
0: อขอรอ
3: แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยต้องรู้จักให้คือต้องบอกเขาว่าจะให้เขาเล่นเมื่อไหร่แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าต้องรู้จักพอด้วยก็คือจะให้เท่าไหร่แล้วก็ควรจะรับเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: ขอรอให้พอมีกฎเหล็ก4ข้อฮะ
3: เวลาลูกทะเลาะกันก็จะถามเขาว่าเมื่อกี้ขอหรือยังถ้าขอแล้วรอหรือยังถ้าผิดกติกาคนนั้นก็คือผิดนะครับ
0: อ๋อนี่ฮะ
1: โอ้ดีมากเลย
0: มีกฎนี้เลยที่กฎนี้
1: เลยคุณพ่อชอบมากเลยค่ะ
2: สอนลูกให้รู้จักขอรู้จักรอรู้จักให้และรู้จักพอคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับ
1: โอ้อาจารย์ประจักษ์วิธีทางบ้านก็คือขอโทษกอดกันดีกันไกลเกลี่ยลูกๆแบบนี้เป็นวิธีที่ยังไงคะ
4: ค่ะต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็คำตอบของคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือน่ารักมากๆเพราะว่าเด็กๆเองอะค่ะคือเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปกระทบกับอีกคนหรือเปล่าเพราะว่าตัวเด็กเองส่วนใหญ่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางไงฉันอยากได้ฉันก็เอานะจะไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นยังไงแต่การสอนแบบนี้ค่ะทำให้เด็กรู้จักรอคอยกับความอยากในขณะนี้เพื่อความสุขในอนาคตได้แต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากเลยคือการปลูกฝังนะคะการปลูกฝังในคำว่าแบ่งปันก่อนที่เขาจะทะเลาะกันเนาะมันจะมีคำปลูกฝังกันก่อนว่าอ่ะเล่นด้วยกันนะลูกเดี๋ยวเล่นกันสนุกกันนะเล่นด้วยกันดีๆนะพี่น้องเนาะเล่นด้วยกันคือคำพวกนี้มันเข้าไปก่อนแต่พอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับอย่างที่ว่าบ้านแต่ละบ้านเราจำเป็นที่จะต้องตั้งกติกาและกติกาเมื่อตั้งแล้วอะค่ะหมายความว่ามันจะต้องถูกนำมาใช้นะคะบางทีเหมือนกับกติกาบาง